0: นิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452 หรือ081-616-2399

ุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: ำไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: เบื่อไหมที่ทุกวันต้องมองผ่านความเบลอปัญหาสายตาที่รบกวนทุกกิจกรรมแก้ได้ใน8วินาทีด้วยเลสิกสมายโปรเทคโนโลยีล่าสุดจากเยอรมนียิงเลเซอร์แค่8วินาทีแผลเล็กฟื้นตัวไวปลอดภัยเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ดูแลโดยทีมจากศูนย์แพทย์เฉพาะทางศูนย์เลสิกสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือพร้อมเครื่องมือทันสมัยและราคาที่เข้าถึงได้เริ่มต้นชีวิตที่คมชัดมั่นใจทุกวันใหม่นัดหมายวันนี้

0: ุณครับ
1: ขอเสียงปรบมือให้กับแดนเซอร์สาวสวยทุกท่านเลยนะครับโหนี่มาช่วยทำให้เวทีมีสีสันขึ้นเยอะมากขอบคุณมากนะครับ

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: พาแผนสร้างคลองระบายน้ำชัยนาทอ่าวไทยเจรจาเวนคืนที่ดิน 18,000 ไร่คลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยความยาวกว่า270กิโลเมตรถือเป็นโครงการใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาทั้งบริเวณตอนบนและตอนล่างของเขื่อนเจ้าพระยาโดยมีมูลค่าโครงการสูงถึง 1.65 แสนล้านบาทใช้เวลาการก่อสร้างยาวนานถึง8ปีเริ่มต้นตั้งแต่ปีงบประมาณ2570พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการจัดหาที่ดินทั้งการเจรจาและการเวนคืนที่ดินรวมประมาณ 18,000 ไร่กรมชลประทานระบุว่าโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเป็นหนึ่งในโครงการตามแผนการบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและบรรเทาปัญหาอุทกภัย9แผนงานซึ่งครอบคลุมพื้นที่จำนวน17จังหวัดตั้งแต่จังหวัดชัยนาทจนถึงจังหวัดสมุทรสาครโดยโครงการนี้เป็นโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยและการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผันน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาผ่านแม่น้ำป่าสักลงสู่อ่าวไทยและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตะวันออกตอนล่างรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลลดมูลค่าความเสียหายรวมจากอุทกภัยเฉลี่ยปีละ 16,000 ล้านบาทสำหรับโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยมีอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อทุนเท่ากับ 2.12 และมีอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ร้อยละ 10.94 รวมทั้งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ20ปีด้านที่3การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัยซึ่งได้ผ่านการดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่แล้วจบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอบชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: อนไม้กวาด
1: แม่มดน้อยเหาะไปช่วยหนูดีจากเจ้าปีศาจร้ายชัยโยแม่มดน้อยขี่ไม้ฝาดไปแล้วเราไปเอาไม้ฝาดมาขี่กันเถอะดีใจ
0: เดี๋ยวจะเด็กๆถ้าจะขี่ไม้ฝาดแล้วก็คงจะเหาะไม่ได้แน่ๆจ้ะเพราะไม้ฝาดเป็นไม้ที่มีรสฝาด
2: ไม้ฝาดที่ใช้ฝาดบ้านไงครับพี่พศ
1: ใช่ค่ะเหมือนไม้ฝาดของแม่มดน้อยไงครับ
0: ต้องพูดว่าไม้กวาดนะจ๊ะออกเสียงตัวครวบกล้ำให้ชัดๆว่าไม้กวาดไม่ใช่ไม้ฝาด
1: อ้าวทำไมป้าข้างบ้านเขาเรียกไม้ฝาดล่ะคะ
0: นั่นเพราะเขาออกเสียงตัวครวบกล้ำไม่ชัดเจนเด็กๆลองออกเสียงคำนี้ให้ถูกสิไม้กวาด
3: ไม้กวาด
0: ดีมากจ้ะไม้กวาดคือสิ่งที่ใช้กวาดออกเสียงว่าไม้กวาดอย่าลืมนะครับเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399

ทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ

0: ร้อนใช่ไหมคะร้อนชื้นด้วย
1: ก็ทั้งร้อนทั้งชื้นนะครับ
0: ค่ะกับอากาศเย็นจากผลกระทบของวันนี้ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็จากภาพนะครับ
0: ค่ะ
1: รู้สึกจะมีภาพใหญ่
0: ออ
1: ั
0: ่
1: น
0: าน
1: ี้
0: ภาพ
1: ชั
0: ใ
1: ด
0: หญ่
1: กว่านะคร
0: ค
1: ั
0: ่
1: บ
0: ะค่ะ
1: ก็ในวันที่5นะครับก็คือวันนี้ครับ
0: ค่ะ
1: ก็คือตัวมวลอากาศเย็นเนี่ยให้เราจินตนาการว่า
0: ค
1: เข
0: ่
1: า
0: ะ
1: อยู่บริเวณประเทศลาวเวียดนามนะครับอีสานประมาณนี้
0: ค
1: น
0: ่
1: ะ
0: ะ
1: ครับซึ่งกำลังดันลงมานะครับดังนั้นเนื่องจากความแตกต่างนะครับให้นึกถึงว่าตัวมวลอากาศเย็นนะครับเป็นอากาศที่ลอยต่ำน
0: ค
1: ะค
0: ่
1: ระ ับมีความแห้งนะครับแล้วก็ลอยต่ำส่วนบ้านเราเป็นอากาศที่ร้อนนะครับแล้วก็ชื้นอันที่จะลอยสูงนะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเวลาที่อากาศเย็นลงมาปะทะอากาศอุ่นนะครับก็ทําให้อากาศอุ่นเนี่ยยกตัวได้มากขึ้นนะครับยก
0: ค
1: ตัว
0: ่ะ
1: ได้สูงขึ้นก่อตัวเป็นเมฆฝนฟ้าคะนองนะครับสำหรับในวันที่5ครับพื้นที่เสี่ยงโดยภาพรวมนะครับก็ไล่ตั้งแต่ทางภาคเหนือนะครับตั้งแต่ตอนบนถึงตอนล่างนะครับแล้วก็จะมีทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางส่วนนะครับโดยเฉพาะทางซีกตะวันตกแล้วก็ทางตอนล่างครับภาคกลางนะครับเป็นส่วนใหญ่ของพื้นที่นะครับ
0: ค่ะ
1: ภาคตะวันออกนะครับบางส่วนนะครับส่วนภาคใต้อันนี้อิทธิพลจะไม่ถึงนะครับแต่เป็นเนื่องจากปัจจัยอื่นนะครับก็จะมีฝนที่อาจจะมีตกหนักปะปรายได้นะครับในวันนี้ก็ค่อนข้างจะมากนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นทั้งฝนตกหนักได้นะครับแล้วก็ตัวลมฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงนะครับลูกเห็บตกมีได้อยู่นะครับสําหรับในวันพรุ่งนี้ครับสังเกตว่าพื้นที่จะเริ่มลดลงไปนะคร
0: ค
1: ับ
0: ่ะ
1: แต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังอยู่บริเวณภาคเหนือภาคกลางด้านตะวันตกนะครับภาคตะวันออกก็ยังคงมีบางส่วนนะครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนภาคใต้นะครับเนื่องจากว่าลมที่พัดเข้ามามากขึ้นนะครับทำให้มีฝนตกหนักได้นะครับ
0: ค่ะ
1: และแน่นอนครับเราก็ยังคงต้องระวังลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมโชกแรงกันอยู่นะครับส่วนในวันที่7นะครับ
0: ค
1: ก็
0: ่ะ
1: เป็นในช่วงสุดท้ายของประกาศชุดนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: ก็เห็นว่าอยู่ตามขอบของประเทศไทยนะครับซึ่งปริมาณฝนไม่มากนักนะครับไม่มากนักแต่ว่ายังคงเสี่ยงในเรื่องของลมกระโชกแรงได้นะครับตร
0: ค
1: ง
0: ่ะ
1: นี้นะครับ3 วันนะครับ
0: ค่ะ3 วันนะคะ5 6 7นะคะที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศนะคะในเรื่องของอากาศแปรปรวนแปรปรวนแบบไหนก็เนื่องจากว่าบ้านเราอากาศร้อนชื้นอยู่ตอนนี้แล้วก็มวลอากาศเย็นมาปะทะนะคะก็เกิดอากาศแบบนี้ที่จะต้องเฝ้าระวังย้ำเตือนกันโดยเฉพาะวันนี้นะคะที่จะมีฝนเยอะที่สุดนะคะก็คือวันที่5นะคะเดี๋ยวเราไปตอบคำถามนะคะท่านที่รับชมอยู่นะคะก็ฝากทุกท่านนะคะส่งคำถามเข้ามานะคะเดี๋ยวเราจะตอบคำถามในชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนี้นะคะแล้ววันนี้คนที่เคยฟังสถานีวิทยุอยู่นะคะก็ทักทายด้วยนะคะที่รับฟังทาง AM 1287กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ทาง FM ทั่วภูมิภาคของเรานะคะก็วันนี้ฝากคำถามมานะคะเดี๋ยวทางแอดมินแล้วก็ส่งขึ้นมาให้นะคะวันนี้คำถามมีนะคะจากเพชรบุรีเพชรบุรีวันนี้จะมีฝนตกหนักไหมคะ
1: ครับเพชรบุรีนะครับก็จะมีฝนตกหนักได้นะครับแต่ว่าก็ยังเป็นส่วนน้อยอยู่นะครับเพชรบุรีนะครับคาดว่าฝนพรุ่งนี้จะมากกว่านะครับส่วนวัน
0: ค
1: นี
0: ่
1: ้
0: ะ
1: ก็จะมีได้นะครับ
0: ค่ะแล้วก็ให้กำลังใจติดตามทางกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดนะคะขอบคุณมากๆค่ะถ้าข้ามพุนพินสุราษฎร์ธานีฝนเล็กน้อยนะคะวันนี้จะมีฝนไหม
1: ทางภาคใต้ฝนถือว่ายังน้อยอยู่สำหรับวันนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: หลังจากนี้ฝนจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ชุกมากนะครับสําหรับถ้าเทียบแล้ววันพรุ่งนี้ฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นนะ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ฝั่งธนนะคะพระราม2จะตกไหมคะวันนี้
1: มีครับกรุงเทพยังมีอยู่ครับ
0: ค่ะทักทายค่ะสวัสดีค่ะน้องหนึ่งแล้วก็น้องพิมพินนะคะแล้วก็เขตปู่เจ้าวันนี้จะมีผลกระทบไหมคะ
1: มีครับเมื่อวานก็เริ่มแล้วเนาะจ
0: ค่
1: ริ
0: ะ
1: งๆของกรุงเทพเองเนี่ยตกมาละแวกนี้นะครับก็ตกมา2-3 วันแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ยังคงเสี่ยงอยู่นะครับ
0: ค่ะทักทายท่านผู้ชมที่รับชมทาง TikTok ด้วยนะคะแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมที่ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะทุกช่องทางเลยนะคะฝากคําถามเข้ามานะคะเดี๋ยวน้องๆจะส่งคําถามเข้ามาตอบให้กันสดๆตอนนี้เลยค่ะเช้านี้ค่ะอําเภอเนินสว่างชัยภูมิท้องฟ้าแจ่มใสอากาศเย็นสบายวันนี้จะมีฝนไหมชัยภูมิค่ะ
1: ชัยภูมิครับชัยภูมิเนี่ยก็ยังคงมีฝนก่อตัวได้นะครับเนื่องจากว่าเป็นแนวภูเขานะครับที่แบ่งระหว่างภาคกลางกับภาคเหนือเนาะติดเพชรบูรณ์นะครับยังก่
0: ค
1: อ
0: ่ะ
1: ตัวได้บ้างครับแต่ว่าถ้าดูโดยภาพรวมกับวันที่ผ่านมาเนี่ยฝนจะเริ่มลดลงนะครับ

0: เริ่มลดลง
1: กรุงเทพและที่อื่นๆก็ท่วมกันหมดแล้วนะคะแล้วก็จะลงมาคราวนี้
2: ไม่รู้ว่าจะสถานการณ์จะเป็นยังไงก็ต้องเฝ้าระวังนะคะวันนี้พื้นที่ก็ต้องเฝ้าระวังกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโอกาสเยอะไหมคะ
0: พูดถึงโอกาสยังเยอะอยู่นะครับในวันสองวันนี้นะแต่ถ้าวันนี้เยอะอยู่ฝนพรุ่งนี้ก็เยอะ
2: ค่ะ
0: แต่ว่าลดในเรื่องของปริมาณลงไปนะครับ
2: โอกาสที่ฝนตกนะคะวันนี้นะคะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะก็ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยนะจะเห็นพื้นที่เสี่ยงภัยข้างหลังนะคะตอนนี้นะคะเต็มพื้นที่นะคะใช่ไหมคะ
0: เพราะว่าบางทีฝนไปตกลงเนี่ยอาจจะเป็นฝนหนักแล้วก็อาจจะไปซ้ำเติมนะครับ
2: ค่ะ
0: ในบางพื้นที่ที่ท่วมอยู่แล้วครับ
2: ค่ะขอบคุณนะคะที่ชื่นชมมาสวัสดีครับแล้วก็ผมขอชื่นชมกับการส่งสารสื่อสารอธิบายการย่อยข้อมูลฟังง่ายขอบพระคุณมากๆค่ะรังสิตจะตกไหมคะวันนี
0: ้ยังมีครับถ้าเราเทียบกับเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานก็ตกหลายพื้นที่อยู่นะครับแต่ว่าถ้าดูแล้วก็ไม่ได้แบบว่าเต็มพื้นที่เนาะ
2: ค่ะ
0: นะครับแต่ว่าในแต่ละกลุ่มก้อนที่ตกเนี่ยค่อนข้างจะหนักนะคร ับ
2: ค่ะนนทบุรีจะตกหนักมากไหมคะ
0: มีครับต้องบอกว่ายังมีโอกาสหนักได้นะครับ
2: ค่ะรายงานเมื่อวานนะคะจากบ้านพลทองสีดาโคราชไม่มีฝนตกค่ะมีแต่ในเมืองนะคะเช้าวันนี้ก็ครึ้มๆนะคะอากาศเหมือนจะหนาวแล้วนะคะที่โคราช
0: เป็นลักษณะของตัวมวลอากาศเย็นที่เขาเริ่มแย่ลงมานะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับโดยเฉพาะทางเหนือตอนบนนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนืออันนี้จะ
2: ช
0: ัดนะครับส่วนถ้าเป็นภาคกลางกรุงเทพยังไม่ชัดเนาะต้องรออีกสักหน่อยนึงแต่ว่ามวลอากาศเย็นที่ลงมาเนี่ยไม่ได้มีความต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นเขายังไม่ได้แบบเย็นจริงๆเหมือนช่วงฤดูหนาว
2: ค่ะ
0: นะครับ
2: แล้วก็คูคตลำลูกกาปทุมธานีค่ะ
0: ครับก็เหมือนกันครับในเขตของกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลรอบๆนะครับยังมีฝนตกหนักได้ยังมีความเสี่ยงนะครับอย่างเมื่อวานก็รู้สึกว่าจะมีหลายพื้นที่นะครับที่เป็นแบบมีลูกเห็บตกบ้างนะครับมีลมกระโชกแรงกิ่งไม้หักนะครับมีฟ้าผ่าก็เยอะแยะนะครับส่วนวันนี้ก็พูดถึงว่ายังมีความเสี่ยงอยู่เพราะว่าในช่วงเช้าเนี่ยเราเห็นว่าท้องฟ้าอาจจะยังไม่ค่อยมีเมฆเท่าไหร่นักนะครับยังมีการสะสมความร้อนได้ในช่วงเช้าพอเป็นฝนฟ้าคะนองในช่วงบ่ายช่วงเย็นนะครับก็จะมีความคะนองได้นะครับมีฟ้าผ่ามีอะไรได้ครับ
2: ค่ะอยุธยาวันนี้เป็นไงจะมีฝนไหม
0: ยังเสี่ยงครับ
2: ค่ะค่ะศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้จะเป็นยังไงต่อมี
0: เป็นช่วงประมาณ9 10 11เนี่ยนะครับมันจะมีลักษณะของไซคลอนนะครับที่จะเข้ามา
2: เดี๋ยวนะคะไซคลอนเอาภาษาที่ชาวบ้านเราได้ฟังดีกว่า
0: ลมหมุน
2: ลมหมุน
0: ลมหมุนนะครับแต่ว่าในอุตุก็จะเรียกว่าไซคลอนนะครับลมที่หมุนเข้าหาศูนย์กลางตรงนี้นะครับมันทำให้เกิดลักษณะของเมฆนะครับแล้วก็มีฝนฟ้าคะนองได้นะครับซึ่งจะ11นะครับซึ่งแนวร่องเนี่ยไม่ได้พาดผ่านภาคกลางโดยตรงนะครับแต่เขาจะอยู่บริเวณภาคใต้ตอนกลางๆถึงตอนบนก็ทำให้มีฝนได้นะครับฝนที่จะเกิดขึ้นก็คือมีอีสานมีกลางตะวันออกนะครับบางส่วนของภาคเหนือก็คือจริงๆเนี่ยฝนมันก็ไปได้หลายพื้นที่นะครับส่วนภาคใต้ก็จะเยอะนะครับในช่วงตั้งข่าว
2: ในช่วง9ถึง13ตุลา
0: ก็ตอนนี้ก็ประมาณ9ถึง10 11นะครับผมขอเน้น3วันนี้ไปก่อน
2: ค่ะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในประกาศนะคะเราใส่ไว้ในประกาศแล้วในช่วง9ถึง13ก็เป็นฉบับที่8ให้ประชาชนได้ดูต่อเนื่องนะคะ
0: ส่วนรอบแรกก็ถึงวันที่7ก่อนนะครับแล้วเราก็จะมีเวลาพักก็ในบางพื้นที่ของประเทศไทยก็ฝนจะน้อยตั้งแต่วันที่7โดยเฉพาะภาคอีสานครับแล้วก็ของอีสานเนี่ยก็จะเริ่มมาใหม่ก็ประมาณสักวันที่9
2: ค่ะรายละเอียดต่างๆนะอยู่ในฉบับที่8เยอะมากค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราติดตามกันต่อเนื่องนะคะในเรื่องของอากาศแบบนี้นะคะไปต่อกันโคราชนะคะโคราช FC เราเยอะนะคะเมื่อกี้เราข้ามเนาะเพราะว่าเมื่อกี้1พูดถึงไปแล้วสมุทรสาครจะมีโอกาสตกหนักมั้ยช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงดึกค่ะจะมีโอกาสได้ฝนหนักมั
0: ้ยเน้นวันนี้กับพรุ่งนี้ครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เน้นเนาะเพราะว่าฝนเนี่ยมาได้ตั้งแต่บ่ายนะครับ
2: ค่ะแล้วก็เพิ่มไปถึงสารยานครปฐมด้วย
0: เป็นละแวกเดียวกันนะครับไม่ค่อยต่างกันมากนักนะครับสองจังหวัดนี้ครับ
2: ค่ะคำถามจากทางโทรศัพท์นะคะที่โทรเข้ามาในสถานีวิทยุกระจายเสียงของเรานะคะจากคุณทวัชชัยถามถึงว่า 8ถึง14ตุลานี้เมื่อหมดฝนแล้วอุณหภูมิจะลดลงไหม
0: ก็มีโอกาสที่จะลดลงก็คืออุณหภูมิช่วงเช้าลดลงได้บ้างนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นแบบว่าจะแบบเย็นจนไม่ได้เย็นมากขนาดนั้นนะครับ
2: เพราะว่าเย็นเบาเฉพาะตอนเช้า
0: เย็นหน่อยๆ
2: เย็นหน่อย
0: ๆนะครับมวลอากาศเย็นยังไม่ได้มาแบบแรงๆนะครับ
2: ค่ะแล้วถามว่าหมดฝนไม่ใช่ไม่หมดฝนยังไม่หมดนะคะ8ถึง14
0: ฝนหมดโดยแท้จริงเนี่ยต้องแบบสักจะพ้นตุลาไปก่อนนะครับเพราะจริงๆแล้วในช่วงตุลาคมครับอาจจะมีปัจจัยอื่นเนาะเพราะว่ามันก็คาบเกี่ยวกันแหละช่วงเปลี่ยนฤดูเนี่ยนะครับอาจจะมีหย่อมมีอะไรหรือลมใต้ลมอะไรนะครับก็แล้วแต่สถานการณ์นะครับอาจจะมีฝนได้บ้างครับ
2: ค่ะฉะนั้น8ถึง14ฝนยังไม่หมดนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะนะคะนู่นแหละพฤศจิกาม
0: ันไม่ได้หมด 100% เอาอย่างนี้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วฝนเริ่มไม่ค่อยมี
2: ค่ะค่ะไม่ใช่ว่าเราบอกว่ามันจะเป็นละลอกเนาะก็ติดตามจากประกาศด้วยนะคะยังมีต่อเนื่องเลยนะคะลีลำพูนฝนรอบนี้เป็นฝนรอบสุดท้ายไหม
0: ก็อาจจะมีแถมมานะครับช่วง 10-11 นะครับอีกสักหน่อยนึงนะครับอาจจะมีฝนหนักมาได้สัก2วัน
2: ค่ะพิษณุโลกจะตกหนักไหมคะ
0: วันนี้กับพรุ่งนี้นะครับยังเสี่ยงอยู่นะครับแล้วก็อาจจะละลอก10-11ด้วยนะครับ
2: เป็นละลอกเลยนะคะคุณผู้ฟังอยุธยานครหลวงจะเป็นยังไงบ้างสถานการณ
0: ์ครับ
2: เพราะว่าอยุธยามีบางพื้นที่นะที่มีแบบน้ำท่วมจาก
0: ท่วมจริงๆท่วมหลายจังหวัดเลยช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆจังหวัดละแวกภาคกลางตอนกลางๆถึงตอนล่างทั้งหมดเนี่ยนะครับยังมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะครับในวัน2วันนี้ที่น้ำฝนจะมาเติมนะครับในขณะที่น้ำที่ท่วมอยู่เดิมเนี่ยการระบายเป็นไปด้วยค่อนข้างจะช้านะครับกว่าจะลงทะเลได้เนี่ย
2: การระบายช้านะคะ
0: ช้ามากครับ
2: สังเกตจากช่องต่างๆที่รายงานข่าวนะคะก็8วัน10วันแล้วนะบางพื้นที่ก็ยังไม่ลดนะคะก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชนนะคะท่านที่รับชมอยู่ค่ะฝากส่งคำถามเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็อำเภอจังหวัดของท่านได้เลยนะคะอันนี้คำถามจาก TikTok เนาะพี่น้องมีนส่งมานะคะเดี๋ยวสลับไปที่ TikTok ด้วยนะคะ5ถึง7นี้ลมมาจากทิศทางไหนคะ
0: 5ถึง7ครับก็เอาง่ายๆว่าเป็นมวลอากาศเย็นที่ลงมานะครับเพราะฉะนั้นจะมีลักษณะของลมตะวันออกบ้างลมตะวันออกเชียงเหนือบ้างถ้าเป็นลมตะวันออกเชียงเหนือค่อนข้างจะชัดก็คือบริเวณทางภาคตะวันเชียงเหนือนะครับส่วนภาคกลางภาคตะวันออกเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นลม
3: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
4: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
5: สำนักงานชลประทานที่1เร่งระดมเครื่องสูบน้ำไฮดรอลิกสนับสนุนการระบายน้ำบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนายอัธวิทย์นาควัชระผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่1เปิดเผยว่าส่วนเครื่องจักรกลสำนักงานชลประทานที่1ได้ดำเนินการจัดส่งเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ระบบไฮดรอลิกขนาด24นิ้วจำนวน2เครื่องพร้อมอุปกรณ์สนับสนุนภารกิจเพื่อเร่งเข้าพื้นที่บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่กำลังเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างซึ่งการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันกับส่วนเครื่องจักรกลสำนักเครื่องจักรกลกรมชลประทานในการเตรียมเคลื่อนย้ายและเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำลงสู่พื้นที่จุดวิกฤตต่างๆทันทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนและจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังให้ระบายลงสู่ระบบหลักได้อย่างรวดเร็วมุ่งคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดตามนโยบายของกรมชลประทานที่มุ่งเน้นการดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องทันท่วงทีและเต็มกำลังความสามารถเพื่อลดผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดโดยจะปฏิบัติภารกิจไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
4: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
6: Thank you. คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
7: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
8: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
9: English please press 1
10: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
11: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
12: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
13: และ App Store
14: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
15: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
16: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399
13: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
17: ตอนอยากทำพินัยกรรม
18: โอ้ยอายุอนามฉันก็มากแล้วกิจการร้านขายยาที่ทำอยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเฮ้ยจะให้ใครมาสานต่อดีไหนจะรถลาไหนจะบ้านช่องที่ดินอีกล่ะพูดแล้วก็เครียดเหมือนกันนะเนี่ย
19: อย่ากังวลไปเลยค่ะเจ๊หนูเห็นยายแถวบ้านหนูอายุก็71ปีแล้วนะแกคงกลัวปัญหาที่จะตามมาเหมือนเจ๊นี่แหละแกก็ทำพินัยกรรมไว้ว่าตายไปแล้วอ่ะแกจะแบ่งอะไรให้ลูกหลานคนไหนแกบ้าง
18: นี่แกแช่งฉันเหรอยายน
19: กเปล่าเจ๊หนูพูดจริงๆแหมอะไรจะเกิดก็เกิดขึ้นได้ชีวิตมันแน่นอนซะที่ไหนอะเจ
20: ๊ถูกต้องแล้วค่ะชีวิตนี้ไม่แน่นอนการทำพินัยกรรมคือการแสดงเจตนาไว้ก่อนตายว่าหากเจ้าตัวถึงแก่ความตายไปแล้วขอยกหรือแบ่งทรัพย์สมบัติใดให้กับลูกคนใดหรือจะยกให้วัดหรือให้ใครบ้างท่านอาจทำพินัยกรรมแบ่งทรัพย์สินก่อนตายให้มีผลเมื่อถึงแก่ความตายแล้วเนื่องจากการทำพินัยกรรมนั้นมีหลายแบบและต้องทำให้ถูกต้องตามแบบที่กำหนดด้วยอย่างไรก็ตามหากมีปัญหาอยากทำพินัยกรรมให้ไปปรึกษายุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ
18: อ๋ออย่างนี้นี่เองแต่เอ๊ะเดี๋ยวไปคิดก่อนดีกว่าว่าจะแบ่งให้ใครยังไงบ้าง
19: มีให้หนูด้วยไหมคะเจ๊
18: มีของแกมะเงกหนึ่งลูก
19: เอ้ยเจ๊ให้ทั้งทีให้ลูกเดียว
18: เออเอาอีกไหมล่ะ
19: พอแล้วจ้า
13: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟังKRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
2: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
3: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับประจำเช้าของวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569ครับพบกับผมนนทพัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับรายการของเราออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมานะครับขึ้นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศที่อำเภอเมืองและผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100เมกะเฮิรตซ์อำเภอสีคิ้วนะครับก็ติดตามรับฟังกันได้หรือว่ารับฟังผ่านทางระบบออนไลน์ได้หลากหลายช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของทางสมาคมเราเอง www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.parkiweb.org นะครับแล้วค้นหาสถานี KRB Radio แล้วก็รวมไปถึงผ่านทางหน้าเว็บไซต์ www.ddlamtakong.com แล้วก็คลิกไปที่ FM 100 MHz ครับแล้วก็โดนไปถึงหน้าเพจ Facebook หน้าช่อง YouTube วิทยุหมอจรนครราชสีมาครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังนะครับฟังจากสถานีใดฟังจากช่องทางใดสัญญาชัดเจนหรือไม่อย่างไรก็โทรติดต่อสอบแจ้งกันได้0815109471ครับ0815109471แล้วก็เบอร์เดียวกันนี้นะครับก็ช่วงที่2ของรายการถ้าเกิดอยากสอบถามเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการต่างๆนะครับของทางสมาคมสิทธิสวัสดิการของทางสมาคมหรือว่าองค์กรในเครือหรือว่าจะเป็นสิทธิสวัสดิการของคนพิการนะครับก็โทรสอบถามได้0815109471หรือว่าโทรมาพูดคุยอื่นๆก็ได้ครับโทรขอเพลงโทรอะไรก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ0815109471นะครับในช่วงแรกของรายการนะครับช่วงของ NMAB Update เราก็มีข่าวสารให้ท่านได้รับฟังกันเช่นเดิมนะครับวันนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับทางด้านของของป้องกันปภ.นะครับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยถึงหลักเกณฑ์การเยียวยาในประเภทต่างๆสำหรับจังหวัดหรือว่าสถานที่นะครับที่เกิดอุทกภัยนะครับน้ำท่วมกันในช่วงที่ผ่านมานะครับรายละเอียดของค่าเยียวยาจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB Update กันได้เลยครับ

ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399

0: การเจาะลึกข้อมูลนี้อยู่ในช่วง NMAB Update ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา FM 99.75 MHz อำเภอเมืองและสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100 MHz อำเภอสีคิ้วทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น.ผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาประจำวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569เอาล่ะเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันเลยดีกว่าค่ะคือวันนี้เราจะมาอ่านข่าวแล้วก็ลงรายละเอียดแบบครบถ้วนทุกบรรทัดเลยนะคะเกี่ยวกับการเยียวยาน้ำท่วมจากปปช.ซึ่งเป็นข้อมูลที่คนตาบอดและคนพิการจำเป็นต้องทราบเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองเลยค่ะ
1: ครับผมเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยครับเพราะถ้าเราเข้าใจตะกะเบื้องหลังเนี่ยเราจะไม่ต้องมานั่งสับสนกับพวกตัวเลขหรือเงื่อนไขเลยครับ
0: ถูกต้องค่ะคือพอดูมติครม.วันที่29กันยายน2569ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเรื่องเงินเยียวยาออกมา4กรณีหลักๆทำเอาหลายคนงงเลยนะคะว่าสรุปแล้วใครได้เท่าไหร่กันแน่
1: คือหลักเกณฑ์เขาจะดูจากระยะเวลาแล้วก็ความเสียหายครับอย่างกรณีแรกถ้าน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันแต่ว่าทรัพย์สินเสียหายอันเนี้ยจะได้ 9,000 บาทต่อครัวเรือนครับ
0: อ๋อแปลว่าถ้าท่วมแป๊บเดียวแต่ของพังก็คือได้ 9,000 เลยใช่มั้ยคะ
1: ใช่ครับผมแล้วก็กรณีที่2คือถ้าน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันไปเลยอันเนี้ยก็จะได้ 9,000 บาทต่อครัวเรือนเหมือนกันครับ
0: แล้วแบบไอ้กรณีที่ได้ 5,000 ล่ะคะมันคือยังไงคะ
1: อันนั้นจะเป็นกรณีที่3ครับคือถ้าน้ำล้อมรอบบ้านเลยจนแบบดำรงชีวิตตามปกติไม่ได้เกิน7วันอันนี้จะได้ 5,000 บาทครับ
0: อ้าวแล้วถ้าเป็นพวกคอนโดหรืออาคารสูงล่ะคะที่แบบน้ำไม่ถึงห้องแต่ก็ลงมาไม่ได้เหมือนกัน
1: นั่นก็คือกรณีที่4เลยครับถึงน้ำจะไม่ถึงชั้นพักอาศัยแต่ถ้าดำรงชีวิตไม่ได้เกิน7วันก็จะได้ 5,000 บาทต่อครัวเรือนเช่นกันครับ
0: โหครอบคลุมดีนะคะเนี่ยแล้วได้ยินว่ามีกรณีเสียชีวิตด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับอันนี้สำคัญเลยถ้าเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยจะได้ค่าปลงศพรายละ2ล้านบาทเลยนะครับ
0: โอ้ย2ล้านเลยนะคะแต่มันน่าจะมีเงื่อนไขเรื่องพื้นที่กับเวลาด้วยหรือเปล่าคะ
1: ใช่เลยครับสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้คือเขาจำกัดกรอบเวลาครับคือต้องอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตภัยพิบัติช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569เท่านั้นนะครับ
0: อ๋อคือไม่ได้นับรวมทั้งปี
1: ถูกต้องครับซึ่งตัวนี้ก็ครอบคลุม65จังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครครับ
0: ทีนี้ขอถามเรื่องการลงทะเบียนผ่านแอปหน่อยค่ะคือการลงทะเบียนผ่านแอปก็เหมือนการเปิดประตูบ้านบานใหญ่พร้อมกันเลยนะคะแล้วมีคนตาบอดหลายคนบอกว่าพอเข้าแอปทางรัฐไปแล้วมันขึ้นข้อความว่าที่อยู่ไม่อยู่ในเขตการช่วยเหลือคือมันเกิดอะไรขึ้นคะ
1: คือตอนแรกหลายคนตกใจครับแต่จริงๆแล้วระบบมันแค่กำลังทยอยอัปเดตตามรายเขตครับผมมันไม่ได้แปลว่าเราถูกตัดสิทธิ์นะ
0: อ๋อคือหลังบ้านเขากำลังซิงข้อมูลกันอยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่เลยครับซึ่งปัจจุบันนี้เขาเปิดครบทั้ง65จังหวัดแล้วก็50เขตในกทม.แล้วครับ
0: แบบนี้แปลว่าตอนนี้เขาไปกดก็น่าจะเจอชื่อแล้วใช่ไหมคะ
1: แน่นอนครับเพราะว่าสถิติล่าสุดเมื่อวันที่3ตุลาคม2569ตอนบ่ายโมงครึ่งเนี่ยมียอดลงทะเบียนรวมตั้ง 722,117 รายการแล้วนะครับ
0: โห 700,000 กว่าเลยเหรอคะไวมาก
1: ๆครับผมเฉพาะกทม.ก็ปาเข้าไป 343,545 รายการแล้วครับรองลงมาก็สมุทรปราการ 95,450 รายการแล้วก็ปทุมธานีอีก 83,482 รายการครับ
0: ตัวเลขเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าก็นั่นเลยค่ะสำหรับคนตาบอดและคนพิการที่อาจจะยังเจออุปสรรคในการใช้แอปนะคะหรือว่าต้องการความช่วยเหลือสามารถสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452หรือ081-616-2399ค่ะ
1: ทวนอีกรอบนะครับ044-353-452หรือ081-616-2399ครับผม
0: ใช่ค่ะโทรไปสอบถามกันได้เลยนะคะจะได้รักษาสิทธิ์ของตัวเองกันค่ะ
1: ครับผมคือถ้าเรามองในภาพใหญ่นะครับนอกเหนือจากตัวเลขเงินเยียวยาเรื่องนี้ทำให้เกิดคำถามสำคัญเลยครับว่าระบบดิจิทัลของรัฐเนี่ยจะถูกพัฒนาต่อไปอย่างไร
0: น่าคิดนะคะ
1: ใช่ครับเพื่อให้คนตาบอดและคนพิการสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันเหล่านี้ได้สะดวกและไร้รอยต่อมากยิ่งขึ้นเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ในอนาคตครับ
0: เห็นด้วยมากๆเลยค่ะพบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลยสวัสดีค่ะ
2: พ ่านไปนะครับสำหรับช่วงของ NMAB Update ในเช้าวันนี้นะครับข้อมูลการเยียวยานะครับจากทางปภ.สำหรับในพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัยก็หลายพื้นที่เลยนะครับในโคราชเราก็เห็นมีทางปากช่องนะครับก็น่าจะอยู่ในเขตอุทกภัยเช่นเดียวกันก็ลองเข้าไปในแอปทางรัฐนะครับแล้วก็ไปแจ้งขอลงทะเบียนนะครับขอรับเงินเยียวยากันได้นะครับมากันที่ข่าวพยากรณ์อากาศนะครับจากทางกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับเวลานี้ก็อุณหภูมิ 25.4 องศาเซลเซียสนะครับลมวันนี้ก็มีเมฆเป็นส่วนมากนะครับสำหรับพาทิตย์ขึ้นพาทิตย์ตกเย็นวันนี้นะครับ 17:59 นแล้วก็พาทิตย์ขึ้นเช้าวันพรุ่งนี้ 6:01 นะครับอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ครับ 35.0 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้ครับ 24.9 องศาเซลเซียสนะครับสำหรับพยากรณ์อากาศวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองนะครับโดยประมาณ 57% ของพื้นที่ครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30องศาเซลเซียสแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22องศาเซลเซียสนะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้ก็ฝนตกเป็นประจำเลยนะครับโดยเฉพาะในช่วงเย็นนะครับก็บางทีก็มีแต่ลมมานะครับแล้วก็เสียงฟ้าร้องแต่ฝนไม่ตกก็มีนะครับหรือว่าบางครั้งก็ตกบางพื้นที่ตกหนักเลยก็มีก็ดูแลรักษาสุขภาพกันไว้ด้วยแล้วก็อยู่ใกล้สิ่งที่ไม่แข็งแรงก็อาจจะต้องออกให้ไกลหรือว่าหาคนมาแก้ไขนะครับให้มันแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยความปรารถนาดีจากรายการแสงสว่างในความมืดสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับ

0: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

ฝากลมนะครับงานจากใบเฟิร์นใบทองคำหรือใบเฟิร์นสุทธิยาศิลปินสาวชาวโคราชของเรานะครับที่เป็นความสุขให้ท่านได้รับฟังกันในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับ9นาฬิกากับอีก36นาทีโดยประมาณครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดเราออกอากาศสดกันทุกวันครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับยิงสัญญาณสดโดยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุทั้ง2สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของมจร.นครราชสีมา FM 99.75 MHz ออกอากาศที่อำเภอเมืองนะครับแล้วก็ลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100 MHz ออกอากาศที่อำเภอสีคิ้วนะครับแล้วก็ยังติดตามรับฟังผ่านทางระบบออนไลน์ได้ไม่ว่าจะเป็นผ่านทางหน้าเว็บไซต์ครับ www.nmab.or.th ตลาดเรดิโอแล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.phakifm.org แล้วก็ค้นหาสถานี KRB Radio นะครับแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของ www.ddlamtakong.com คลิกไปที่ FM100MHz รวมถึงผ่านทางหน้าเพจ Facebook แล้วก็หน้าช่อง YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมานะครับก็สามารถติดตามรับฟังกันได้ที่ชมรายการแจ้งผลการรับฟังครับฟังจากสถานีใดฟังจากช่องทางใดสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรครับโทรแจ้งได้0815109471ครับ0815109471หรือว่าในช่วงนี้ครับใครอยากจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับสิทธิสวัสดิการของภาครัฐของคนพิการเรานะครับก็โทรสอบถามได้หรือว่าโทรมาพูดคุยโทรมาขอเพลงก็ได้เช่นเดียวกันครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดนะครับในช่วงนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับวันที่12ตุลาคมวันจันทร์นะครับ12ตุลาคม2569ทางศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับจะได้มีการจัดกิจกรรมนวดผู้สูงอายุการกุศลนะครับเพื่อมอบเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับก็คือจะมีหมอนวดคนตาบอดเรานะครับซึ่งเป็นหมอนวดที่ผ่านหลักสูตรการนวดไทย255ชั่วโมงสำหรับคนตาบอดนะครับของแล้วก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการนวดอย่างถูกกฎหมายจากกรมสนับสนุนสุขภาพนะครับกระทรวงสาธารณสุขแล้วนะครับอย่างถูกกฎหมายเลยนะครับก็เป็นทีมงานหมอนวดที่ผ่านการอบรมจากทางศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาของเราจะไปให้บริการนวดผู้สูงอายุนะครับคุณลุงคุณป้านะครับปู่ย่าตายายที่จะมารับบริการคลายปวดคลายเมื่อยนะครับซึ่งในเดือนตุลาคม2569นี้วันที่12นะครับเราจะไปให้บริการกันที่พักสงฆ์วัดหนองสองห้องนะครับบ้านหนองสองห้องเหนือหมู่10ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับโดยเริ่มให้บริการกันตั้งแต่เวลาประมาณ9นาฬิกาไปจนถึง14นาฬิกานะครับท่านใดที่อยู่ใกล้ๆหรือว่าอยู่ไกลแต่อยากมารับบริการก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับการให้บริการนวดไทยนะครับสำหรับผู้สูงอายุนะครับซึ่งเป็นโครงการที่เราก็จัดมาตั้งแต่ต้นปีนะครับแต่บางเดือนอาจจะเป็นไปที่สถานที่หรือว่าองค์กรที่เป็นลักษณะขององค์กรที่ไม่ได้รับผู้คนบุคคลภายนอกนะครับเราอาจจะไม่ได้ประชาสัมพันธ์แต่ในเดือนนี้นะครับก็เป็นทางด้านของที่พักสงฆ์วัดหนองสองห้องนะครับก็จะสามารถเข้าไปรับบริการกันได้นะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับการนวดการกุศลผู้สูงอายุในครั้งนี้ครับเราจะจัดกันขึ้นในวันจันทร์ที่12ตุลาคม
2569ณที่พักสงฆ์วัดหนองสองห้องบ้านหนองสองห้องเหนือหมู่10ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับก็อยู่ใกล้ๆกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราเลยนะครับก็ใครสะดวกก็ไปรับบริการกันได้นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044353452นะครับ044353452กด2ติดต่อศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาครับหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์มือถือก็094-364-2635นะครับ094-364-2635โทรสอบถามเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้เลยนะครับหรือว่าในกรณีที่ท่านอาจจะมีการจัดงานอีเวนต์งานอะไรพวกนี้นะครับอยากได้หมอนวดเราไปให้บริการในงานของท่านหรือว่าท่านเป็นเจ้าของสถานประกอบการเจ้าของโรงงานเจ้าของบริษัทนะครับอยากมอบเป็นเขาเรียกว่าสวัสดิการให้กับพนักงานภายในนะครับอาจจะจัดเป็นเดือนละครั้งได้แบบนี้นะครับก็สามารถเรียกว่าจ้างหมอนวดคนตาบอดเรานะครับไปให้บริการได้ในกิจกรรมของท่านโดยติดต่อผ่านศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาหรือว่าสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับโทรกันมาเข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044353452 044353452หมายเลขมือถือก็094-364-2635นะครับ094-364-2635ร่วมกันสนับสนุนอาชีพนะครับสนับสนุนความสามารถของคนตาบอดเรานะครับให้สามารถมีอาชีพเลี้ยงดูตนเองเลี้ยงดูครอบครัวได้นะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับหนึ่งผลงานเพลงจากคุณแม่เดือนเพ็ญอำนวยพรให้ท่านได้รับฟังครับเมื่อไรจะพอในอัลบั้มอีสานตลาดแดด

ได้ในหลากหลายช่องทางแล้วก็หลากหลายช่วงเวลาหลากหลายสถานีที่เราออกอากาศกันอยู่ในตลอดทั้ง7วันต่อสัปดาห์นะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะมี2คลื่นนี้ที่เราออกอากาศอยู่ณปัจจุบันครับทางด้านของมจร.นครราชสีมา 99.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับออกอากาศที่อำเภอเมืองแล้วก็ทางด้านของลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศที่อำเภอสีคิ้วนะครับก็สามารถติดตามรับฟังกันได้ตามอำเภอที่ออกอากาศแล้วก็อำเภอใกล้เคียงนะครับแล้วก็ในช่วงบ่ายครับช่วงบ่ายก็จะมีในช่วง15นาฬิกาถึง16นาฬิกาตรงนี้เราออกอากาศทุกวันนะครับ15นาฬิกาถึง16นาฬิกาออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงจอมสุราง 91.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศที่อำเภอเมืองนะครับแล้วก็สถานีวิทยุสายสัมพันธ์เรดิโอ 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงรวมไปถึงสถานีวิทยุท้องถิ่นปะทาย FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอปะทายก็ติดตามรับฟังกันได้นะครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์จะเป็นรายการแสงสว่างในความมืดแล้วก็ส่วนวันอาทิตย์จะเป็นรายการเสียงจากคนตาบอดไทยโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราก็เป็นแม่ข่ายในจังหวัดนครราชสีมารับสัญญาณต่อส่งให้ทั้ง3สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์เวลาเรานะครับแล้วก็อีกหนึ่งสถานีใหม่ล่าสุดนะครับเริ่มมากันตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับทางด้านของเวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.วันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็สามารถติดตามรับฟังกันได้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่2ค่ายสุรนารีคลื่นความถี่ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับก็ฟังได้ทั่วทั้งจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็บางส่วนของชัยภูมิและบุรีรัมย์นะครับก็ติดตามรับฟังกันได้ในทุกๆสถานีที่เราออกอากาศนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา 105.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับออกอากาศทุกๆวันพุธที่3ของทุกเดือนนะครับในเดือนนี้ไม่แน่ใจว่าจะเปลี่ยนเป็นตามที่แจ้งไว้เมื่อเดือนที่แล้วนะครับทางที่สถานีแจ้งไว้เดือนที่แล้วเดือนนี้จะเปลี่ยนเวลาออกอากาศเป็นช่วง 14:00 น.ถึง 15:00 น.นะครับซึ่งเดิมในการแสงสว่างในความมืดเราทางสวทนครราชสีมาเราออกอากาศทางออกอากาศทุกวันพุธที่3ของทุกเดือน 11:00 น.ถึง 12:00 น.แต่เดือนนี้น่าจะเปลี่ยนเวลาเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะคอนเฟิร์มกับทางสถานีอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากเป็นการเริ่มปีงบประมาณใหม่ก็จะมีการปรับผังรายการต่างๆของทางสถานีนะครับเดี๋ยวเราออกอากาศทางช่วงเวลาใดวันใดจะแจ้งอีกครั้งหนึ่งแต่เบื้องต้นก็ฟังได้ในทุกๆวันตามสถานีที่ได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ติดตามรับฟังในทุกๆช่วงเวลานะครับทุกๆรายการที่เราออกอากาศหรือว่าฟังเพลงเพาะๆตลอด24ชั่วโมงได้ผ่านทาง KRB Radio นะครับวิทยุออนไลน์ของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมารับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.phakifm.org นะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังก็0815109471นะครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดครับแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านใดที่รับฟังอยู่และอยากร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเรานะครับก็สามารถร่วมสนับสนุนเข้ามาได้นะครับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราเป็นองค์กรประชาสังคมด้านประชาสังคมภาคเอกชนนะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐก็ถ้าเกิดไปในเรื่องของการบริหารจัดการองค์กรก็ได้รับผ่านกลไกขององค์กรที่ผ่านมันมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการนะครับซึ่งเราได้รับมาปีละ 30,000 บาทเท่านั้นนะครับส่วนที่เหลือเราต้องหาเองนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าจ้างเจ้าหน้าที่นะครับค่าน้ำมันในการลงพื้นที่หาคนตาบอดนะครับบางส่วนก็อาจจะมีเบิกได้บ้างแต่เล็กน้อยมากนะครับเบิกได้ประมาณ 10% ถึง 20% ไม่เก

เรื่องนี้นะครับเป็นกรณีที่เป็นการประสานส่งต่อนะครับแต่ถ้าเกิดเราลงพื้นที่หาคนตาบอดเองเราก็จะไม่สามารถเบิกได้นะครับแล้วก็ต้องใช้งบประมาณของทางองค์กรเราเองนะครับท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรของเรานะครับเพื่อในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีมากที่สุดในประเทศไทยนะครับเกือบ12,000คนนะครับเมื่อก่อนนี่มีเยอะกว่านี้นะครับเกือบ14,000แต่ก็ด้วยหลักเกณฑ์อะไรต่างๆนะครับทำให้คนตาบอดหลายท่านไม่สามารถต่อบัตรคนพิการได้แต่ก็ตอนนี้ก็ได้มีการแก้หลักเกณฑ์ขึ้นมาให้ผ่อนปลนมากยิ่งขึ้นนะครับคาดว่าคนตาบอดที่อาจจะเป็นลักษณะของตาบอดข้างเดียวหรือว่าอาจจะมองเห็นแต่มองเห็นไม่ชัดเจนนะครับแต่ก็มีความเรียกว่ายากลำบากในการดำรงชีวิตก็จะยังสามารถสมัครเขาเรียกว่าขึ้นทะเบียนคนพิการได้มาอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็จำนวนคนพิการเราก็จะมากยิ่งขึ้นใกล้เคียงกับจำนวนจริงๆตามความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นนะครับแต่จำนวนที่จดทะเบียนอยู่ณปัจจุบันนะครับก็อยู่ประมาณ 11,000 กว่าคนเกือบ 12,000 คนนะครับแต่คนตาบอดที่ได้รับการพัฒนาสามารถดำรงชีวิตอยู่ด้วยตัวเองได้มีอาชีพนะครับเลี้ยงดูตัวเองได้ก็ยังมีค่อนข้างน้อยนะครับเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ถึง 10% นะครับหรือว่าคนตาบอดที่ได้รับทราบสิทธิสวัสดิการต่างๆนะครับนอกเหนือจากเบี้ยความพิการ800บาทก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่รู้ถึงสิทธิสวัสดิการอื่นๆเลยนะครับทางสมาคมเราก็เป็นอีกหนึ่งกลไกอีกหนึ่งองค์กรที่ร่วมมือกับทางภาครัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศูนย์บริการคนพิการจังหวัดซึ่งเป็นองค์กรภาครัฐนะครับหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับอบจ.เทศบาลตำบลนะครับต่างๆนะครับก็เราก็จะลงพื้นที่ไปสร้างความรู้สร้างความเข้าใจให้กับทั้งตัวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองนะครับในหลายๆที่ที่ก่อนเราลงไปก็ยังรู้สึกว่าการพัฒนาคนตาบอดเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นนะครับแต่ว่าพอเราได้ลงไปอธิบายลงไปทำให้เขาดูแล้วนะครับเขาก็จะเล็งเห็นถึงความจำเป็นเพราะว่าคนพิการก็หลายท่านมีความสามารถนะครับขอเพียงแค่ท่านให้โอกาสนะครับไม่คิดแทนนะครับสิ่งที่คนตาบอดคนพิการเราสามารถทำได้ก็มีหลากหลายนะครับในหลากหลายอาชีพบางท่านอาจจะไม่ทราบนะครับบางท่านอย่างเช่น call center หลายบริษัทก็เป็นคนตาบอดนะครับบางทีท่านโทรไปท่านก็อาจจะไม่ทราบว่าคนที่รับสายก็เป็นคนตาบอดนะครับเพราะคนตาบอดเราก็สามารถใช้งานสมาร์ทโฟนโทรศัพท์มือถือนะครับใช้งานคอมพิวเตอร์สำหรับการทำงานได้ตรงนี้ก็ฝากไปถึงเราผู้ประกอบการบริษัทต่างๆนะครับในการรับคนตาบอดเข้าทำงานในปัจจุบันนี้ก็ยังมีนะครับที่ตอนบางทีเดี๋ยวนี้เขาสัมภาษณ์ผ่านโทรศัพท์สัมภาษณ์ผ่านทางออนไลน์เนาะก็ตอนสัมภาษณ์รู้สึกว่าชอบทุกอย่างนะครับถูกใจทุกอย่างแต่เมื่อคนตาบอดบอกไปว่าเป็นคนตาบอดอยู่ดีก็วางสายบอกว่าจะติดต่อกลับแล้วก็ไม่ติดต่อกลับอีกเลยก็มีนะครับแบบนี้ก็ยังมีอยู่ในหลากหลายบริษัทหลากหลายที่ที่ยังจะเรียกว่ายังไม่เข้าใจยังไม่กล้านะครับหรือว่ายังไม่รู้ว่าคนตาบอดสามารถทำอะไรได้บ้างสามารถทำได้จริงหรือไม่อย่างไรนะครับตรงนี้ก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับหรือว่าท่านใดสงสัยอะไรเกี่ยวกับคนตาบอดก็โทรมาที่สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้044-353-452นะครับ044-353-452 0816162399โทรได้วันจันทร์ถึงวันเสาร์หยุดวันอาทิตย์นะครับเวลา 8:30 น.ถึง 17:00 น.ก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะครับตรงนี้ดูเวลาแล้วครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในวันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้วันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: จุ่มหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ท้ายเขื่อนเจ้าพระยายังอ่วมกว่า 3,176 ครัวเรือนชาวบ้านเร่งอพยพขึ้นถนนขณะที่มีคุณป้าสุดช้ำน้ำท่วมแถมโดนตัดบัตรคนจนนายคำรณอิ่มเนยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาทเปิดเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยายังขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดปริมาณน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาได้ไหลเอ่อล้นเข้าท่วมชุมชนที่อยู่อาศัยด้านฐานเขื่อนเจ้าพระยากว่า5ตำบลประกอบด้วยบางหลวงตะลุกหาดอาสาโพนางดำออกและโพนางดำตกอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทโดยทางศูนย์บัญชาการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชัยนาทได้รายงานตัวเลขเบื้องต้นมีครอบครัวครัวเรือนเดือดร้อน 3,000 กว่าครัวเรือนพื้นที่การเกษตรกว่า 9,000 ไร่สถานการณ์นี้ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากต้องอพยพหนีน้ำขึ้นมาอาศัยอยู่บนถนนสายคันคลองมหาราชเป็นจำนวนมากบางรายต้องเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงมาอยู่ในที่ปลอดภัยโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ประสบอุทกภัยได้เร่งติดตั้งทำน้ำดิบห้องสุขาเดินระบบไฟฟ้ารวมไปถึงการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนเพื่อให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นจบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอบจ.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนกุฏิ
10: มาเดินเล่นในวัดทีรู้สึกสบายใจดีนะ
11: ฉันก็รู้สึกเหมือนกันเลย
12: พระท่านขยันจังกวาดวัดสะอาดเชียวสีสวัสดิ์ดูบ้านหลังเล็กๆนี้สิน่ารักดีนะเป็นบ้านของใครหรอมีตั้งหลายหลังแน
13: ่อ๋อเป็นที่อยู่ของพระภิกษุสามเณรน่ะที่อาศัยของพระเนนเขาไม่เรียกว่าบ้านหรอกเขาเรียกว่ากุฏิกุฏิเขียนกอไก่สระอุตอปตักสระอิคือเรือนหรือตึกสำหรับพระภิกษุสามเณรอยู่นิยมอ่านว่ากุฏิ
14: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ึ่งหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำทุกหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมจะมีฝนมากที่สุดนายทศพลเพื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่กรณีอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติในพื้นที่โดยภาพรวมสถานการณ์น้ำประจำวันที่1ตุลาคม2569พบว่าระดับแม่น้ำปิงที่สถานี P1 สะพานนวรัตน์1เมตร30เซนติเมตรยังอยู่ในเกณฑ์ปกติขณะที่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนมีปริมาณน้ำร้อยละ93และเขื่อนแม่กวงอุดมธาราร้อยละ71ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง13แห่งมีน้ำในภาพรวมร้อยละ84ซึ่งเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและกิจกรรมต่างๆในช่วงปลายฤดูฝนโดยที่ประชุมได้หารือร่วมกันพร้อมทั้งทบทวนบทบาทหน้าที่และนำเสนอแผนงานข้อมูลของแต่ละหน่วยงานแนวทางการดำเนินงานและร่วมกันวิเคราะห์เมื่อเกิดสถานการณ์และผลกระทบต่างๆเพื่อให้พร้อมรองรับต่อสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องทั้งการบูรณาการเครื่องจักรกลสาธารณภัยตามแผนวันแมปการจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำในจุดเสี่ยงการจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราว222แห่งซึ่งรองรับผู้ประสบภัยได้มากกว่า 69,000 คนและเตรียมพื้นที่จอดรถปลอดภัย11แห่งที่สามารถรองรับยานพาหนะกว่า 14,000 คันอย่างไรก็ตามจากการคาดการปริมาณฝนคาดว่าภาคเหนือจะมีฝนตกในช่วงวันที่5ถึง8ตุลาคม2569โดยจังหวัดเชียงใหม่จะมีฝนตกมากที่สุดในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมครอบคลุมประมาณร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ซึ่งอาจจะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในบางพื้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จึงได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังเตรียมระบบแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมเขตเมือง5ระดับร่วมกับแฟลชมาร์คและเซ็นเซอร์ตรวจวัดระดับน้ำแฟลชบอยให้สามารถแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าได้ประมาณ 6-12 ชั่วโมงพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนผ่านศูนย์ประชาสัมพันธ์ร่วม JIC และระบบเซลบอร์ดแคสต์ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้สำหรับการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมากชพจังหวัดเชียงใหม่ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีแล้ว206หลังคาเรือนรวม 1,854,000 บาทโดยประชาชนสามารถยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือได้ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันทางรัฐคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
9: และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
13: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
14: ตอนไม่รู้วันเกิดจะนับอายุยังไง
15: Happy birthday to you Happy birthday to you
16: วันเกิดใครจ๊ะร้องเพลงฉลองกันด้วยอายุครบเท่าไหร่แล้วเนี่ย
15: วันเกิดเนี่ยเองปีนี้พ.ศ. 2565ก็65แล้ว
16: อ้าวไอ้เฮียเกิดวันที่1สิงหาคมหรอวันเดียวกับลูกฉันเลย
15: เฮ้ไม่รู้วันเกิดหรอกรู้แต่ว่าเดือนสิงหาคม2500
16: แล้วทำไมไม่ว่าตัวเองเกิดวันที่1สิงหาคมล่ะ
17: การที่ประชาชนไม่รู้ว่าตัวเองเกิดวันที่เท่าไหร่รู้แต่เดือนที่เกิดนั้นกฎหมายให้เริ่มนับวันที่1ของเดือนนั้นแต่ถ้าหากไม่รู้ทั้งวันที่เกิดเดือนที่เกิดให้นับอายุตั้งแต่ต้นปีปฏิทินก็คือวันที่1มกราคมของปีที่เกิดค่ะฉะนั้นหากรู้เฉพาะเดือนที่เกิดกับปีที่เกิดจึงต้องนับวันที่1ของเดือนที่เกิดเป็นการเริ่มนับอายุนะคะ
16: แต่อาเฮียอายุ65แล้วจริงหรอไม่เห็นเหมือนคนอายุ65เลยยังดูหนุ่มอยู่เลย
15: ก็ว่าไปอยากได้อะไรในร้านเฮียหยิบไปเลย1ชิ้นเฮียให้รางวัลพูกจ้าเข้าหูแบบนี้ค่อยลื่นหูหน่อย
13: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เอาไม่อยู่กระสอบทรายผงเพงพังทลายน้ำทะลักท่วมบ้านสูง 2-3 เมตรหมู่ที่5ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองได้เกิดกระสอบทรายที่วางคันล้อมไว้บริเวณประตูน้ำติดกับคลองผงเพงเกินแรงต้านน้ำในคลองผงเพงที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้กระสอบทรายพังทลายกว้างลงทำให้น้ำในคลองผงเพงไหลเข้าสู่หมู่บ้านอย่างรวดเร็วชาวบ้านต่างเร่งขนของหนีน้ำขึ้นชั้น2ส่วนบ้านชั้นเดียวก็ต้องเร่งของขึ้นไปไว้บนถนนทางอบต.ผงเพงได้ตั้งเต็นท์ที่พักอาศัยชั่วคราวหลังน้ำในคลองผงเพงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้กระสอบทรายที่คั่นล้อมบริเวณประตูน้ำริมคลองผงเพงพังทลายล่าสุดเขื่อนเจ้าพยาระบายน้ำลงสู่เขื่อน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้น้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนที่แม่น้ำเจ้าพยาบริเวณหน้าศาลากลางอำเภออ่างทองจังหวัดอ่างทองระดับน้ำสูง9เมตรจุดวิกฤตอยู่ที่8เมตรจากระดับตลิ่งที่มีเขื่อนกั้นน้ำ10เมตรปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,425 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: News. ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนกินเป็นแมวดม
10: เหนียวก้าวแต้มทำไมไม่กินล่ะดมอยู่ได
11: ้ฉันจะกินเป็นแมวดม
10: ก้าวแต้มพูดอะไรก็ไม่รู้ฉันฟังไม่เข้าใจเธอจะกินก็กินสิ
11: เมื่อกี้เนี้ยฉันได้ยินคุณแม่พี่ก้อยบอกพี่ก้อยว่าพี่ก้อยตัวผอมนิดเดียวเพราะกินเป็นแมวดมฉันจะลองกินเป็นแมวดมบ้างดูสิว่าจะเป็นยังไง
12: คุณแม่พี่ก้อยเขาพูดเปรียบเทียบกินเป็นแมวดมหมายถึงกินน้อยค่อยๆกิน
11: ถ้าอาหารอร่อยฉันก็กินเยอะถ้าไม่อร่อยฉันก็แค่ดมๆนะสิ
12: กินเป็นแมวดมเป็นคำพูดเปรียบเทียบหมายถึงกินน้อยราวกับไม่ได้กิน
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ทีหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เปิดแผนบริหารน้ำระยะยาวลดแรงกดดันกรุงเทพมหานครเนื่องจากการรับมือเฉพาะหน้าการเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำยังเป็นอีกแนวทางสำคัญโดยมีโครงการที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาได้แก่ 1. ทางผันน้ำชัยนาทป่าสักลงสู่อ่าวไทยแนวทางนี้มุ่งเพิ่มทางเลือกในการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักและน้ำเหนือให้ระบายออกสู่ทะเลได้โดยไม่ต้องผ่านกรุงเทพมหานครทั้งหมดโดยรองศาสตราจารย์ดร.สุทธิศักดิ์มองว่าหากมีเส้นทางผันน้ำดังกล่าวจะช่วยลดปริมาณน้ำที่ต้องไหลผ่านพื้นที่กรุงเทพและบรรเทาแรงกดดันต่อระบบป้องกันน้ำท่วมในเขตเมืองได้ 2. ปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออกอีกแนวทางคือการปรับปรุงคลองชลประทานและอาคารระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยโดยสามารถช่วยได้ทั้งน้ำเหนือที่ต้องจัดเส้นทางระบายน้ำและน้ำฝนที่สะสมในพื้นที่ลุ่มต่ำของกรุงเทพฝั่งตะวันออกและจังหวัดสมุทรปราการเช่นลาดกระบังและบางบ่อทั้งนี้จัดการน้ำจำเป็นต้องแยกให้ชัดระหว่างน้ำเหนือกับน้ำฝนเพราะเป็นน้ำคนละประเภทและต้องใช้โครงการพื้นฐานรองรับแตกต่างกันการเพิ่มความสามารถในการระบายน้ำฝั่งตะวันออกจึงอาจช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เมืองได้แต่ไม่ได้หมายความว่าจะทดแทนมาตรการป้องกันน้ำเหนือได้ทั้งหมดจบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่าน คือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: พี่คะพี่คะหนูนะคะได้ข่าวมาว่าพี่ต้นกับน้องฟ้านะคะเขาตัดขาดการถึงขนาดกรวดน้ำคว่ำขันเลยนะคะ
1: ที่พูดน่ะรู้หรือเปล่าจ๊ะว่ากรวดน้ำคว่ำขันหมายความว่าอะไร
0: ไม่ทราบหรอกค่ะแต่ว่าขวัญเนี่ยนะคะเคยได้ยินเพื่อนร่วมงานเขาพูดกันนะคะ
1: พี่นึกอยู่แล้วว่าน้องขวัญน่าจะไม่รู้ความหมายสำนวนกรวดน้ำคว่ำขันมีความหมายเดียวกับกรวดน้ำคว่ำกะลายังไงละจ๊ะเคยได้ยินหรือเปล่า
0: แล้วกรวดน้ำคว่ำกะลาเนี่ยมันคืออะไรล่ะคะหนูไม่เข้าใจนะคะ
1: ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังกรวดน้ำคว่ำขันและกรวดน้ำคว่ำกะลาเป็นสำนวนที่มีความหมายว่าเลิกหรือว่าตัดขาดไม่คบหาสมาคมกันต่อไปจ้ะอย่างเช่นนิสาเคยอุปการะเลี้ยงดูชาติเป็นอย่างดีแต่เขากลับมาทรยศหักหลังนิสานิสาก็เลยขอกรวดน้ำคว่ำขันอย่าได้พบเจอกับชาติอีกตัวอย่างนึงนะจ๊ะอย่างเช่นคนเลวอย่างนี้ขอกรวดน้ำคว่ำกะลาไปเลยอย่าได้พบกันอีกไม่ว่าจะชาตินี้หรือว่าชาติไหน
0: แบบนี้ก็แสดงว่าการที่เพื่อนร่วมงานเขาคุยกันว่าสองคนนี้ถึงขนาดกรวดน้ำคว่ำขันกันเลยก็ไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมคะเพราะว่าขวัญเนี่ยก็ยังเห็นเขาคุยกันดีๆอยู่เลยนะคะ
1: ก็ดีแล้วนี่จ๊ะถึงจะไม่ได้เป็นแฟนกันก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้
0: จริงด้วยเนาะ

0: ริหารประเทศชาติเพียงค่าเงินบาทมันลอยตัวที่นี่สินท่วมหัวยืนมือแรงโปรดฟังโปรดฟังนโยบาย
1: โอ้นโยบายคนนี้อินตาดีเว้ย

ให้แก่รัฐบาลเพื่อจะมาเป็นสินค้าส่งไปแลกเงินดอลลาร์ต่างประเทศไม่มีอะไรที่จะหาง่ายกว่านี้อีกแล้วนอกจากนาแปลงเดียวพื้นน้อยป่าหญ้าคา

0: ป่วยเงินตาเอาละล่าประเทศอื่นปีละล้านล้านหมื่นเศรษฐกิจสิพื้นได้เงินไหลเข้าอยู่บ่เซาเสื้อคำผมนี่เว้าแน่นอนกลัวนโยบายบ่ท่านสายนอเกินการขันห่วงมือกันแก้เราต้องช่วยกันช่วยกันด้วยความร่วมมือ
1: ผมว่ามันดีนะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านขอให้ภาคภูมิใจที่ได้ส่งลูกสาวไปรับใช้ชาติต่อไปนี้เงินบาทก็จะได้เจ้าลอยตัว

0: มีปัญหาไหม
1: มากูไม่แน่นอนนะเว้ยมึงจะเอาลูกสาวกูไปขายกันบ่นี่ละบักตูกินไก่บักตูข้าประเวณีไงมาบักรัฐบาลคิดไหมมาเอาไม่หาสามกูนี
0: ่เฮ้ยไปอยู่มาได้แล้ว
2: เอาเอาเอาที่ไปใส่กับท่าน
0: เฮ้ยแต่ยังไงกูก็ไม่อยู่แล้วสมัยนาไปพ่อกันเด
1: ้อข้าปัดข้าปัดข้าปัดข้ากูบอกเคยเห็นบอกเคยพ่อรัฐบาลทุกไหนวะกี่ตรงเนื้อเขาทดไปขายนี
0: ่เออก็ไปกันเลยนี่เฮ้ยสมัยนาไปพ่อกันเด้อ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: คปท.เร่งเครื่องรับมือน้ำท่วมสั่งบริษัทประกันเตรียมกำลังคนการสำรวจภัยช่องทางเคลมรองรับความเสียหายหลังน้ำลดพร้อมกำชับจ่ายสินไหมกรณีพิสูจน์ได้ชัดเจนภายใน7วันเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเปิดเผยถึงแนวทางการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับประชาชนและผู้เอาประกันภัยที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมสิ่งแรกที่ต้องให้ความสำคัญคือความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินไม่ควรเสี่ยงเข้าไปในพื้นที่ที่น้ำท่วมหรือพื้นที่ยังไม่ปลอดภัยเพียงเพื่อการถ่ายภาพหรือเก็บหลักฐานเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยจึงตรวจสอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์แจ้งเหตุไปยังบริษัทประกันภัยและเก็บหลักฐานความเสียหายเท่าที่สามารถดำเนินการได้โดยเฉพาะบ้านที่อยู่อาศัยอาคารหรือทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมให้ตรวจสอบกรมธรรม์ว่ามีความคุ้มครองภัยพิบัติธรรมชาติหรือภัยน้ำท่วมหรือมีวงเงินความคุ้มครองเท่าใดเมื่อสถานการณ์ปลอดภัยแล้วจึงต้องถ่ายภาพหรือวิดีโอให้เห็นทั้งภาพกว้างและรายละเอียดของบริเวณที่ได้รับความเสียหายรวมถึงความเสียหายรายชิ้นเช่นโครงสร้างพื้นผนังเฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าและถ่ายให้เห็นระดับน้ำหรือรอยคราบน้ำพร้อมจัดทำรายการทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายไว้จากนั้นแจ้งบริษัทประกันภัยเพื่อให้ผู้สำรวจภัยเข้าตรวจสอบและประเมินความเสียหายสำหรับรถยนต์ถูกน้ำท่วมขอให้ตรวจสอบก่อนว่ากรมธรรม์มีความคุ้มครองความเสียหายจากน้ำท่วมหรือไม่ประกันภัยรถยนต์ประเภท1ให้ความคุ้มครองความเสียหายน้ำท่วมส่วนประกันภัยรถยนต์ประเภท2บวกและ3บวกต้องตรวจสอบว่ามีความคุ้มครองกรณีน้ำท่วมเพิ่มเติมหรือไม่และสิ่งสำคัญคือหากรถถูกน้ำท่วมอย่าเพิ่งสตาร์ทรถเพราะอาจทำให้เครื่องยนต์ระบบไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ภายในรถได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นเมื่อสามารถเข้าถึงรถได้อย่างปลอดภัยควรถ่ายภาพหรือวิดีโอให้เห็นสภาพรถทั้งภายนอกและภายในรวมถึงระดับน้ำหรือรอยคราบน้ำจากนั้นให้แจ้งบริษัทประกันภัยโดยเร็วพร้อมแจ้งข้อมูลกรมธรรม์และทะเบียนรถสถานที่เกิดเหตุและลักษณะความเสียหายเพื่อให้บริษัทนัดหมายเข้าสำรวจและประเมินความเสียหายจบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอบชท.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: อาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนจุกติด
10: นางเอกสวยจังเลยนะสวยราวกับนางฟ้าจุติลงมาเลย
11: สวยจริงๆด้วยพระเอกก็หล่อคนสวยกับคนหล่ออย่างเนี้ยถ้าบอกว่าเทวดาจุติลงมาก็เชื่อนะเนี่ย
12: โอ้อะไรอะจุติอะไรอะใครจุติไม่เห็นเข้าใจเลย
11: ก้าวแต้มเนี่ยนะไม่เห็นจะรู้อะไรเลย
10: อย่าไปว่าก้าวแต้มเลยเขาเป็นแมวเจ้าปัญหาก็รู้อยู่
12: ยอมรับจ้าแต่ว่าฉันอยากรู้นี่อธิบายให้ฟังหน่อยสิจ้า
10: คำว่าจุตินั้นเขาใช้กับเทวดานางฟ้าหมายถึงการเปลี่ยนสภาพจากเทวดานางฟ้าไปเกิดเป็นอย่างอื่น
11: ฉันก็ชักงงเคยได้ยินว่าจุติหมายถึงเทวดานางฟ้าเกิดใช่ไหม
10: ไม่ใช่หรอกจ้าจุติมีความหมายคล้ายกับคำว่าตายมากกว่าคือตายจากการเป็นเทวดานางฟ้าไปเกิดเป็นอย่างอื่นเช่นเป็นมนุษย์จุติหมายถึงเปลี่ยนสภาพจากเทวดานางฟ้าไปเกิดเป็นอย่างอื่น
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

จ้าสาวจะผ่านชายมาร้อยพันขนาดตัวประธานเองยังเคยได้แขกในงานอีกกว่าครึ่งบอกถึงใจถือว่าได้ประสบการณ์มาอย่างดีส่วนเจ้าบ่าวนั้นไซส์ก็ใช่ย่อยผ่านผู้หญิงเป็นร้อยๆมาแล้วนี่ถ้าเป็นมวยก็ถูกคู่สมกันดีเชิญท่านที่มางานในวันนี้ดื่มอวยพรอ้าวใช่โย่ใช่

ได้รับมูอยู่นะ

0: 5อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เตือนประชาชนระวังโรคฉี่หนูพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝนโดยเฉพาะในพื้นที่น้ำท่วมขังแนะหากมีไข้ปวดเมื่อยตาแดงและมีประวัติลุยน้ำควรรีบพบแพทย์ทันทีนายแพทย์หฤทธิ์ทองวิทูโกมานอาจารย์หน่วยโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์เขตร้อนภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดเผยว่าโรคฉี่หนูเกิดจากเชื้อแบคทีเรียกลุ่มเลปโตสไปร่าซึ่งมักพบในปัสสาวะของสัตว์ฟันแทะเช่นหนูรวมถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นๆเช่นวัวควายหมูแพะสุนัขหรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงอย่างกระรอกโดยเชื้อสามารถแพร่กระจายออกสู่สิ่งแวดล้อมและเข้าสู่ร่างกายคนผ่านทางบาดแผลหรือเยื่อบุได้อย่างง่ายดายโดยเฉพาะช่วงน้ำท่วมขังหรือพื้นที่ชื้นแฉะจะทำให้เชื้อฉี่หนูปะปนในน้ำและดินหากมีแผลที่เท้าหรือเดินลุยน้ำโดยไม่ป้องกันมีโอกาสติดเชื้อสูงซึ่งผู้ติดเชื้อในระยะแรกอาจมีอาการเพียงเล็กน้อยได้แก่ไข้สูงปวดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะบริเวณน่องหลังหรือมีอาการตาแดงซึ่งอาจคล้ายกับไข้หวัดใหญ่หรือไข้เลือดออกแต่หากไม่ได้รับการรักษาโรคสามารถพัฒนาเข้าสู่ระยะรุนแรงได้เช่นตัวเหลืองตาเหลืองไตวายภาวะเลือดออกผิดปกติในปอดโรคฉี่หนูสามารถตรวจวินิจฉัยได้จากการเจาะเลือดหากได้รับการวินิจฉัยแล้วสามารถรักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะอาการที่ไม่รุนแรงมักใช้ยารับประทานแต่หากอาการหนักจะต้องรักษาด้วยยาฉีดและเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดสำหรับกลุ่มเสี่ยงที่ควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ผู้ที่ลุยน้ำท่วมโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันโดยเฉพาะผู้ที่มีบาดแผลเกษตรกรคนขุดลอกคูคลองคนสวนผู้ที่ทำงานกับสัตว์เช่นสัตวแพทย์พนักงานโรงฆ่าสัตว์และนักท่องเที่ยวที่เล่นกีฬาทางน้ำเดินป่าลุยแม่น้ำหรือน้ำตกทั้งนี้วิธีป้องกันโรคฉี่หนูคือหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำหรือดินในพื้นที่ที่อาจปนเปื้อนปัสสาวะสัตว์หากจำเป็นต้องลุยน้ำควรสวมรองเท้าบูทถุงมือและชุดป้องกันปิดแผลให้มิดชิดด้วยวัสดุกันน้ำก่อนลุยน้ำอาบน้ำและล้างร่างกายทันทีหลังสัมผัสน้ำที่ไม่สะอาดกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์หนูเช่นกองขยะเศษอาหารหรือที่รกร้างหากมีไข้ปวดเมื่อยตาแดงและมีประวัติสัมผัสน้ำท่วมหรือน้ำจากแหล่งไม่สะอาดในช่วง 7-14 วันก่อนหน้าควรรีบไปพบแพทย์ไม่ควรปล่อยไว้เพราะโรคนี้อาจลุกลามรุนแรงและเสียชีวิตได้พิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิก สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
12: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
13: ตอนลุงชอบรดน้ำต้นไม้จ้า
14: ขยันจังเลยลุงรดน้ำต้นไม้แต่เช้าเลย
15: แม่ก็ต้นไม้ดอกไม้พวกนี้เนี่ยนะมันทำให้เราสดชื่นไง
14: ใช่พ่อผมก็ชอบต้นไม้ไปเหมากล้วยไม้มาปลูกจนแม่ผมบ่นเลย
15: เออลุงน่ะอยากไปรดน้ำต้นไม้ให้ข้างบ้านจังถ้าปล่อยให้มันเหี่ยวตายแม่เสียดายจริงๆ
16: ไม่ใช่แค่เสียดายต้นไม้นะคะเจ้าของบ้านที่ปลูกต้นไม้ไว้จนเหี่ยวเฉาแห้งตายเกิดการสะสมมากๆจนกลายเป็นขยะส่งกลิ่นเหม็นก่อให้เกิดมลพิษต่อคนรอบข้างกฎหมายว่าไว้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารบ้านเรือนหรือที่ดินต้องดูแลต้นไม้ในพื้นที่ตัวเองห้ามปล่อยปละละเลยให้ต้นไม้เหี่ยวแห้งหรือรกรุงรังหรือมีขยะในกระถางต้นไม้ด้วยนะคะมีโทษปรับไม่เกิน2,000 บาทฉะนั้นเราต้องช่วยกันดูแลต้นไม้ให้สวยงามด้วยนะคะ
15: งั้นเดี๋ยวลุงต้องไปบอกเพื่อนบ้านละถ้าเขาไม่ว่างลุงต้องขอช่วยเขารดน้ำต้นไม้แล้วเขาจะได้ไม่ต้องเสียเงินค่าปรับเพราะปล่อยให้ต้นไม้เหี่ยวแห้งแล้วลุงก็จะได้รดน้ำต้นไม้ด้วยอ่ะ
12: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
17: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
18: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
19: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่งยืน

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับประจำบ่ายของวันจันทร์นะครับที่5 ตุลาคม 2569ครับพบกับผมนนทพัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับเราพบกันทุกวันเวลานี้ครับ15 นาฬิกาถึง 16 นาฬิกาผ่าน3 สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจอมสุรางเรดิโอ 91.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศที่อำเภอเมืองนะครับแล้วก็สายสัมพันธ์เรดิโอFM 89.0 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศที่อำเภอนนแดงพร้อมทั้งวิทยุท้องถิ่นปะทาย 104.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศที่อำเภอปะทายนะครับแล้วก็รับฟังผ่านทางระบบออนไลน์ได้ไม่ว่าจะเป็นผ่านทางเว็บไซต์ของสมาคมเราเอง www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.parkyfm.org ครับแล้วก็ผ่านทาง www.jomsurangkorat.com ได้อีกหนึ่งช่องทางครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ฟังจากช่องทางใดฟังจากสถานีใดสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรครับโทรแจ้งได้0815109471ครับ0815109471หรือว่าจะสอบถามเรื่องราวเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการต่างๆของคนตาบอดนะครับของคนพิการก็โทรสอบถามได้0815109471ผ่านทางหน้าไมค์ของรายการแสงสว่างในความมืดได้เลยนะครับหรือว่าไม่สอบถามสิทธิสวัสดิการอยากขอเพลงก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดนะครับในช่วงแรกนี้ครับเช่นเคยช่วงของ NABB Update แล้วก็มีข่าวสารให้ท่านได้รับฟังกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของวันนี้นะครับเป็นหลักเกณฑ์ของทางปภ.นะครับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ที่ประสบอุทกภัยนะครับที่ช่วงที่ผ่านมานะครับก็มีการประกาศเขตภัยพิบัติไปแล้วนะครับในหลายจังหวัดก็จังหวัดใดที่ถูกระบุว่าเป็นเขตภัยพิบัติหรือว่าอำเภอใดนะครับก็สามารถไปลงทะเบียนได้โดยเฉพาะทางแอปทางรัฐนะครับก็สามารถลงได้เลยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB Update กันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วง NMAB Update นะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดประจำวันจันทร์ที่5ตุลาคมค่ะ
2: สวัสดีครับสำหรับวันนี้เราก็อยู่ด้วยกันเพื่อมาเจาะลึกเนื้อหาที่น่าสนใจกันอีกเช่นเคยนะครับ
1: ค่ะแต่ก่อนอื่นต้องขอแจ้งรายละเอียดการออกอากาศนิดนึงนะคะเรากระจายเสียงผ่านทางสถานีวิทยุท้องถิ่นประทาย FM 104.50 MHz ที่อำเภอประทายค่ะ
2: ครับแล้วก็มีสถานีวิทยุสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 MHz อำเภอโนนแดง
1: และสถานีวิทยุจอมสุรางเรดิโอ FM 91.75 MHz อำเภอเมืองนะคะโดยออกอากาศทุกวันตั้งแต่เวลา 15:00 น. ถึง 16:00 น. เลยค่ะ
2: ซึ่งรายการของเรานะครับผลิตโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับ
1: ใช่ค่ะและภารกิจของเราในวันนี้คือเราจะมาแกะรายละเอียดแบบเจาะลึกเลยนะคะเกี่ยวกับประกาศของปภ.หรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรื่องเงินเยียวยาน้ำท่วมกันค่ะ
2: เป็นเรื่องใกล้ตัวที่สำคัญมากเลยนะครับเพราะเราอยากให้ทั้งคนตาบอดแล้วก็คนพิการทุกคนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนแล้วก็นำไปใช้สิทธิ์ได้จริงครับ
1: โอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มเจาะรายละเอียดเรื่องนี้กันเลยดีกว่าคือปกติเวลาพูดถึงเงินเยียวยาน้ำท่วมเรามักจะนึกถึงบ้านที่น้ำเข้าบ้านเข้าของพังใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับภาพจำมันจะเป็นแบบนั้น
1: แต่รอบนี้ปภ.นะคะหรือว่าเขาแบ่งเกณฑ์ละเอียดมากค่ะคือมี4กรณีหลักบวกกับอีก1กรณีพิเศษ
2: ถือว่าปรับไซส์เสื้อให้เข้ากับความเดือดร้อนจริงเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะอย่างกรณีแรกถ้าน้ำท่วมไม่เกิน7วันแล้วทรัพย์สินเสียหายหรือกรณีที่2คือท่วมขังเกิน7วันไปเลย2แบบนี้คือได้รับ 9,000 บาทใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับคือตรงนี้เขาแยกชัดเจนระหว่างผลกระทบทางตรงกับทางอ้อมนะครับอย่าง 9,000 บาทที่ว่ามาเนี่ยคือการเยียวยาผลกระทบทางตรง
1: อ๋อคือพวกเข้าของพังทรัพย์สินเสียหายนี่เอง
2: ใช่ครับแต่ที่ผมว่าน่าสนใจมากคือรัฐปรับเกณฑ์ใหม่ในกรณีที่3และ4ครับคือถ้าน้ำล้อมบ้านเกิน7วันจนใช้ชีวิตไม่ได้หรือไปอยู่คอนโดชั้นสูงๆน้ำไม่ท่วมห้องหรอกแต่ถูกตัดขาดเกิน7วัน
1: โหอันนี้ดีนะคะ
2: ครับกลุ่มนี้จะได้รับ 5,000 บาทครับ
1: คือมันสมเหตุสมผลมากนะคะเพราะถึงทีวีเราจะไม่พังผมไม่เปียกแต่เราออกไปทำงานไม่ได้ซื้อข้าวกินไม่ได้มันก็คือความเดือดร้อนเหมือนกันเน
2: า
1: ะ
2: ใช่เลยครับนี่แหละครับคือการมองเห็นปัญหาในมิติของการดำรงชีวิตจริงๆครับแล้วก็ยังมีกรณีสุดท้ายคือเงินช่วยเหลือค่าปลงศพรายละ2ล้านบาทสำหรับครอบครัวที่มีผู้เสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมครับ
1: เป็นเงินเยียวยาที่เข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระได้เยอะเลยนะคะ
2: ใช่ครับแต่ต้องขีดเส้นใต้เน้นย้ำตรงนี้นิดนึงนะครับคือสิทธิ์ทั้งหมดนี้จำกัดเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ใน65จังหวัดและกรุงเทพมหานครที่มีการประกาศเป็นเขตภัยพิบัติช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569เท่านั้นนะครับ
1: ชัดเจนค่ะทีนี้พอเรารู้เงื่อนไขแล้วหลายคนก็รีบเข้าไปลงทะเบียนในแอปพลิเคชันทางรัฐเลยใช่ไหมคะ
2: ครับผม
1: แต่ปรากฏว่าเจอเซอร์ไพรส์ค่ะคือหลายคนเจอข้อความเด้งขึ้นมาบอกว่าที่อยู่ไม่อยู่ในเขตการช่วยเหลือคือแบบคนกำลังเครียดกับน้ำท่วมมาเจอระบบปฏิเสธแบบนี้ก็ใจเสียนะคะ
2: เข้าใจเลยครับคือมันบั่นทอนจิตใจจริงๆแต่เรื่องนี้มีข้อเท็จจริงอธิบายได้ครับ
1: อ้าวมันเกิดจากอะไรคะเนี่ย
2: มันเป็นปัญหาเรื่องคอขวดของการเชื่อมฐานข้อมูลครับไม่ใช่ว่าเขาถูกตัดสิทธิ์เบ็ดเสร็จนะ
1: อ๋อเขายังชั่วหน่อยค่ะ
2: คืออย่างในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยเขาใช้วิธีทยอยเปิดระบบส่งข้อมูลทีละเขตครับไม่ได้เปิดพร้อมกันตูมเดียวพอระบบส่วนกลางยังรับข้อมูลไม่เสร็จมันก็เลยขึ้นข้อความแบบนั้นไปก่อนครับ
1: แปลว่าเดี๋ยวระบบมันจะอัปเดตเองใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับกลไกมันจะทำการอัปเดตสถานะให้ตรงกับพื้นที่ภัยพิบัติอัตโนมัติในภายหลังครับ
1: โล่งอกไปทีนะคะซึ่งถ้าเราไปดูตัวเลขผู้ลงทะเบียนล่าสุดเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมามีคนลงทะเบียนรวมทะลุ 700,000 รายไปแล้วนะคะ
2: โหตัวเลขพุ่งเร็วมากนะครับ
1: ใช่ค่ะและที่น่าตกใจคือกทม.มีตัวเลขนำโด่งเลยค่ะกว่า 340,000 รายการตามมาด้วยสมุทรปราการแล้วก็ปทุมธานีค่ะ
2: สถิติที่เราคุยกันนี่มันน่าเอาไปคิดต่อนะครับ
1: ยังไงคะ
2: คือการที่ผู้ขอรับการเยียวยากระจุกตัวอยู่ในเมืองหลวงเกือบครึ่งประเทศเนี่ยมันสะท้อนว่าโครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมืองของเรากำลังมีปัญหาในการรับมือกับน้ำหรือเปล่า
1: จริงด้วยค่ะ
2: นี่อาจจะเป็นสัญญาณเตือนให้เราต้องกลับมาทบทวนระบบป้องกันภัยพิบัติของเมืองหลวงในอนาคตอย่างจริงจังแล้วล่ะครับ
1: เป็นมุมมองที่ชวนให้เรามองข้ามไปไกลกว่าแค่ตัวเงินยาวๆจริงๆค่ะเอาละค่ะสำหรับเพื่อนๆคนตาบอดหรือคนพิการท่านใดที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามได้ที่หมายเลข044-353-452นะคะ
2: หรืออีกเบอร์คือ081-616-2399ครับ
1: พบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: ผ่านไปนะครับสำหรับ NMAB อัปเดตในวันนี้นะครับก็เป็นข้อมูลดีๆนะครับจากทางปภ.หรือว่าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน1784นะครับสำหรับท่านที่อยู่ในเขตประกาศอุทกภัยตรงนี้นะครับมากันที่สภาพอากาศณเวลานี้ครับโดยสถานีตรวจวัดอากาศ ขออภัยครับในจากสถานีตรวจวัดอากาศนครราชสีมานะครับณเวลานี้อุณหภูมิที่ตรวจวัดได้นะครับหายไปไหนแล้วเมื่อกี้ผมเปิดไว้อุณหภูมิ 31.4 องศานะครับณเวลานี้นะครับลมก็จากที่ตะวันออกตะวันตกเฉียงเหนือนะครับ 6.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแล้วก็จะมีทางด้านของมีเมฆเป็นส่วนมากนะครับในวันนี้ทัศนวิสัย10กิโลเมตรนะครับแล้วก็ทางด้านของพระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้ครับ 17:59 พระอาทิตย์ขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้ 6:00 นกับอีก1นาทีนะครับอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ 35.0 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้ครับ 24.9 องศาเซลเซียสนะครับสำหรับสภาพอากาศที่เหลือในวันนี้ครับเป็นลักษณะของฝนฟ้าคะนองนะครับอุณหภูมิสูงสุดประมาณ31องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ22องศาเซลเซียสนะครับมีโอกาสฝนตกอยู่ที่ 57% ของพื้นที่นะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้6ตุลาคม2569ในสภาพอากาศก็จะเป็นฝนฟ้าคะนองอยู่นะครับอุณหภูมิสูงสุดประมาณ30องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ22องศาเซลเซียสนะครับโดยมีโอกาสฝนตก 54% ของพื้นที่นะครับนี่ก็คือพยากรณ์อากาศของจังหวัดนครราชสีมานะครับกับช่วงอัปเดตข่าวสารนะครับจากรายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับ

0: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471
1: โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดเชื้อไวรัสของระบบทางเดินหายใจเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยโรคไข้หวัดใหญ่ติดต่อจากการไอจามรดกันหรือเชื้อไวรัสอาจติดมากับมือผ้าเช็ดหน้าแก้วน้ำที่เปื้อนน้ำมูกน้ำลายและเสมหะของผู้ป่วยนอกจากนั้นยังอาจติดจากการหายใจเอาเชื้อไวรัสในฝอยละอองน้ำมูกน้ำลายที่ฟุ้งกระจายในอากาศเข้าสู่ร่างกายทางเยื่อบุจมูกและปากและสามารถแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นได้มากในช่วง 3-7 วันนับจากเริ่มป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สามารถป้องกันได้โดย 1. ออกกำลังกายสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 2. หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนแออัดมากและอากาศถ่ายเทไม่สะดวก 3. ไม่คลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไข้ไอจาม 4. ไม่ใช้แก้วน้ำหลอดดูดช้อนอาหารผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดมือร่วมกับผู้อื่นโดยเฉพาะสิ่งของผู้ป่วย 5. มันล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่เพื่อช่วยป้องกันการแพร่และติดเชื้อได้เป็นอย่างดีหรือใช้แอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือในกรณีที่มือไม่เปรอะเปื้อนและ6ใส่หน้ากากป้องกันโรคทุกครั้งเมื่อป่วยเพื่อไม่ให้แพร่เชื้อไปยังผู้อื่นด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9นครราชสีมา
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

ยดอกจานนะครับงานเพลงจากนิ้วก้อยกันนิกาพอหญิงให้ท่านได้รับฟังกันในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับ15นาฬิกากับอีก40นาทีโดยประมาณครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดเราออกอากาศสดกันทุกๆวันนะครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับยิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุทั้ง3สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจอมสุราง FM 91.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศที่อำเภอเมืองนะครับแล้วก็สายสัมพันธ์เรดิโอนะครับ 89.0 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศที่อำเภอนนท์แดงรวมไปถึงท้องถิ่นประทาย 104.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศที่อำเภอประทายนะครับแล้วก็รับฟังผ่านทางระบบออนไลน์ได้ก็ที่เว็บไซต์นะครับของทางสมาคมก็ได้ครับ www.nmab.or.th/radio รวมถึงเว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org นะครับแล้วก็ทางด้านของเว็บไซต์จอมสุรางโคราช .com ได้อีกหนึ่งช่องทางครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังครับฟังจากช่องทางใดฟังจากสถานีใดสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรนะครับก็แจ้งได้0815109471ครับ0815109471หรือว่าในช่วงนี้ท่านใดสนใจอยากสอบถามเรื่องราวเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการต่างๆของคนตาบอดของสมาคมนะครับหรือว่าของภาครัฐต่างๆก็โทรสอบถามได้ที่หน้าไมค์ที่เบอร์0815109471ได้เลยนะครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดนะครับช่วงนี้ก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการนวดของคนตาบอดเรานะครับโดยศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาได้ร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับจัดโครงการคนตาบอดนวดการกุศลผู้สูงอายุนะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเราก็จะจัดกันในช่วงประมาณวันที่12ของทุกเดือนนะครับวันที่12ไหนไม่ว่างก็อาจจะมีเลื่อนไปเป็น13 14 15บ้างนะครับแล้วก็ในแต่ละเดือนเราก็จะหมุนเวียนนะครับไปให้บริการนวดให้กับผู้สูงอายุฟรีนะครับทั่วทั้งจังหวัดนครราชสีมาเลยบางเดือนอาจจะไปประชาสัมพันธ์ได้นะครับบางเดือนอาจจะประชาสัมพันธ์ไม่ได้นะครับเพราะว่าบางที่อาจจะเป็นพื้นที่เหมือนพื้นที่ปิดนะครับอย่างเช่นบ้านพักผู้สูงอายุตรงนี้ก็ไม่ได้รับบุคคลภายนอกนะครับก็จะประชาสัมพันธ์ได้บางที่ที่เป็นที่สาธารณะนะครับสำหรับในเดือนตุลาคม2569นะครับเราจะไปให้บริการนวดผู้สูงอายุฟรีกันที่พักสงฆ์วัดหนองสองห้องบ้านหนองสองห้องเหนือหมู่10ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับอยู่ใกล้ๆกับสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราเลยนะครับใครสนใจอยากมารับบริการนะครับพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายนะครับผู้สูงอายุที่อยากมาคลายปวดคลายเมื่อยโดยฝีมือหมอนวดคนตาบอดของเรานะครับซึ่งหมอนวดทุกท่านผ่านการอบรมการนวดไทยในหลักสูตร255ชั่วโมงสำหรับคนตาบอดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยกรมสนับสนุนสุขภาพนะครับกระทรวงสาธารณสุขอย่างถูกกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมั่นใจถึงมาตรฐานการนวดได้อย่างแน่นอนครับใครอยากใครสนใจอยากไปรับบริการฟรีก็เชิญได้วันที่12ตุลาคม2569ณที่พักสงฆ์วัดหนองสองห้องบ้านหนองสองห้องเหนือหมู่10ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่เวลาประมาณ9นาฬิกาไปจนถึงประมาณ14นาฬิกานะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหรือว่าอาจจะ
หาไม่เจออย่างไรก็โทรสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452ครับ044-353-452กด2ติดต่อศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมานะครับหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์มือถือ094-364-2635ก็ได้เช่นเดียวกัน094-364-2635กับโครงการคนตาบอดนวดการกุศลให้กับผู้สูงอายุเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12ตุลาคม2569ณที่พักสงฆ์วัดหนองสองห้องหมู่10ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับมีผลงานเพลงเก่าๆอมตะอีกหนึ่งผลงานเพลงท่านได้รับฟังนะครับกอดน้องแน่นๆนะครับงานจาก

พอๆหยิบให้ท่านได้รับฟังกันนะครับที่ชอบเพลงใดโทรมาขอกันได้นะครับ0815109471ในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับท่านสามารถติดตามรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดของเราได้นะครับในหลากหลายช่วงเวลาหลากหลายสถานีนะครับที่เราออกอากาศนะครับไม่ว่าจะเป็นในช่วงเช้าครับทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.เราออกอากาศ2สถานีครับสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับออกอากาศที่อำเภอเมืองแล้วก็อำเภอใกล้เคียงก็ฟังได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งคลื่นนะครับหมุนไปทางขวาอีกนิดนึงนะครับ FM 100เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคองออกอากาศที่อำเภอสีคิ้วนะครับก็สามารถติดตามรับฟังพร้อมกันได้ทั้ง2สถานีในช่วงเช้าเลยนะครับ9นาฬิกาถึง10นาฬิกาวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่วงเวลาก็คือช่วงเวลานี้ครับ15นาฬิกาถึง16นาฬิกาเราออกอากาศ3สถานีครับผ่านไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจอมสุรางเรดิโอ 91.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศที่อำเภอเมืองนะครับแล้วก็สายสัมพันธ์เรดิโอ 89.0 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศที่อำเภอโนนแดงแล้วก็รวมไปถึงท้องถิ่นปทายครับ 104.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศที่อำเภอปทายครับติดตามรับฟังกันได้ทุกวันนะครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์จะเป็นเวลาอาจจะเป็นรายการแสงสว่างในความมืดส่วนวันอาทิตย์ก็จะเป็นรายการเสียงจากคนตาบอดไทยโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับอีกหนึ่งช่วงเวลาที่เราออกอากาศกันนะครับเพิ่มเติมในช่วงเวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.นะครับสามารถติดตามรับฟังกันได้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่2ค่ายสุรนารีครับคลื่นความถี่ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับก็รับฟังได้ทั่วทั้งจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็บางส่วนของจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดบุรีรัมย์นะ

สีมาก็เพื่อให้สมาชิกเราได้รับข่าวสารอย่างครบถ้วนนะครับกองทัพภาคที่2จังหวัดนครราชสีมาค่ายสุรนารี 107.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็16นาฬิกาถึง17นาฬิกาก็ติดตามรับฟังกันได้นะครับหรือว่ารับฟังผ่านทางออนไลน์ได้เช่นเดิมนะครับผ่านทางหน้าเว็บไซต์ก็ฟังได้ในทุกๆรายการทุกๆช่วงเวลาที่เราออกอากาศกันตลอด24ชั่วโมงนะครับทั้งเพียงเพราะรายการสาระน่ารู้ดีๆนะครับก็ติดตามรับฟังกันได้นะครับท่านที่รับฟังอยู่ตอนนี้ครับอยากร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราครับให้สามารถอยู่คู่กับจังหวัดนครราชสีมาเพื่อการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตนะครับของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาของเราให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้ไม่เป็นภาระของครอบครัวไม่เป็นภาระของสังคมนะครับก็สามารถร่วมสนับสนุนกันเข้ามาได้นะครับโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราเป็นองค์กรภาคประชาสังคมเป็นองค์กรเอกชนนะครับก็มีบางส่วนที่ได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐมาบ้างนะครับอย่างเช่นโครงการกิจกรรมต่างๆนะครับก็จะมีการสนับสนุนจากทางกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นหลักนะครับส่วนการบริหารจัดการสมาคมตรงนี้ก็มีได้รับการสนับสนุนมาในกลไกขององค์กรที่ผ่านมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับแต่เราได้รับการสนับสนุนมาถ้าเกิดเรียกว่าเป็นรายปีนะครับปีละ 30,000 บาทเท่านั้นแต่ค่าใช้จ่ายของเราในแต่ละเดือนครับไม่ใช่ 30,000 บาทแน่นอนนะครับแต่ละเดือนเราได้รับแต่ละปีได้รับมา 30,000 บาทแต่ค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนเราได้มีค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณ 60,000 ถึง 70,000 บาทนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าจ้างเจ้าหน้าที่นะครับค่าน้ำมันในการลงพื้นที่ในการค้นหาคนตาบอดมาพัฒนาอะไรพวกนี้นะครับก็ต้องใช้งบประมาณของทางสมาคมของเราทั้งหมดโดยเงินทุกบาททุกสตางค์นี้ก็ได้รับการสนับสนุนมาจากพี่น้องใจบุญทุกๆท่านนะครับที่ได้ร่วมกันบริจาคให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาในทุกๆเดือนในส่วนนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับในทุกๆท่านในน้ำใจของทุกๆท่านที่ได้บริจาคกันเข้ามานะครับคนละ5บาท10บาท100บาท1,000บาทก็ตามกำลังของท่านนะครับบริจาคแล้วไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนครอบครัวนะครับโดยเราก็จะนำเงินที่ได้มาตรงนี้มาจ่ายเป็นค่าน้ำค่าไฟนะครับค่าจ้างเจ้าหน้าที่ค่าน้ำมันในการลงพื้นที่ต่างๆแล้วก็ค่าบริหารจัดการต่างๆของทางสมาคมนะครับในทุกๆเดือนนะครับก็ท่านใดอยากร่วมสนับสนุนนะครับก็สามารถมาบริจาคได้จะมาที่สมาคมเราเลยก็ได้นะครับที่สำนักงานของเราตั้งอยู่ที่อาคารนิสสามณีวงศ์ครับเลขที่1178หมู่4ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับเข้ามาถนนข้างโลตัสหัวทะเลนะครับถนนข้างโลตัสหัวทะเลถนนข้างป่าช้าจีนนะครับเข้ามาสักประมาณ1กิโลเมตรมองทางด้านขวามือก็จะมีป้ายสีน้ำเงินเขียนว่าสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมามูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับ3องค์กรนี้อยู่ในที่ตั้งเดียวกันนะครับปากซอยก็จะเป็นร้านผ้าสั่งน้อยคาแคนะครับก็เลี้ยวขวาเข้ามาได้เลยเป็นซอยเล็กๆนะครับเลี้ยวขวาเข้ามาสักประมาณ300เมตรนะครับสมาคมของเราเป็นตึก3ชั้นอยู่ด้านขวามือเกือบสุดซอยนะครับก็เข้ามาพูดคุยเข้ามาเยี่ยมชมกันได้นะครับสมาคมของเราเปิดทำการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นะครับหยุดวันอาทิตย์แล้วก็ตามประกาศของสมาคมก็สามารถบริจาคเป็นเงินบริจาคเป็นสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งนะครับเครื่องอุปโภคบริโภคก็ได้เช่นเดียวกันเราจะได้ส่งต่อให้กับพี่น้องคนตาบอดเราที่มีความขาดแคลนนะครับหรือว่าท่านใดไม่สะดวกเดินทางมาก็สามารถโอนเงินบริจาคผ่านทางบัญชีของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาก็ได้นะครับหมายเลขบัญชี661548 0050ครับ6615480050บัญชีของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมา6615480050หรือว่าเข้ามาที่หน้าแฟนเพจ Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับแล้วก็ไปที่หน้าปกเพจหรือไปที่โพสต์ปักหมุดนะครับหรือหน้าเว็บไซต์ก็ได้นะครับ www.nmab
.or.th แล้วก็คลิกไปที่บริจาคก็จะมี

ตัว QR Code ครับท่านสามารถนำแอปพลิเคชันของทุกธนาคารมาสแกนเพื่อบริจาคเงินให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้นะครับบริจาคง่ายปลอดภัยถูกต้องรวดเร็วอย่างแน่นอนกับการบริจาคผ่าน QR Code ของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับฟังตรงไหนไม่ทันอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สอบถามเข้ามาได้หมายเลขโทรศัพท์ของเราก็044-353-452นะครับ044-353-452แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์มือถือก็081-510-9471ครับ081-510-9471 LINE Official ก็มีครับ @nmabconnect นะครับ @nmabconnect แล้วก็ Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมา TikTok TikTok นะครับทั้งเราชาวตาบอด YouTube สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็เว็บไซต์ www.nmab.or.th ก็สามารถติดตามข่าวสารติดต่อสมาคมกันได้ตามช่องทางที่ได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้ได้เลยนะครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในวันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวอยู่กันต่ออีกหนึ่งสถานีที่กองทัพภาคที่2 107.25 นะครับสำหรับช่วงนี้ผมรณทัศน์พิศเทียกกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: การเคหะแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมรวมพลังช่างไทยฟื้นบ้านฟื้นเมืองหลังน้ำท่วมกรุงเทพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้นำการบูรณาการความร่วมมือพร้อมมีนโยบายและแนวทางช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่ชุมชนเคหะร่ม9และเคหะคลองจันทน์พร้อมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและงานช่างเพื่อร่วมกันตรวจสอบและฟื้นฟูที่อยู่อาศัยรวมถึงระบบสาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหายการฟื้นฟูหลังน้ำลดต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกการกลับเข้าพักอาศัยในบ้านหรืออาคารที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมจำเป็นต้องผ่านการตรวจสอบทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาโครงสร้างอาคารและอุปกรณ์ต่างๆอย่างรอบคอบจึงได้มอบหมายให้การเคหะแห่งชาติทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและบูรณาการภาคีที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างมีมาตรฐานเป็นระบบและสามารถเข้าถึงประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้อย่างรวดเร็วที่สุดจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: อนผัดผลัด
1: อ้าวนี่ยังไม่เตรียมตัวอีกเหรอไหนนัดกันว่าวันนี้จะไปหาข้อมูลทำรายงานที่หอสมุดแห่งชาติไง
2: ขอเลื่อนไปเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมครับ
1: แบบนี้เรียกว่าผัดวันประกันพรุ่งไม่ดีนะดีใจ
3: ผลัดเหมือนต้นไม้ผลัดใบเหรอคะ
1: ไม่ใช่จ้ะคำว่าผัดที่แปลว่าเลื่อนต้องเขียนด้วยผอผึ้งไม่หันอากาศดอเด็กจ้ะถ้าเขียนด้วยผอผึ้งลอลิงไม่หันอากาศดอเด็กสะกดอ่านว่าผลัดคำนี้จะแปลว่าเปลี่ยนจ้ะ
3: เข้าใจแล้วครับ
1: ดีแล้วจ้าจำไว้นะแค่เติมลอลิงลงไปผัดที่แปลว่าเลื่อนก็จะกลายเป็นผลัดที่แปลว่าเปลี่ยนแล้วจ้าง
2: ั้นขอไปผลัดเสื้อผ้าก่อนนะครับไม่อยากเป็นคนผัดวันประกันพรุ่งครับผม
1: จ้า
4: เราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

0: ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
2: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
3: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่าง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดครับจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเราก็จะนำข่าวสารจากทางสมาคมครับจากทางคนในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับวันนี้เราพบกันในช่วงของวันศุกร์ขออภัยวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569อยู่กับผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับเราก็จะนำเรื่องข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายนะครับมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับเราออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่2 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับสามารถติดตามรับฟังกันได้นะ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: ต้อนรับเข้าสู่ช่วง NMAB Update ประจำวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569ครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเกณฑ์เยียวยาน้ำท่วมล่าสุดจากปภ.กันเอาละเรามาแยกแยะเรื่องนี้กันแบบว่าการเข้าใจเงื่อนไขผิดไปนิดเดียวเนี่ยอาจหมายถึงการได้เงิน 9,000 บาทไปซ่อมบ้านหรือว่าต้องไปติดแงกอยู่ในห้องรอคิวก็ได้เลยนะครับ
2: ใช่ค่ะคือภาพรวมตอนนี้มันคือการเอาตัวหนังสือจากมติครม.
3: วันที่29กันยายน2569ที่ผ่านมาเนี่ยมาทำให้เกิดขึ้นจริงค่ะซึ่งแบบถ้าเรามองให้ลึกลงไปเนี่ยตรรกะของภาครัฐรอบนี้ไม่ได้ซับซ้อนเลยนะคะมันผูกอยู่กับ2เรื่องหลักๆคือระยะเวลาแล้วก็ความเสียหายค่ะ
1: อ๋อมีตัวเลข7วันเป็นแกนกลางใช่ไหมครับ
3: ถูกต้องเลยค่ะตัวเลข7วันนี่สำคัญมาก
1: งั้นเรามาดูบันไดการเยียวยาที่ว่านี้กันครับ2ขั้นแรกเนี่ยจะได้ 9,000 บาทต่อครัวเรือนคือกรณีแรกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันแต่ทรัพย์สินเสียหาย
3: ใช่ค่ะต้องมีความเสียหายด้วยนะคะ
1: ครับแล้วก็กรณีที่2คือท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันไปเลยอันนี้ก็ได้ 9,000 บาทเหมือนกันทีนี้พอไปดูกรณีที่3กับ4ผู้ประสบภัยจะได้ 5,000 บาทซึ่งเงื่อนไขมันไปผูกกับคำว่าถูกน้ำล้อมหรือแบบอยู่บนอาคารสูงตรงนี้ช่วยขยายความกลไกของมันหน่อยได้ไหมครับ
3: ได้เลยค่ะคือลองนึกภาพตามหน้างานจริงนะคะกรณีที่3เนี่ยคือน้ำไม่ได้เข้าบ้านหรอกค่ะแต่ว่าล้อมรอบบริเวณจนออกไปไหนไม่ได้เลยติดต่อกันเกิน7วัน
1: อ๋อคือติดเกาะอยู่แบบนั้นเลย
3: ใช่ค่ะสภาพเหมือนติดเกาะเลยส่วนกรณีที่4คือคนที่อยู่คอนโดหรืออาคารสูงที่แบบน้ำท่วมแค่ชั้นล่างไม่ถึงห้องพักค่ะ
1: เดี๋ยวนะครับอาคารสูงที่ห้องพักแห้งสนิทเนี่ยนะทำไมถึงได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทด้วยล่ะครับ
3: คือถึงเตียงจะแห้งนะคะแต่ถ้าน้ำท่วมชั้นล่างจนอาคารโดนตัดไฟลิฟต์ใช้ไม่ได้หรือแบบลงมาหาซื้ออาหารไม่ได้ติดต่อกันเกิน7วันเนี่ย
1: โหก็ลำบากเอาเรื่องอยู่นะครับ
3: ใช่ไหมล่ะคะสภาพแบบนั้นก็คือการถูกตัดขาดจากโลกภายนอกค่ะนั่นแหละคือกลไกความหมายของคำว่าดำรงชีวิตไม่ได้ตามปกติค่ะ
1: เข้าใจแล้วครับแล้วเห็นว่ามีกรณีเสียชีวิตด้วยใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะยังมีเงินช่วยเหลือกรณีมีผู้เสียชีวิตจากดินโคลนถล่มหรือน้ำท่วมด้วยนะคะจะจ่ายเป็นค่าปลงศพหรือเงินช่วยจัดการงานศพรายละ2ล้านบาทเลยค่ะ
1: 2ล้านบาทเลยถือว่าเยอะนะครับเนี่ย
3: ใช่ค่ะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้คือทั้งหมดนี้มีเงื่อนไขล็อกไว้นะคะ
1: ยังไงนะครับ
3: คือต้องเป็นภัยที่เกิดช่วง15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569เท่านั้นนะคะและต้องอยู่ในพื้นที่ประกาศภัยพิบัติ65จังหวัดแล้วก็กทม.ด้วยนะคะ
1: ทีนี้พอมีกฎเกณฑ์บนหน้ากระดาษชัดเจนแล้วเนี่ยการจะเอาเงินจ่ายให้คนหลายแสนคนโดยที่ระบบไม่ล่มเนี่ยถือเป็นอีกเรื่องเลยนะครับ
4: โอ้โหเรื่องใหญ่เลยล่ะค่ะ
1: ครับเรามาดูแอปพลิเคชันทางรัฐที่เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่2ตุลาคมที่ผ่านมามีประเด็นน่าสนใจในฝั่งกทม.ช่วง8โมงเช้าของวันแรกครับ
4: โอ้ที่มีข้อความเด้งเตือนใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับหลายคนเจอกล่องข้อความเด้งเตือนว่าที่อยู่ไม่อยู่ในเขตการช่วยเหลือกลไกหลังบ้านมันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ย
3: คือลองเปรียบเทียบระบบเซิร์ฟเวอร์เป็นเขื่อนดูนะคะแบบถ้าเราเปิดประตูระบายน้ำทุกบานพร้อมกันตอน8โมงเช้าให้คนทั้ง50เขตในกทม.แห่ล็อกอินเข้ามาเนี่ยเขื่อนหรือระบบหลังบ้านพังแน่นอนค่ะ
1: อ๋อก็เลยต้องค่อยๆเปิดแล้
3: ว
1: ครับ
3: ใช่เลยค่ะวิธีแก้คือเขาต้องใช้วิธีทยอยเปิดรับทีละโซนค่ะเพื่อควบคุมการไหลของข้อมูลผู้ใช้งาน
1: แบบนี้ระบบก็จะค่อยๆอัปเดตพื้นที่อัตโนมัติใช่ไหมครับ
3: ถูกต้องค่ะซึ่งตอนนี้เปิดครบ65จังหวัดแล้วก็50เขตของกทม.แล้วนะคะ
1: โหเร็วเหมือนกันนะครับเนี่ย
3: ค่ะแล้วถ้าย้อนดูสถิติล่าสุดเมื่อวันที่3ตุลาตอนบ่ายโมงครึ่งนะคะยอดพุ่งไปถึง 702,217 รายการเลยค่ะ
1: โห7แสนเลยเหรอครับ
3: ใช่ค่ะโดยกทม.นำมาเป็นอันดับ1เลยนะคะที่กว่า 340,000 รายการตามมาด้วยสมุทรปราการ 90,000 กว่าแล้วก็ปทุมธานีอีก 80,000 กว่ารายการค่ะ
1: ยอดแตะ 7แสนรายการในเวลาไม่กี่วันนี้มหาศาลมากนะครับ
3: มหาศาลจริงๆค่ะ
1: ซึ่งพอตัวเลขเยอะขนาดนี้เนี่ยสิ่งที่ท้าทายสุดๆไม่ใช่แค่เรื่องเซิร์ฟเวอร์ล่มแล้วล่ะครับ
3: เอ้าแล้วมีเรื่องอะไรอีกคะ
1: คือเรื่องการออกแบบหน้าตาแอปพลิเคชันนะครับลองจินตนาการดูว่าแผนที่แบบกราฟิกอาจจะใช้งานง่ายสำหรับคนทั่วไปแต่โปรแกรมอ่านหน้าจอหรือสกรีนรีดเดอร์ที่คนตาบอดหรือคนพิการจะเป็นต้องใช้เนี่ยสิครับ
3: จริงด้วยค่ะ
1: คือเขาจะสามารถอ่านเมนู drop down เลือกพิกัดภูมิศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อให้พวกเขากดรับสิทธิ์ 9,000 บาทนี้ได้ราบรื่นแค่ไหนนี่คือความท้าทายของระบบหลังบ้านที่แท้จริงเลยครับ
3: เป็นประเด็นที่แหลมคมมากเลยนะคะเพราะว่าเป้าหมายของการเยียวยาก็คือการช่วยเหลือไม่ใช่การสร้างกำแพงทางเทคโนโลยีมากีดกันใครออกไปค
1: ่
3: ะ
1: ใช่เลยครับและนี่คือสิ่งที่ชวนให้คิดต่อครับว่าด้วยยอดขอรับสิทธิ์ที่ทะลุ 700,000 รายไปแล้วระบบการตรวจสอบหลังบ้านของภาครัฐจะต้องพัฒนาไปในทิศทางไหนเพื่อให้การอนุมัติเงินเกิดขึ้นได้จริงรวดเร็วและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับ
3: นั่นสิคะน่าคิดมากๆเลยค่ะ
1: พอดแคสต์นี้อยู่ในช่วง NMAB Update ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่2ค่ายสุรนารี FM 107.25 MHz ออกอากาศครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทั้งหมดและบางส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดชัยภูมิทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.ผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสามารถสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452หรือ081-616-2399พบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลยสวัสดีครับ
5: ผ่านไปนะครับจากข้อมูลดีๆจากทางปภ.หรือว่าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับสำหรับพี่น้องเราที่ประสบปัญหาอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นคนตาบอดคนตาดีนะครับเจอเหมือนกันหมดนะครับในโคราชเราก็น่าจะมีแถวปากช่องนะครับก็สามารถเข้าไปในแอปทางรัฐนะครับไปขอรับเงินเยียวยาตรงนี้กันได้หรือว่าโทรสอบถามหน่วยงานต้นทางนะครับก็คือปภ.สายด่วน1784กันได้อีก1ช่องทางนะครับในช่วงนี้ขออนุญาตอัปเดตนะครับสภาพอากาศในช่วงเวลานี้ครับโดยสนับสนุนข้อมูลจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับโดยจะเป็นสถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมาครับอุณหภูมิปัจจุบันตอนนี้ครับที่ตรวจวัดได้นะครับ 30.1 องศาเซลเซียสนะครับแต่นี้ไม่ใช่อุณหภูมิที่เรารู้สึกจริงนะครับเป็นอุณหภูมิที่เครื่องวัดตรวจวัดได้นะครับถ้าเกิดบวกความชื้นบวกอะไรไปก็น่าจะอยู่ประมาณ 34-35 นะครับณตรงนี้นะครับสำหรับอุณหภูมินะครับก็ 30.1ทัศนวิสัยตอนนี้ก็10กิโลเมตรนะครับฝนสะสมวันนี้ไม่มีนะครับฝนพระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้17:59 นพระอาทิตย์ขึ้นวันพรุ่งนี้10เวลา6:01 นนะครับอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ 35.0 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดต่ำสุดเช้าวันนี้นะครับ 24.9 องศาเซลเซียสนะครับสภาพอากาศที่เหลือของวันนี้ครับก็ยังมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองขึ้นได้นะครับโดยฝนมีโอกาสตกในจังหวัดนครราชสีมาประมาณ57%นะครับอุณหภูมิสูงสุด31องศาอุณหภูมิต่ำสุด22องศานะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็ยังมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองขึ้นได้นะครับอุณหภูมิสูงสุดประมาณ30องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22องศาเซลเซียสนะครับฝนฟ้าคะนองประมาณ 54% ของพื้นที่นะครับขอคุณข้อมูลจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับก็นำมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบกันในช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับฟังเพลงเพราะๆฟังสาระดีๆแล้วกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดครับ

0: ุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

คนรู้ใจนะครับหยิบเป็นเวอร์ชันของพี่ไผ่พงษ์สะทอนมาให้ท่านได้รับฟังเป็นความสุขในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับหกนาฬิกาครับอีก37นาทีโดยประมาณครับกลับมาชุดที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดเราออกอากาศสดกันทุกๆวันนะครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่2ค่ายสุรนารีครับ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ก็ติดตามรับฟังกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์16นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับก็ต้องขอบพระคุณทางด้านของผู้บริหารของทางสถานีวิทยุกองทัพภาคที่2ด้วยที่ให้เวลาให้โอกาสกับทางสมาคมเรานะครับได้มาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนะครับให้กับสมาชิกของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาซึ่งมีอยู่ทั่วจังหวัดนะครับได้รับฟังกันนะครับก็รับฟังกันได้ทาง 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็มารับฟังมาทางออนไลน์ก็ได้ครับทางเว็บไซต์ของทางสมาคมก็ที่ www.nmab.or.th/radio นะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังครับฟังจากอำเภอใดนะครับสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรก็แจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้หรือว่าโทรมาพูดคุยกันนะครับสอบถามสิทธิสวัสดิการต่างๆเกี่ยวกับคนพิการคนตาบอดนะครับก็โทรสอบถามได้หรือว่าอยากโทรมาขอเพลงนะครับมาพูดคุยก็ได้เช่นเดียวกันที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471นะครับ0815109471นะครับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับสำหรับในช่วงเดือนนี้นะครับเราก็จะมีกิจกรรมของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราเบื้องต้นก็ประมาณ2กิจกรรมนะครับเริ่มกันที่วันจันทร์หน้านะครับวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569ทางศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาได้ร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับซึ่งเป็นองค์การคนตาบอดระดับชาตินะครับในการจัดโครงการคนตาบอดนวดการกุศลผู้สูงอายุนะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับโดยเราจัดมาในทุกๆเดือนนะครับทุกๆประมาณวันที่12หรือว่าจะเกิด12ไหนไม่ว่างก็จะเลื่อนไปเป็น13ที่45นะครับแต่1เดือนจัด1ครั้งนะครับเริ่มมากันตั้งแต่ประมาณเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับโดยในเดือนตุลาคม2519นี้เราจะมาให้บริการนวดฟรีนะครับโดยหมอนวดคนตาบอดเราที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพสำหรับคนตาบอดหลักสูตร255ชั่วโมงนะครับแล้วก็ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมสนับสนุนสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขอย่างถูกกฎหมายนะครับเป็นหมอนวดที่มีคุณภาพนะครับนวดอย่างถูกต้องคลายปวดคลายเมื่อยให้ท่านได้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับปู่ย่าตายายนะครับผู้สูงอายุทั้งหลายนะครับก็สามารถมารับบริการกันได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับวันที่12นี้เราจะมาจัดกันที่พักสงฆ์วัดหนองสองห้องบ้านหนองสองห้องเหนือตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับที่พักสงฆ์วัดหนองสองห้องหมู่10บ้านหนองสองห้องเหนือตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับโดยท่านประธานที่พักสงฆ์พระอาจารย์สายันสมิสโลนะครับได้ให้โอกาสเราตรงนี้แล้วก็เราจะเริ่มให้บริการกันตั้งแต่เวลาประมาณ9นาฬิกาไปจนถึง14นาฬิกาครับท่านใดสนใจอยากมารับบริการนะครับได้เลยนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายหรือว่านวดดีนวดถูกใจอยากให้สินน้ำใจกับหมอนวดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับที่วันที่12ตุลาคม2569นี้นะครับที่พักสงฆ์วัดหนองสองห้องหมู่10ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโทรสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452นะครับ044-353-452กด2ติดต่อศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมานะครับหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์มือถือก็0942
3642635ครับ0943642635นะครับโดยศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาเราก็จัดมาในทุกๆปีนะครับขออภัยในทุกๆเดือนนะครับหรือว่าบริษัทใดนะครับต้องการเรียกว่าประมาณว่ามีสวัสดิการให้กับลูกน้องนะครับให้กับพนักงานนะครับโดยจ้างหมอนวดเราไปนวดเดือนละครั้งอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับเราก็รับเช่นเดียวกันนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนอาชีพของพี่น้องคนตาบอดเรานะครับให้ได้มีอาชีพเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวได้นะครับก็โทรสอบถามที่044353452กันได้นะครับหรือว่า0943642635ได้อีก1ช่องทางนะครับแล้วก็อีก1งานใหญ่นะเรียกว่าเป็น1งานประจำปีของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเรานะครับในช่วงในปีนี้ก็จัดตรงวันที่17ตุลาคมนะครับวันเสาร์นะครับกับงานเดินรณรงค์เนื่องในวันไม่เท้าขาวสากลประจำปี2569นะครับซึ่งปกติแล้ววันไม่เท้าขาวสากลของเราก็ตามสปอตที่เราเปิดไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับจะตรงกับวันที่15ตุลาคม2569ครับงานนี้เราจัดขึ้นเพื่อแสดงสัญลักษณ์นะครับถึงเครื่องมือในการเดินทางของคนตาบอดครับเครื่องมือที่ทำให้คนตาบอดเราสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสะดวกนะครับสามารถเดินทางไปไหนมาไหนเองได้นะครับไม่เป็นภาระของครอบครัวไม่เป็นภาระของสังคมนะครับใช้การเดินทางไปซื้อของไปทำงานไปพวกนี้ได้นะครับในวันที่17นี้ก็จะเริ่มเดินกันตั้งแต่ประมาณ7นาฬิกา8นาฬิกานะครับจากลานอนุสาวรีย์ท่านเท้าสุรนารีมาตามถนนจอมพลนะครับไปสิ้นสุดที่ใกล้ๆกับในวัดปูนนะครับก็ท่านใดที่สนใจกิจกรรมนี้ก็ไปร่วมให้กำลังใจของเรากำลังใจกับคนตาบอดเราได้นะครับก็จะมีทีมที่ดูแลอยู่แล้วก็จะมีการสำรวจนะครับเบลบล็อกที่อยู่ที่ทางเท้าด้วยตลอดทางเดินที่เราเดินผ่านไปนะครับแล้วก็นำมาสรุปแล้วก็ส่งเรียกว่าข้อปรับปรุงนะครับต่างๆให้กับทางหน่วยงานพื้นที่ให้ได้รับทราบก็คือทางเทศบาลนครราชสีมานะครับก็ท่านใดที่อยากไปชมกิจกรรมก็ไปชมได้หรือว่าเดี๋ยวรับชมผ่านเพจ Facebook ของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้อีกเช่นเดียวกันนะครับนี่คือกิจกรรมทั้ง2กิจกรรม ประจำเดือนนี้ของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเรานะครับหยิบอีกหนึ่งผลงานเพลงนะครับให้ท่านได้รับฟังกันผลงานเพลงกลับมาฮิตอีกครั้งหนึ่งนะครับจากพี่นักร้องสาวเสียงพิณจินตนาภูลลาภกับแผลใหม่ครับ

าะจากพี่จินตลาภูลาภนะครับกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่2คลื่นความถี่ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับติดตามรับฟังกันได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์16 นาฬิกานะครับถึง17 นาฬิกาตรงนี้นะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังโทรเข้ามาหน้าไมค์สอบถามข้อมูลต่างๆนะครับโทรวางขอเพลงได้0815109471นะครับ0815109471นะครับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับหลายๆท่านอาจจะสับสนนะครับในระหว่างองค์กรที่เกี่ยวกับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาของเรานะครับสมาคมของเราก่อตั้งมาตั้งแต่ประมาณปี2541นะครับ17 มีนาคม 2541โดยการนี้เริ่มของท่านศาสตราจารย์ดร.วิริยะนามสิริพงพันธ์และดร.ประหยัดผู้น้ององค์นะครับผู้ร่วมก่อตั้งแล้วก็นายกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาคนแรกนะครับมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในปัจจุบันก็มีมากที่สุดในประเทศไทยนะครับเกือบ 12,000 คนให้อย่างน้อยให้สามารถดูแลตัวเองได้ดำรงชีวิตนะครับอยู่ในสังคมได้โดยไม่เป็นภาระของครอบครัวไม่เป็นภาระของสังคมสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้โดยการประกอบอาชีพต่างๆนะครับโดยเริ่มแรกเราก็มีที่ตั้งอยู่ในโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมานะครับหลายๆท่านจะอาจจะสับสนระหว่างตัวโรงเรียนกับตัวสมาคมว่าเป็นหน่วยงานเดียวกันหรือไม่นะครับเป็นละคนละหน่วยงานนะครับแล้วก็คนละที่ตั้งด้วยณปัจจุบันนี้นะครับโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดก็จะอยู่ที่แถวภูเขาลาดนะครับส่วนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราอยู่ตรงติดใกล้ๆกับโลตัสหัวทะเลนะครับตรงป่าช้าจีนนะครับก็เป็นแล้วคนละหน่วยงานแต่เราก็เป็นหน่วยงานเครือข่ายกันนะครับในกรณีที่สมาคมเจอลงพื้นที่นะครับไปค้นหาคนตาบอดมาพัฒนาแล้วยังเจอเด็กที่ยังแบบว่ายังพอพัฒนาได้นะครับก็ส่งไปให้โรงเรียนเขาช่วยพัฒนานะครับเรื่องของการศึกษานะครับแต่ถ้าเกิดเป็นวัยที่เลยจากการศึกษามาแล้วถ้าเกิดโรงเรียนเข้าไปพบนะครับเขาก็จะส่งต่อมาที่เรานะครับเพราะว่าเราก็จะ

นวดไทยนะครับหรือว่าจะเป็นทางด้านของขายลอตเตอรี่นะครับแล้วก็การแสดงความสามารถในที่สาธารณะการร้องเพลงต่างๆเปิดหมวดร้องเพลงนะครับตรงนี้ก็เป็น3อาชีพหลักที่คนตาบอดเราก็สามารถทำได้ดีแล้วก็ทำอย่างแพร่หลายนะครับแล้วก็นอกจาก3อาชีพหลักนี้คนตาบอดเรายังสามารถทำอาชีพอื่นๆได้อีกนะครับอย่างเช่นอาชีพที่ท่านอาจจะยังไม่รู้ก็คือ call center นะครับในหลายๆบริษัทนะครับขออนุญาตเอ่ยนามไม่ว่าจะเป็น AIS นะครับเป็น True เป็น Dtac นะครับก็จะมีพนักงาน call center ที่เป็นคนตาบอดเราทำงานอยู่ในนั้นอยู่หลายท่านเลยเป็นนับ10ท่านเลยทีเดียวนะครับบางทีคนที่โทรไปขายโปรโมชั่นให้กับท่านอาจจะเป็นคนตาบอดก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาโทรไปก็ไม่ได้มีการแนะนำว่าเป็นคนตาบอดหรือคนตาดีโทรไปนะครับเราก็สามารถทำงานตรงนี้ได้หรือว่าในศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆนะครับของหน่วยงานภาครัฐก็จะมีคนตาบอดเราทำงานอยู่ในศูนย์คอลเซ็นเตอร์นะครับคนตาบอดเราสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้นะครับสามารถใช้สมาร์ทโฟนได้นะครับโดยใช้คอมพิวเตอร์ใช้โทรศัพท์มือถือก็ใช้แบบเดียวกันกับคนตาดีเลยนะครับเพียงแค่เราไปเปิดฟังก์ชันเพิ่มเติมที่มันมากับโทรศัพท์อยู่แล้วนะครับทุกโทรศัพท์ของทุกท่านมีเปิดนะครับก็คือโปรแกรมอ่านหน้าจอนะครับทั้งใน iPhone ทั้งใน Android ก็จะมีให้เปิดสำหรับคนตาบอดเราสามารถใช้งานตัวเทคโนโลยีตรงนี้ได้ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับผ่านโลกออนไลน์แต่ก็ยังมีคนตาบอดเรานะครับอีกเยอะเลยที่เรียกว่าอาจจะเป็นผู้สูงอายุนะครับไม่ถนัดในการใช้เทคโนโลยีก็ยังมีการติดตามรับฟังรายการของเรานะครับผ่านทางวิทยุนะครับอยู่พอสมควรเลยนะครับก็โดยทางงานประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็มีความพยายามนะครับที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนะครับสร้างความรู้ความเข้าใจนะครับระหว่างคนตาดีกับคนตาบอดให้คนตาดีได้รู้ว่าคนตาบอดเราสามารถทำสิ่งต่างๆได้อย่างเรียกว่าใกล้เคียงกับคนตาดีนะครับขอเพียงแค่ท่านเปิดโอกาสให้เราได้ทำนะครับเพราะว่าหลายๆอย่างที่เราไม่มีโอกาสได้ทำก็คือคนตาดีอาจจะกลัวนะครับอาจจะเรียกว่าไม่กล้านะครับไม่รู้ว่าคนตาบอดทำได้จริงไหมอย่างไรนะครับขอเพียงแค่ท่านเปิดโอกาสให้เราได้ลองทำดูนะครับในหลายๆอย่างนะครับในหลายๆอาชีพก็มีคนตาบอดที่ทำงานอยู่นั้นอีกมากมายเลยทีเดียวโดยที่ท่านอาจจะไม่รู้นะครับมีข้อมูลที่ท่านอยากสอบถามข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับคนตาบอดเราก็โทรสอบถามได้นะครับที่สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาผมก็จะค่อยๆทยอยนะครับนำมาเล่าให้กับทุกท่านฟังในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดตรงนี้นะครับแล้วก็ท่านที่รับฟังอยู่ตรงนี้ครับอยากร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราครับเราเป็นองค์กรภาคประชาสังคมภาคเอกชนนะครับได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐเป็นจำนวนเงินที่ค่อนข้างน้อยมากนะครับก็ผ่านทางกลไกขององค์กรที่ผ่านมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการเพียงปีละ 30,000 บาทเท่านั้นนะครับแต่ในแต่ละเดือนเรามีค่าใช้จ่ายไม่ต่ำกว่าเดือนละ 6-70,000 บาทไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าจ้างเจ้าหน้าที่ค่าน้ำมันในการลงพื้นที่หาคนตาบอดในการมาพัฒนานะครับก็ต้องเป็นเงินที่ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมบริจาคกันเข้ามาตรงนี้นะครับท่านใดอยากร่วมสนับสนุนก็ร่วมบริจาค กันเข้ามาได้ครับที่บัญชีของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาหมายเลขบัญชี6615480050นะครับ6615480050นะครับฟังตรงไหนไม่ทันอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็โทรสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452ครับ044-353-452และ0816162399 0816162399สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในวันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่16:00 น.ถึง 17:00 น.วันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: ักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่2เตือนอากาศแปรปรวนวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคมนี้ฝนหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่โดยกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต้องจับตาฝนตกหนักตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่6ตุลาคมพื้นที่ฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง4ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคอีสานวันที่5ถึงวันที่6ตุลาคมภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลภาควันที่6ตุลาคมจุดฝนตกหนักมากอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีส่วนกรุงเทพและปริมณฑลยังอยู่ในพื้นที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักถึงวันที่5ถึงวันที่6ตุลาคมภาคเหนือด้านตะวันตกภาคกลางภาคใต้ภาคอื่นๆมีฝนลดลงจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถ

0: สว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
9: ตอนเจ๊กๆแขกๆจากดูหมิ่นสู่การวิวาท เจ๊กเจ๊กขอน้ำเก๊กฮวยสักแก้วหนึ่งสิจ้านายจ้า
10: ว่าไม่ขายให้ลือหรอกไอ้แขกว่าเป็นคงไทยว่ายจะไปไหนก็ไปเม้งกิ่งเครื่องเทกว่าจะฟ้องลือขอหาลู่หมิ่งซึ่งล่ะคราวนี้แหละไม่ดกจิคุกหนึ่งเดือนก็ต้องดองปัก1,000บาทแน่ๆแต่ยังลือนะไอ้แขกตัวเม้งว่าภาวนาให้ลือทั้งจำทั้งปรับไปเลย
9: เจ๊กก็ดูถูกฉันนะจ้านายจ้าฉันก็จะฟ้องกลับเหมือนกัน
11: ใจเย็นๆค่ะจะเรียกเจ๊กหรือว่าเรียกแขกก็เป็นการดูถูกเหยียดหยามศักดิ์ศรีความเป็นคนด้วยกันทั้งนั้นถึงแม้ว่าเราจะเรียกกันแบบนี้จนเกิดความเคยชินนะคะแต่เชื่อเถอะค่ะว่านี่ก็คือเรื่องใหญ่เพราะจะทำให้เกิดการทะเลาะพูดจาดูถูกใส่กันทั้งคู่ไม่ว่าใครจะเริ่มก่อนก็ตามเจ้าหน้าที่ก็คงมอบข้อหาทะเลาะวิวาทให้โดนปรับเงินไม่เกิน 1,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือทั้งจำคุกแล้วก็ปรับเงินไม่มีใครได้ประโยชน์หรอกนะคะมีแต่เสียเงินเสียเวลาเสียมิตรภาพกันทั้งคู่ค่ะ
9: รุนแรงเหมือนกันนะจ๊ะนะจ๊ะเออฉันขอโทษนะจ๊ะที่พูดไปเมื่อกี
10: ้ไอ้ยาอ้วกก็ขอถกเหมือนกันเก๊กหวยชายไม้เอาๆๆแก้วใหญ่ๆเย็งๆไปเลยหน่อยน้องชาย
8: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ
12: ระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม
1: สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้ารายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กสถานีเด็กคิดสเตชัน
2: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 17:00 นถึง 18:00 นทางสถานีกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์ครับดำเนินรายการโดยพี่ต้อยขวัญชาติดาสาและทีมงานสถานีเด็กคิดเดชั่งครับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กออกอากาศทางสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์ซึ่งเป็นแม่ข่าวอากาศพร้อมกันทั่วประเทศนะครับและท่านสามารถจัดติดตามรับฟังรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กได้ผ่านทางเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมรวมถึงองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยทั่วประเทศครับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กก็จะแบ่งออกเป็น4ช่วงครับช่วงแรกของรายการคือช่วงคิดสารดีก็จะมีสาระดีๆนำมาฝากน้องๆในเด็กเยาวชนและผู้ปกครองกันนะครับช่วง2ของรายการมาติดตามกันนะครับนิทานเริงร่าและก็นิทาน2ภาษานะครับจากทีมงานของ Thai PBS Podcast นะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับนิทาน2ภาษานำมาฝากน้องๆเด็กๆเยาวชนและผู้ปกครองกันในช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับแล้วก็ช่วงที่3ของรายการในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวส์แล้วก็ปิดท้ายกันในช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์ครับมาตรวจสอบข่าวสารกันว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปแชร์กันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเรามาตรวจสอบของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกันนะครับคุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live ของสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลางได้1ช่องทางนะครับและสามารถจะติดตามรับฟังรายการผ่านทางวิวออนไลน์ครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของสถานีเด็กครับ www.sahanideck.comพิมพ์ภาษาไทยได้เลยนะครับสถานีเด็กนะแล้ว .com นะครับก็สามารถฟังได้นะครับรวมถึงสามารถติดตามรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ครับที่ nbt.prd.go.th แล้วก็เลือกมาที่วิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยนะครับและสามารถจะติดตามรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ขององค์กรภาคีก็คือ parkifm.org นะครับก็ฟังพร้อมกันหลากหลายช่องทางครับในระบบ FM AM และก็ทางวิทยุออนไลน์นะครับหลากหลายช่องทางกันเลยทีเดียวและสามารถจะติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ตามวันและเวลาของแต่ละสถานีที่นำรายการออกอากาศอยู่ขณะนี้นะครับเรามาเริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วงคิดสารดีครับ
1: 20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ
2: หายดีแล้วหรอขาดเรียนหลายวันใกล้จะสอบแล้วแบบเนี้ยมีปัญหาอะไรไหมคะ
3: กราบขอบพระคุณครับคุณครูแม่ดีขึ้นเยอะแล้วครับวันก่อนเพื่อนๆให้ผมดูสมุดจดงานแล้วก็ช่วยติววิชาที่ผมไม่ได้มาเรียนด้วยครับ
2: ดีมากที่รู้จักดูแลคุณแม่และเอาใจใส่การเรียนเพื่ออนาคตของเธอเอง
4: กตัญญูรู้หน้าที่คุณสมบัติที่ดีของทุกคน
5: คิดสารดี
6: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสารดีค่ะคิดสารดีในวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาหาคำตอบเรื่องของฤดูกาลกันค่ะถ้าพูดถึงฤดูกาลของประเทศไทยนะคะหน่วยงานภาครัฐที่เรามักจะนึกถึงเป็นอันดับแรกแน่นอนค่ะนั่นก็คือกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะมีบทบาทสำคัญในการให้ข้อมูลและพยากรณ์อากาศที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตประจำวันของเราค่ะแล้วฤดูกาลต่างๆของประเทศไทยแต่ละประเทศนั้นนะคะก็มีฤดูกาลที่ไม่เหมือนกันเนื่องจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ตำแหน่งที่ตั้งอิทธิพลของลมมรสุมที่แตกต่างกันไปแล้วทำไมประเทศไทยถึงมีแค่3ฤดูกันต้องบอกเลยค่ะว่าประเทศไทยของเรานะคะมีทั้งหมด3ฤดูหลักก็คือฤดูร้อนฤดูฝนแล้วก็ฤดูหนาวค่ะซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมบ้านเราถึงไม่มีฤดูแล้งฤดูใบไม้ผลิฤดูใบไม้ร่วงหรือว่าฤดูอื่นๆที่เราอาจจะเคยได้ยินกันจากภาพยนตร์นะคะ สำหรับประเทศไทยค่ะฤดูกาล12เดือนของไทยเนี่ยนะคะเรามีเพียง3ฤดูเท่านั้นส่วนฤดูอื่นๆนะคะนอกจากนี้เนี่ยนะคะไม่ถือว่าเป็นฤดูหลักของประเทศไทยโดยแต่ละฤดูค่ะจะมีช่วงเวลาโดยประมาณค่ะก็คือช่วงฤดูร้อนเนี่ยจะอยู่ที่ราวๆกลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมค่ะเวลาประมาณ3เดือนในช่วงฤดูฝนค่ะอยู่ที่กลางเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนตุลาคมค่ะประมาณ5เดือนและฤดูหนาวค่ะจะอยู่กลางเดือนตุลาคมไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ค่ะโดยการเกิดฤดูกาลนะคะก็เกิดขึ้นจากปัจจัยทางดาราศาสตร์และภูมิศาสตร์ค่ะซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยมีทั้งหมด3ฤดูกาลค่ะแต่ละฤดูกาลค่ะก็เกิดขึ้นจากปัจจัยทางดาราศาสตร์ก็คือเมื่อโลกของเรานะคะมีลักษณะเป็นทรงกลมและมีการหมุนรอบตัวเองโดยมีแกนเอียงทำมุมประมาณ 23.5 องศานอกจากนี้ค่ะโลกยังโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรีโดยมีดวงอาทิตย์เป็นจุดศูนย์กลางและดวงอาทิตย์นี่เองล่ะค่ะเป็นหัวใจหลักของการเกิดฤดูกาลค่ะลองมาดูหลักการเบื้องต้นของการเกิดฤดูกาลสากลค่ะที่จะมี4ฤดูเนาะถ้าหากว่าเราเรียนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจะมีซัมเมอร์ออทัมวินเทอร์แล้วก็สปริงใช่ไหมคะก็คือฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงฤดูหนาวแล้วก็ฤดูใบไม้ผลิค่ะการที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์นะคะโดยที่แกนโลกเอียงตลอดเวลาทำให้แต่ละซีกโลกได้รับแสงแดดในปริมาณที่แตกต่างกันไปในช่วงเวลาของแต่ละปีซึ่งอ้างอิงตามการหมุนแล้วก็ตำแหน่งของโลกเทียบกับดวงอาทิตย์ในแนวโคจรจะมี4ฤดูกาลหลักตามสากลนะคะก็จะมีฤดูร้อนหรือว่าซัมเมอร์จะเป็นช่วงที่ซีกโลกฝั่งนั้นหันแกนเอียงเข้าดวงอาทิตย์มากที่สุดค่ะนั่นก็จะทำให้ได้รับแสงแดดโดยตรงและเป็นเวลานานกว่าส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้นมากช่วงเวลากลางวันจะยาวนานกว่าเวลากลางคืนค่ะต่อมาค่ะฤดูใบไม้ร่วงหรือว่าออทัมเป็นช่วงเวลาที่โลกอยู่ในตำแหน่งที่ซีกโลกแต่ละฝั่งหันเข้าหาดวงอาทิตย์ในระนาบที่ค่อนข้างเท่ากันทำให้ได้รับแสงแดดเท่าๆกันทั้งสองซีกช่วงเวลากลางวันและกลางคืนจะเท่ากันและอุณหภูมิเริ่มลดลงค่ะในช่วงฤดูหนาวค่ะคือวินเทอร์เป็นช่วงที่ซีกโลกฝั่งนั้นนะคะหันแกนเอียงออกจากดวงอาทิตย์มากที่สุดทำให้ได้รับแสงแดดเฉียงเฉียงและเป็นเวลาน้อยกว่าค่ะส่งผลทำให้อุณหภูมิต่ำลงมากและช่วงเวลากลางคืนจะยาวนานกว่ากลางวันค่ะและฤดูสุดท้ายคือฤดูใบไม้ผลิหรือว่าสปริงค่ะนั่นก็จะเป็นช่วงที่โลกอยู่ในตำแหน่งที่ซีกโลกแต่ละฝั่งหันเข้าหาดวงอาทิตย์ในระนาบที่ค่อนข้างเท่ากันอีกครั้งทำให้ได้รับแสงแดดเท่าๆกันทั้งสองซีกโลกช่วงเวลากลางวันจะเท่ากับเวลากลางคืนอุณหภูมิค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นพืชพันธุ์ก็จะเริ่มผลิใบขึ้นนั่นเองค่ะจะเห็นได้ว่าลักษณะทางภูมิศาสตร์ค่ะแล้วก็อิทธิพลของลมมรสุมไม่แตกต่างกันฤดูกาลสากลก็จะแบ่งออกเป็น4ฤดูตามที่กล่าวมาค่ะแล้วทำไมประเทศไทยเราถึงมีแค่3ฤดูเป็นฤดูที่แตกต่างจากฤดูสากลที่มักจะมีฤดูใบไม้ผลิและใบไม้ร่วงล่ะปัจจัยที่ทำให้เกิดฤดูร้อนในประเทศไทยนะคะสาเหตุหลักเลยค่ะทำให้ประเทศไทยมีเพียง3ฤดูและลักษณะของฤดูที่แตกต่างจากประเทศในแถบละติจูดสูงๆนั้นนะคะปัจจัยสำคัญมาจากหลากหลายประการผสานกันค่ะทั้งสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ทั้งตำแหน่งที่ตั้งของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะอิทธิพลของลมมรสุมที่จะมีปัจจัยในการกำหนดฤดูกาลของประเทศไทยค่ะปัจจัยที่ทำให้เกิดฤดูร้อนในประเทศไทยนะคะก็คือตำแหน่งที่ตั้งของประเทศไทยที่อยู่ใกล้เขตศูนย์สูตรค่ะเราอยู่ในเขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตรทำให้เราได้รับรังสีดวงอาทิตย์ในปริมาณมากตลอดทั้งปีและค่อนข้างตั้งฉากค่ะโดยเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมจะเป็นช่วงที่โลกในซีกโลกเหนือนะคะรวมถึงประเทศไทยค่อยๆเอียงเข้าหาดวงอาทิตย์มากขึ้นเรื่อยๆค่ะทำให้ได้รับแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานานค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีอิทธิพลของลมมรสุมค่ะที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มอ่อนกำลังลงค่ะ ในช่วงปลายฤดูหนาวค่ะประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดเอาอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนเข้ามาปกคลุมประเทศไทยจะเริ่มอ่อนกำลังลงค่ะและค่อยๆพัดเปลี่ยนทิศทางค่ะกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มเข้ามาแทนที่นะคะก่อนที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดเข้ามาอย่างเต็มที่ในฤดูฝนค่ะจะมีช่วงเปลี่ยนผ่านที่ลมเริ่มพัดจากทิศใต้และตะวันออกเฉียงใต้ที่นำพาความชื้นเข้ามาบ้างแต่อาจจะไม่มากพอที่จะทำให้เกิดฝนตกชุกและก็ยังมีอุณหภูมิสูงจากการได้รับแสงแดดโดยตรงค่ะนอกจากนี้นะคะมีความร้อนสะสมเนื่องจากประเทศไทยค่ะได้รับแสงแดดจ้าเป็นเวลานานทำให้พื้นดินและอากาศสะสมความร้อนไว้มากส่งผลให้อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องค่ะจึงเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนที่มีอากาศร้อนจัดและแห้งแล้งในบางช่วงนั่นเองค่ะสำหรับกลไกการเกิดฤดูอื่นๆในประเทศไทยนะคะจะเป็นอิทธิพลจากลมมรสุมค่ะฤดูร้อนค่ะกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเปลี่ยนเป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะและเป็นช่วงที่ซีกโลกเหนือหันเข้าหาดวงอาทิตย์อย่างเต็มที่นั่นทำให้เราได้รับความร้อนสะสมสูงค่ะถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนจัดแต่ในบางครั้งจะมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาจากประเทศจีนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะทำให้เกิดการปะทะกันก่อให้เกิดพายุฤดูร้อนซึ่งก็จะเกิดฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงค่ะส่วนของฤดูฝนค่ะจะเป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยได้อย่างเต็มที่โดยเริ่มจากภาคใต้ขึ้นไปทางภาคเหนือค่ะลมมรสุมนี้จะพัดพาไอน้ำและความชื้นจำนวนมากจากมหาสมุทรอินเดียเข้ามานั่นจะส่งผลทำให้เรามีฝนตกชุกตลอดช่วงฤดูฝนเกือบทั้งประเทศค่ะส่วนฤดูหนาวค่ะจะเป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่านประเทศไทยโดยเริ่มจากภาคเหนือลงสู่ภาคใต้ลมมรสุมนี้ค่ะจะพัดเอาอากาศเย็นและแห้งจากบริเวณความกดอากาศสูงในประเทศจีนเข้ามาปกคลุมประเทศไทยค่ะนั่นจะทำให้ภาคเหนือเริ่มมีอากาศหนาวเย็นและค่อยๆไล่ลงมาทางภาคใต้ส่งผลทำให้ภาคกลางภาคตะวันออกมีอากาศเย็นและภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนตกบ้างในช่วงต้นฤดูฝนนะคะเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านอ่าวไทยนั่นเองค่ะนั่นก็เป็นเหตุผลนะคะว่าทำไมประเทศไทยเราถึงมีฤดูกาลไม่เหมือนกับสากลนะคะนั่นก็เป็นเพราะตำแหน่งที่ตั้งของประเทศนะคะแล้วก็ลมมรสุมที่มีผลทำให้เกิดฤดูกาลต่างๆค่ะนี่เป็นเรื่องราวที่หยิบนำมาฝากกันค่ะในช่วงของคิดสาระดีค่ะ
5: คิดสาระดี
7: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
8: เรื่องการโกงเป็นมหันตภัยเงียบที่เปรียบดังมะเร็งร้ายคุกคามทุกสังคมไม่ต่างจากสนิมที่กัดกร่อนเหล็กหากปล่อยให้ล่วงเลยนานเข้าโครงสร้างหลังคาที่เป็นเหล็กจะผุกร่อนสลายในที่สุดการทุจริตไม่ใช่เรื่องปกติทางสังคมไม่ยอมไม่ทนไม่เพิกเฉยพบเห็นการกระทำผิดแจ้งสายด่วนปปช1205 Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
9: เพราะเราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาสังคมดังนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและแสดงศักยภาพเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุน
10: รวมทั้งจุดประกายให้สังคมได้ตระหนักว่าเด็กและเยาวชนคือกลุ่มคนที่มีพลังมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
11: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น

0: It was bedtime for Coco.
1: ถึงเวลาเข้านอนของโกโก้แล้ว
0: My little bear cub must be tired, said Mummy, after such a busy day.
1: เล่นซนมาทั้งวันลูกหมีตัวน้อยของแม่คงหมดแรงแล้วสิแม่พูด
2: Sweet dreams, said Daddy.
1: ฝันดีนะลูกพ่อบอก
0: As they kissed him goodnight, Coco thought sleepily about his day and wondered what his dreams might bring.
1: ขณะที่พ่อกับแม่จูบราตรีสวัสดิ์โกโก้ก็นึกถึงวันนี้อย่างง่วงงุนและสงสัยว่าคืนนี้จะฝันเรื่องอะไร
0: Remembered lazing in the early morning sunshine.
1: Coco นึกถึงตอนกำลังนอนตากลมรับแสงแดดยามเช้าตรู
0: ่ Climbing with his big sisters.
1: ปีนป่ายกับพวกพี่สาว
0: Playing by their favorite pool.
1: เล่นอยู่ที่ริมบึงแสนโปรด
0: And finding interesting insects.
1: และหาแมลงแปลกๆมาดูกัน
0: Even a ladybird with three spots on one wing and not a single spot on the other.
1: รวมทั้งเต่าทองที่มีจุด3จุดบนปีกข้างหนึ่งแต่ปีกอีกข้างไม่มีจุดเลย
0: Coco found it on the fallen tree that looked like a big bear asleep in the grass.
1: โกโก้เจอมันบนขอนไม้ที่ดูเหมือนมีตัวใหญ่กำลังหลับไหลอยู่ในทุ่งหญ้า
0: Coco had forgotten about the big, scary tree bear until that moment.
1: Coco ลืมเรื่องหมีขอนไม้ใหญ่น่ากลัวนั้นไปแล้วจนกระทั่งตอนเข้านอนนี่แหละ
0: Supposing it came into his dreams tonight.
1: ถ้าขอนไม้น่ากลัวนั้นเข้ามาในความฝันของ Coco คืนนี้ล่ะ
0: He couldn't take the risk. Mummy!He called.
1: Coco ไม่อยากฝันร้ายแม่จ๋าพ่อจ๋า Coco ร้อง
0: Coco told them all about his scary tree bear worry.
1: Coco เล่าให้พ่อกับแม่ฟังว่ามีขอนไม้น่ากลัวทำให้นอนไม่หลับ
0: Daddy said.
2: Shall I give you something nice to think about before you go to sleep?
1: พ่อบอกว่าพ่อเล่าเรื่องดีๆให้ลูกไว้คิดถึงก่อนเข้านอนดีไหม
2: Nice thoughts always keep the bad ones away.
1: เรื่องดีๆจะช่วยปัดเป่าให้เรื่องไม่ดีหายไปได้เสมอ
0: Yes, please. Coco nodded, feeling much braver.About the scary tree bear already.
1: ดีครับโกโก้พยักหน้ารู้สึกกลัวหมีขอนไม้น้อยลงทันที
0: Well, wondered Daddy.
1: ถ้างั้นพ่อนึก
2: Shall I tell you about a day?When there were no scary things.
1: พ่อเล่าเรื่องวันที่ไม่มีเรื่องน่ากลัวให้ฟังดีไหม
2: A day so happy that if you think of it tonight, only sweet dreams will come.
1: วันที่มีความสุขมากๆถ้าลูกคิดถึงมันคืนนี้ก็จะฝันถึงแต่เรื่องดี
0: ๆ What day was that, Daddy?Asked Coco.
1: วันไหนหรือครับ Coco ถาม
0: Daddy kissed the top of his nose and said,
2: "The day you were born."
1: พ่อจูบจมูก Coco แล้วตอบว่าก็วันที่ลูกเกิดไงล่ะ
2: It was one of those days that started misty.
1: วันนั้นหมอกลงแต่เช้า
2: But I knew a hot and sunny day was just around the corner.
1: แต่พ่อรู้ว่าเดี๋ยวอากาศจะต้องอบอุ่นและแจ่มใส
0: A bit like today? Asked Coco.
3: เหมือนอย่างวันนี้เหรอครับ
1: Coco ถาม
0: When I woke up, I couldn't even see over the berry bush.
3: เมื่อเช้าตอนที่ผมตื่นผมมองพุ่มเบอร์รี่แทบไม่เห็นเลย
2: Yes, just like today, Daddy smiled.
1: ใช่แล้วเหมือนวันนี้แหละพ่อยิ้ม
2: And on the day you were born, I gathered the juiciest berries and stickiest honey.
1: ในวันที่ลูกเกิดพ่อออกไปเก็บลูกเบอร์รี่ที่หวานฉ่ำที่สุดและน้ำผึ้งที่เหนียวข้นที่สุด
0: A bit like today? Asked Coco as he remembered lying in the warm sun eating his sweet breakfast berries.
3: คล้ายๆกับวันนี้ใช่ไหมครับ
1: โกโก้ถามพร้อมกับนึกถึงตอนกำลังนอนกลางแดดอุ่นและกินลูกเบอร์รี่หวานฉ่ำเป็นมื้อเช้า
2: Yesaid daddy but even more delicious
1: ใช่แล้วแต่อร่อยกว่าอีกนะพ่อตอบ

0: day you were born, Daddy continued, your big sisters were so happy they found special presents for you.
1: วันที่ลูกเกิดพวกพี่สาวของลูกดีใจมากจนถึงกลับไปหาของขวัญมาให้ลูกพ่อเล่าต
2: ่อ Like my lucky pine cone said Hakoko and my little log boat did they want to play with me too
3: อย่างลูกสนนำโชคกับเรือขอนไม้ลำเล็กๆของผมแล้วพวกพี่ๆอยากเล่นกับผมด้วยไหมครับโกโก้พูด
0: Oh yes laughed Daddy They wanted to play with you right there and then But Mummy said you needed to grow a little first
1: อยากเล่นสิลูก พ่อหัวเราะพวกพี่ๆอยากเล่นกับลูกเดี๋ยวนั้นเลยแต่แม่บอกว่าต้องรอให้ลูกโตขึ้นอีกนิดก่อน
2: Now I've grown, said Coco. We played so much today, we had to jump in two rivers pool to cool down.
3: และตอนนี้ผมก็โตแล้ว
1: โกโก้พูด
3: วันนี้เราเล่นกันเยอะมากจนต้องกระโดดลงแม่น้ำเพื่อคลายร้อนเลยครับ
0: When evening came, remember Daddy.I took you in my arms to watch your first ever sunset and sing you a lullaby.
1: ตกเย็นพ่อกอดลูกไว้ในอ้อมแขนให้ลูกดูพระอาทิตย์ตกเป็นครั้งแรกและร้องเพลงกล่อมลูกพ่อรำลึก
2: Just like every evening, yawned Coco.
3: เหมือนกับทุกคืน
1: โกโก้หาว
0: He loved watching the sun go down with Daddy and singing songs that made them laugh
1: โกโก้ชอบดูพระอาทิตย์ตกกับพ่อและร้องเพลงที่ทำให้ทั้งสองหัวเราะครื้นเครง
0: And on your very first night said Daddy quietlyYou were so tired, you fell fast asleep.
1: ในคืนแรกของลูกลูกเหนื่อยมากจนพลอยหลับไป
0: Mummy and I watched over you, and no scary tree bear or bad dreams came to disturb our little one.
1: พ่อกับแม่คอยเฝ้าลูกไม่ให้มีหมีขอนไม้น่ากลัวหรือฝันร้ายมารบกวนลูกน้อยของเราพ่อพูดเบา
2: ๆ Just like tonight, said Coco.
0: Yes, whispered Daddy.
3: เหมือนคืนนี
1: ้โกโก้พูด
3: ใช่แล้วพ่อกระซิบ
0: And Daddy was right. Only sweet dreams came.
1: พ่อพูดถูกจริงๆด้วยคืนนั้นโกโก้นอนหลับฝันดีตลอดคืน

0: Don't be scared, darling. Keywords.
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Wonder. W-O-N-D-E-R. Wonder. Wonder.
1: สงสัย
0: Favorite. F-A-V-O-U-R-I-T-E. Favorite. Favorite.
1: ที่โปรดปราน
0: Insect. I-N-S-E-C-T. Insect. Insect.
1: แมลง
0: Ladybird. L-A-D-Y.B-I-R-D Ladybird Ladybird
1: เต่าทอง
0: Scary S-C-A-R-Y Scary Scary
1: น่ากลัว
0: Misty M-I-S-T-Y Misty Misty
1: มีหมอก
0: present p r e s e n t present present
1: ของขวัญ
0: sunset s u n s e t sunset sunset
1: พระอาทิตย์ตก
0: Lullaby. L-U-L. L-A-B-Y. Lullaby. Lullaby.
1: เพลงกล่อมเด็ก
0: Yawn. Y-A-W-N. Yawn. Yawn.
1: หาว
0: Disturb.D-I-S-T-U-R-B Disturb Disturb
1: รบกวน
0: Whisper W-H-I-S-P-E-R Whisper Whisper
1: กระซิบ

0: Don't Be Scared, Darling. Written by Amber Stewart. Illustrated by Lane Marlowe. Translated by Rung Arun Sampat Chalit. Read by Dwayne Burgess. And published by Nanmi Books Kiddie.
1: เรื่องโดย Amber Stewart. ภาพประกอบโดย Lane Marlowe. แปลโดย Rung Arun Sampat Chalit.สำนักพิมพ์นามีบุ๊กส์คิดดี้เล่าเรื่องโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

ใดก็มีสะพูดเก่งๆเลวตาเซ็งเซ็งไม่ใหญ่น้องลาลีลาวดีตนเวทีไปก่อนเดี๋ยวหลวงพี่น้ำคน

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ภูเก็ตพ้นจุดพีคงัดวีซ่า LTR ดึงต่างชาติอยู่และลงทุนยาวซับอิงสิทธิหนุนจีนซื้อภูวิลล่าแทนโนมินีอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ตส่งสัญญาณพ้นจุดพีคหลังแรงซื้อต่างชาติชะลอผู้ประกอบการเร่งปรับใช้ LTR วีซ่าดึงกำลังซื้อต่างชาติให้อยู่และลงทุนระยะยาวพร้อมจับตาซับอิงสิทธิทางเลือกใหม่กลุ่มลูกค้าจีนท่ามกลางการเข้มงวดตรวจสอบนอมินีที่กระทบตลาดภูวิลล่าหรูดันเกมซื้อขายเข้าสู่ยุคถูกกฎหมายถือครองชัดเจนนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ตระบุว่าช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาตลาดอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ตเติบโตโดดเด่นด้วยแรงส่งจากการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวและการกลับมาของนักลงทุนต่างชาติทำให้ทั้งตลาดที่อยู่อาศัยและโรงแรมขยายตัวอย่างรวดเร็วปี2567มีอัตราการดูดซับในระดับสูงมากแต่หลังจากนั้นเริ่มชะลอตัวโดยปี2568ทิศทางการตลาดลดความร้อนแรงลงไตรมาสแรกของปี2569ทั้งคอนโดมิเนียมและบ้านแนวราบอัตราดูดซับเริ่มทรงตัวเข้าสู่แนวโน้มขาลงสะท้อนว่าตลาดกำลังเปลี่ยนผ่านจากช่วงเร่งตัวไปสู่ระยะที่ผู้ประกอบการต้องกลับมาให้ความสำคัญกับจังหวะการขายและการบริหารซับพลายมากขึ้นการตลาดโรงแรมแม้ภาพรวมทรงตัวใกล้เคียงกับปีก่อนแต่ไม่ได้หมายความว่าผู้ประกอบการทุกระดับจะได้รับผลกระทบเท่ากันกลุ่มลักชัวรี่และอัปเปอร์อัพสแควร์ยังคงทำผลงานได้ดีมีความสามารถปรับเพิ่มราคาห้องพักโรงแรมระดับ 2-3 ดาวครึ่งเริ่มเผชิญแรงกดดันผลประกอบการลดลงเมื่อเทียบช่วงเดียวกันกับปีก่อนจุดสำคัญอยู่ที่ซัพพลายยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งจากคอนโดและโรงแรมใหม่ทำให้จำนวนห้องพักในตลาดเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ป่าตองและเชิงทะเลต้องจับตาเป็นพิเศษเนื่องจากมีโครงการคอนโดจำนวนหนึ่งที่ได้รับอนุญาตแล้วนำมาบริหารจัดการแนวรูปแบบโรงแรมส่งผลให้การแข่งขันด้านห้องพักเข้มข้นขึ้นประกอบกับโรงแรมต้องบริหารทั้งราคาคุณภาพและตำแหน่งทางการตลาดเพื่อรับมือกับซัพพลายที่ไหลเข้าสู่ตลาดพร้อมกันนักท่องเที่ยวรัสเซียยังขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งโครงสร้างนักท่องเที่ยวต่างชาติถือเป็นอีกตัวแปรสำคัญในตลาดภูเก็ตจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนรถ
10: เธอได้ยินไหมคุณแม่พี่เก่งอ่านข่าวรถไฟชนกับรถกระบะเมื่อวานนี
11: ้ฉันได้ยินแล้วฉันยังแอบไปดูรูปในหนังสือพิมพ์เลย
10: เอ๊ะสีสวัสดิ์ฉันเกิดสงสัยขึ้นมาน่ะทำไมรถจึงเขียนรอเรือถอถุงล่ะแล้วทำไมรถหวานจึงเขียนรอเรือกับสอเสือเขียนไม่เหมือนกันเลยอ่ะแต่อ่านเหมือนกันได้ยังไงอ่ะ
11: ก็มันคนละคำกันคนละความหมายกันนะสิ
10: อุ๊ยฉันนึกออกแล้ววันก่อนฉันได้ยินพี่ก้อยเขาอ่านว่ารถไฟรถตุ๊กๆรถบรรทุกและรถม้ารถแท็กเตอร์ใช้ไถนารถไฟฟ้าและรถเมย
11: ์คำว่ารถสะกดได้หลายอย่างสะกดด้วยดอเด็กคือรถน้ำสะกดด้วยถอถุงคือรถยนต์สะกดด้วยสอเสือคือรถอาหาร
8: แล้วพบกันใหม่นะคะรู้รักภาษาไทย
12: อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
13: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะมาอัปเดตสถานการณ์แล้วก็สีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะวันนี้อยู่กับคุณปัทภีเรืองศรีแล้วก็ดิฉันทิพย์ตะวันเถระในพงษ์ค่ะ
14: สวัสดีคุณผู้ฟังครับ
13: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการของเราได้นะคะทางช่องทางต่างๆของไทย PBS Podcast รวมไปถึงรับฟังผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายที่รับถ่ายทอดสัญญาณอีกด้วยวันนี้เราพาไปฟังเรื่องที่อาจจะอยู่ในยุโรปนะไกลจากบ้านเราซะหน่อยแต่ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็หลายๆคนก็พูดถึงกันอยู่บ้างว่าเอ๊ะมันกลับมาอีกแล้วเหรอประเด็นนี้คือเรื่องที่เราจะพูดถึงเนี่ยเป็นเรื่องของ Brexit
14: เหมือนปลุกผียังไงไม่รู
13: ้คือ Brexit เนี่ยก็คือการที่คือก่อนหน้านี้ในยุคโอ้2016
14: พอดี10ปีพอดี
13: ปี2016ก็นายกรัฐมนตรีตอนนั้นนี่น่าจะเป็นเดวิดแคมเมรอน
14: ครับผม
13: ไม่รู้อะไรดลใจคงคิดว่าจะชนะแหละหรือเปล่า ก็เลยจัดทำประชามติให้ชาวอังกฤษเป็นคนออกเสียงว่าจะให้ประเทศเนี่ยอยู่กับสหภาพยุโรปไหมหรือจะออกจากสหภาพยุโรปปรากฏว่าผลโหวตคือออกแล้วหลังจากนั้นเนี่ย10ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจของอังกฤษเองปัญหาต่างๆเนี่ยคือดิฉันก็มองว่ามันก็ย่ำแย่ลงไปเยอะนะ
14: ใช่เหมือนทุกอย่างรุมเร้าหมดเศรษฐกิจก็ไม่ฟื้นแล้วปัญหาอย่างอื่นก็ตามมา
13: ใช่คือมันก็เลยทำให้หลายๆคนมองเอ๊ะ Brexit เป็นจุดเริ่มต้นหรือเปล่าที่ทำให้อังกฤษเผชิญปัญหาอะไรแบบนี
14: ้
13: ล่าสุดนะคะตัวนายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์นัมเนี่ยก็ออกมาพูดทรงในทำนองว่าเอ๊จะพาอังกฤษกลับเข้าสภาพยุโรปอีกครั้งหรือไม่แล้วจะทำได้หรือเปล่าอ่ะ
14: ใช่ก็ออกมาเปรยๆว่าแบบมีความคิดเหมือนกันว่าควรจะทำประชามติอีกรอบเรื่องของการให้อังกฤษ
13: กลับ
14: เข้าไปในเป็นสมาชิกสภาพยุโรปดีไหม
13: คือมันเหมือนชักเข้าชักออกอ่ะคุณคือตอนที่จะออกเนี่ยมันก็คุยกันยากนะ
14: ค
13: ือจะออกยังไงกฎหมายที่ผูกอยู่ด้วยกันเรื่องของคือถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ใช้ยูโรนะ
14: ครับ
13: แต่ว่ามันก็มีเป็นตลาดอ่ะมันแค่ไม่ใช่ตลาดสินค้านะมันคือตลาดแรงงานด้วยการคุยกันยังไงมันก็ยากอ่ะ
14: กระทบมากมาก
13: แล้วคุยมาเนี่ยอุตส่าห์จะได้ ไม่ได้แล้วเนี่ยแล้วจะมาคุยเพื่อกลับเข้าไปอีกรอบแบบเนี้ยแล้วในยุคตอนนี้ที่ความอยู่รอดของสหภาพยุโรปหรือว่า EU เนี่ยก็ถูกตั้งคำถามเหมือนกันนะ
14: ก็ระสำระสายเพราะว่าเอาพูดตรงๆประเทศที่เป็นแกนหลักของสหภาพยุโรปตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร
13: ่คือสถานการณ
14: ์ฝรั่งเศส
13: คือสถานการณ์ของกลุ่มขั้วการเมืองที่เขาค่อนข้างที่จะไม่เอา EU อย่างนี้ดีกว่าไม่เอา EUพวกขวาจัดอย่างเงี้ย
14: ครับ
13: กำลังก้าวเข้ามามีอิทธิพลทางการเมืองสูง
14: สูงมาก
13: มากขึ้นเรื่อยๆในหลายๆประเทศที่เป็นโดยเฉพาะประเทศที่เป็นประเทศใหญ่ๆอย่างที่ คุณปัทภีบอกนะคะก็เลยอาจจะทำให้EU เองก็ปัจจุบันก็มีปัญหาของตัวเองอยู่แล้วด้วยเหมือนกันมันจะยัง relevant มันจะยังคงอยู่รอดในสถานการณ์โลกที่เป็นแบบนี้หรือไม่มันก็ถูกตั้งคำถามเหมือนกันนะ
14: แบบเนี้ยแต่ในมุมของอังกฤษในมุมของเบอร์นัมเขาก็บอกว่าตั้งแต่ Brexit เนี่ยผ่านมา10ปีเนี่ยเขาบอกว่าเป็น decade of low growth คือเป็นทศวรรษที่เหมือนสูญหายอ่ะเป็นทศวรรษที่เศรษฐกิจอังกฤษประสบปัญหาการเติบโตต่ำมากต่ำกว่าประเทศถ้าดูในประเทศ G7 ก็ต่ำที่สุดด้วยแล้วก
13: ็ไม่ดิฉันมองง่ายๆอย่างนี้เลยนะค่าเงิน
14: ปอนด์ชัดมากเลยดิ่งแบบ
13: ลงจนไม่รู้จะลงยังไงอ่ะคุณลงจนตกใจอ่ะ
14: ครับ
13: นะคะ
14: ก็เป็นปัญหาที่เหมือนว่าพอเบอร์แนมบอกมาพูดปุ๊บเนี่ยก็เป็นที่กลับมาถกเถียงอีกครั้งว่าเฮ้ยอังกฤษถึงเวลาที่จะทบทวนเรื่องนี้หรือไม่นะครับเพราะว่าปัญหาเศรษฐกิจอะไรต่างๆมันรุมเร้าเหลือเกินถ้าดูอย่างเช่นแรงงานเนี่ยแรงงานก็เป็นปัญหามากพอหลัง Brexit แรงงานที่มาจาก EU คือหายไปหมดหายไปเยอะมาก
13: คือต้องเล่าให้คุณผู้ฟังแบบนี้ก่อนคือในตอนที่อังกฤษยังอยู่กับ EU เนี่ย คือตัวคนชาติอื่นๆที่เป็นสมาชิก EU เช่นอิตาลีเช่นคนเยอรมัน
14: ใช่ครับ
13: คนฝรั่งเศสเงี้ยเขาสามารถมาเรียนมาทำงานคือเป็นการเดินทางเสรีเหมือนซิงเกิลมาร์เก็ตตลาดเดียวอย่างเงี้ยค่ะ
14: ใช่ครับ
13: คุณเหมือนกับคุณข้ามไปข้ามมาเดินทางข้ามประเทศโดยที่มันง่ายอ่ะคุณอยากไปทำงานข้ามไปทำงานฝั่งอังกฤษก็ทำได้แต่เมื่อคุณออกจาก EU ปั๊บเนี่ยเรื่องของการควบคุมคนที่จะเข้าประเทศถึงแม้เขาจะพยายามที่จะผ่อนคลายมาตรการอ่ะ
14: ครับ
13: มันก็ไม่เหมือนกัน
14: ใช่แล้วประเด็นคือสวนทางกับคนที่เป็นพลเมืองนอกสมาชิก EU เข้ามาสูงขึ้นมากหลังจากที่อังกฤษนะครับใช้ระบบตรวจคนเข้าเมืองที่ไม่ใช่แบบ EU หลังจากถอนตัวออกจาก EU เต็มรูปแบบเนี่ยก็คือคนพลเมืองนอก
13: EU
14: นอก EU
13: เป็นนอน EU
14: เข้ามาเยอะมากอันนี้รวมถึงผู้อพยพด้วยก็คือกราฟพุ่งสูงขึ้นมากเพิ่งมาลดลงเมื่อปีก่อนเพราะว่าตัวของรัฐบาลอังกฤษเริ่มใช้มาตรการที
13: ่
14: คุมเข้มมากขึ้นเพราะว่าเจอปัญหามาเยอะนะครับคือตัวของเบอร์แนมเขาก็เปิดประเด็นเรื่องนี้ว่าเศรษฐกิจเป็นปัญหาจริงๆเป็นปัญหาใหญ่มากของอังกฤษที่รู้สึกว่าการทำ Brexit เนี่ยทำให้อังกฤษพลาดโอกาสตรงนี้ไปถามว่าคนผู้นำของชาติEU อื่นๆเขาก็มองไงมาคงก็บอก welcome back พร้อมต้อนรับอยากให้กลับ
13: คืองั้นงี้นะคืออังกฤษเนี่ยยังไงก็เป็นประเทศมีเงิน
14: ใช่
13: มีศักยภาพคนมีเงิน
14: ครับ
13: ยังไงเขาก็ต้องอยากคือคนประเทศที่มีคุณภาพยังไงเขาอยากให้มาเป็นเพื่อนรวมอยู่ในกลุ่มด้วยอยู่แล้วอ่ะเพราะว่าอังกฤษถ้าเข้าไปจริงๆอ่ะไม่ได้พาปัญหาเข้าไปไงแต่อาจจะไปช่วยกันสร้างปัญหาหรือเปล่านี่อีกเรื่องนะ
14: อีกเรื่องนึง
13: แต่คืออังกฤษเองเนี่ยคือหลายด้านเขาก็พร้อมคือปฏิเสธไม่ได้จริงๆเขาไม่ใช่ประเทศที่อาจจะแบบไม่มีเงินแล้วอยากเข้าไปต้องไปปูระบบใหม่อย่างเงี้ยมันก็เรื่องใหญ่ไงแต่แบบนี้มันเขามีระบบรองรับทั้งหมดอยู่แล้วนะ
14: คนเคยกันเคยเป็นกันเคยเจอกันรู้จักกันอยู่อะไรครับก็อาจจะเข้าง่ายกว่าแต่ว่าเข้าง่ายจริงไหมเดี๋ยวต้องมาดูวิเคราะห์กันแต่ทีนี้ไปสำรวจคนอังกฤษ
13: ว่าไง
14: ใช่คนอังกฤษเขามองว่าไงผลสำรวจเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาของ UK Group ก็คือว่าพบว่า 55% อยากให้กลับเข้าไปเป็นสมาชิกของ EU กับคนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยคือ 32% ก็ถือว่าสัดส่วนเยอะมากเลยนะ
13: คือจริงๆตอนที่ลงประชามติออกจาก EU เมื่อ10ปีที่แล้วอะก็หักปากกาเซียนอยู่พอสมควรนะคือหลายคนก็เชื่อว่าเอ้ยน่าจะรอดแหละแต่ว่า
14: ไม่รอดแต่เฉียดนิดนึงนะประมาณ52
13: ต่อมันน้อยมากอะ
14: ค
13: ่ะแล้วก็ครั้งนี้พอคนเห็น10ปีผ่านไปอะไรๆดูจะย่ำแย่กว่าเดิมก็เลยอาจจะเปลี่ยนใจ
14: แต่ว่าโพเดียวกันเนี่ยอันนี้น่าสนใจโพเดียวกันบอกว่า 73% ของคนที่โหวตเนี่ยเขามองว่าอยากให้อังกฤษเนี่ยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ EU มากกว่าไปรวมกันเป็นหนึ่งเดียวก็เลยงงๆว่า
13: จริงๆอ่ะอันนี้ก็เป็นคือส่วนหนึ่งที่เขาคือถ้ามองย้อนไปอ่ะมันก็การออกจาก EU มันมีหลายเลเยอร์ม
14: ัน
13: มีหลายเฉดคือไม่ใช่ว่าคือดิฉันเชื่อว่าคนกลุ่มนี้ยังเป็นคนกลุ่มเดิมที่โหวตให้ออกเพราะเขามองแล้วก็เชื่อตามแคมเปญเนอร์อย่างบอริส จอนสันอย่างเงี้ยในการที่เชียร์ให้ออกเนี่ยคือเขาใช้คำว่า take back control ก็คือดึงสิ่งที่คุณมีอำนาจในการตัดสินใจอ่ะกลับมาอยู่ที่รัฐบาลของประเทศของคุณแทนที่คุณจะปล่อยให้อำนาจนั้นเนี่ยไปอยู่ในวงของยุโรป อยู่ในวงของผู้นำประเทศต่างๆใน EU ที่จะต้องมาคุยกันมาโหวตกันว่าจะเอานโยบายยังไงจะออกกฎหมายอะไรยังไงอันเนี้ยคือในมุมของคนที่เขาไม่อยากอยู่กับ EU เขามองว่ามาตรการที่มันออกมามันไม่เวิร์กอ่ะกับอังกฤษอ่ะแล้วมันก็ทำให้อังกฤษตัดสินใจอะไรต่างๆดำเนินนโยบายสำคัญของตัวเองไม่ได้
14: ใช่มันก็เหมือนหลุดเขาเรียกว่าอะไร
13: คือใจนึงอ่ะเขาก็อยากได้ผลประโยชน์ของการรวมกลุ่มกันนั่นแหละเพราะว่าโอเคในด้านหนึ่งการรวมกันอ่ะมันก็ย่อมดีกว่าเศรษฐกิจที่คุณใหญ่กว่า คนที่เดินทางไปมาซื้อขายของคือคุณอยู่อังกฤษคุณสามารถนำเข้าอาหารจากในฝั่งของยุโรปภาคพื้นอย่างสเปนสตรอเบอรี่อย่างเงี้ยหรือว่าอาหารอะไรก็ได้เข้าไปในเกาะอังกฤษโดยที่คุณไม่ต้องเสียภาษีอย่างเงี้ยแล้วมันซื้อขายของมันง่ายแต่พอคุณไม่ได้อยู่ใน EU อ่ะปัญหาตรงนี้มีละแต่คือในด้านนึงอ่ะคือคุณก็สามารถมาคุยกันแล้วก็ออกกฎหมายหรือออกระเบียบเพื่อให้ความสัมพันธ์เนี่ยอย่างที่คุณปัทภีบอกว่า 70% บอกว่าไม่อยากให้อยู่ใน EU แต่อยากให้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดดิฉันมองว่ามันก็คือการไม่อยู่นั่นแหละแต่ว่าคุยกันทำยังไงให้เสมือนว่าเหมือนอยู
14: ่
13: แต่มันยากไง10ปีผ่านมายังทำไม่ได้เลยคุณ
14: มันก็จะมีออปชันที่ตัวของสื่อที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจFinancial Timesเขาลองวิเคราะห์มาว่ามันจะออกหน้าไหนได้บ้างเพราะว่าการจะเข้าไปกลับเข้าไปมันก็ยากเหมือนกัน
13: การจะกลับเข้าไปก็มีปัญหาเยอะ
14: ใช่ออปชันที่1คือก็ส่งๆงี้แหละ
13: ลากไปเรื่อยๆ
14: ลากไปเรื่อยๆพยายามไปเน้นที่การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันให้มันดีขึ้นดีกว่าแล้วก็ไม่ได้รวมกันไม่ได้กลับเข้าไปก็คืออยู่อย่างนี้แหละแต่แค่ทำให้มันใกล้ชิดทำให้มีความสัมพันธ์มากขึ้นแต่มันก็นั่นแหละครับมันก็จะเป็นปัญหาอย่างนี้ต่อไป
13: คือในท้ายที่สุดเดี๋ยวมันก็จะเจอปัญหาอีกท
14: ี
13: เพราะเวลาขายของอ่ะอย่างเรื่องอายุน้ำมันแพงแบบเนี้ยสินค้าถ้าสมมุติอาเจอซูเปอร์เอลนีโญผลผลิตทางการเกษตรต่ำ
14: ครับ
13: หรือว่ามีปัญหาอะไรสักอย่างแล้วทำให้ราคาอาหารโลกพุ่งสูงอย่างเงี้ย เราจะคุยกันยังไงระหว่างคุณเป็นสมาชิก EU เขาก็ต้องให้คนที่อยู่ในกลุ่ม EU มาเป็นระดับหนึ่งก่อน
14: แน่นอนง่ายกว่
13: าแล้วคุณที่อยู่นอก EU อ่ะถึงแม้คุณจะเป็นยุโรปอ่ะคุณก็เป็นไม่ใช่ priority ของเขาอ่ะมันก็พูดยากอ
14: ่
13: ะแล้วมันในท้ายสุดมันก็ต้องมาคุยกันแล้วจะคุยกันได้หรือเปล่าเพราะยังไงคุณก็ไม่ใช่สมาชิกอยู
14: ่ใช่มันก็เป็นปัญหาที่หลายคนก็กังวล
13: ดิฉันว่ามันจะเจอปัญหาเดิม
14: ปัญหาเดิม
13: ปีที่ผ่านมาก็เจอปัญหานี้ แล้วถ้าคุณยังรักษาสถานะมันก็อาจจะเจอปัญหาเด
14: ิ
13: ม
14: ใช่มันก็อาจจะลากยาวต่อไปออปชั่นที่2คือเป็นคัสตอมยูเนียนเป็นสหภาพศุลกากรซะก็คือลดภาษีตัดกำแพงภาษีตัดทารีฟไป
13: อันนี้ก็น่าสนใจ
14: อันนี้ก็น่าสนใจแต่ประเด็นคืออันเนี้ยมันก็หมายความว่าคุณเสียสิ่งที่คุณเรียกร้องเสรีภาพที่คุณเรียกร้องมากที่สุด
13: จริงคืออันเนี้ยคุณเทคแบ็คคอนโทรลไม่ได้แล้วเพราะว่า คือไม่ต่างจากเดิมสักเท่าไหร่ในแง่ของเศรษฐกิจเพราะซื้อขายอะไรคุณก็ต้องไปคุยกับเขา
14: ใช่แต่ว่านั่นแหละคุณเสียเรื่องกำแพงภาษีไปคุณเสียผลประโยชน์ตรงนี้ไปด้วยอะไรครับก็จะเป็นสิ่งที่คนที่ต่อต้านการเข้าไปกลับไปเป็นสมาชิกเขาอาจจะยึดถือเลยสำคัญเพราะมันเป็นฟรีดอมที่คุณกำหนดได้เองเรื่องของกำแพงภาษี
13: ไม่แต่ประเด็นนะคุณจริงๆคือมันก็ต้องได้อย่างเสียอย่าง
14: ใช่
13: คือถ้าคุณจะอยากได้แบบหนึ่งคุณก็ต้องยอมเสี่ยงมันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะได้ทุกอย่าง
14: ใช
13: ่ครบตามต้องการ
14: อ
13: ่ะ
14: ครับออปชั่นที่3เป็นตลาดเดียวซิงเกิลมาร์เก็ต
13: มันก็จะเข้มขึ้นไปอีก
14: มันก็จะเข้มขึ้นไปอีกแต่ว่าอันเนี้ยอันนี้เป็นพรรคลิเบอรัลเนี่ยเขาเสนอนี่ liberal democrat เขาเสนอทางนี้มาแต่ว่าประเด็นสำคัญคือเรื่องเนี่ยการจะรวมตลาดเป็นหนึ่งเดียวมันต้องใช้เวลาเจรจาที่ยาวนาน แน่นอนมาลากอยู่แล้ว
13: ใช่แล้วจะคุยกันไม่ได้ด้วยเพราะว่าคุณอย่าลืมว่าภาคธุรกิจที่เขาอาจจะขัดกันผลประโยชน์ที่มันอาจจะไม่ลงตัวหรือไม่ลงล็อกกับทางฝั่งที่เป็นสมาชิก
14: ครับ
13: ก็เขาก็อาจจะเข้ามามีอิทธิพลในการที่จะสรุปไอ้ตัวข้อตกลงที่จะทำร่วมกันก็เป็นได้เหมือนกันปัญหาเยอะเน
14: า
13: ะ
14: ใช่เพราะว่าการรวมตลาดมันเป็นเรื่องใหญ่มากเรื่องใหญ่มาก
13: มีออปชันอื่นอีกไหม
14: มีออปชันอื่นไหมทำเป็นข้อตกลงเฉพาะระหว่าง EU กับเป็นความสัมพันธ์รูปแบบพิเศษ
13: ไม่ใช่ว่าเป็นการคุยกันเฉพาะสินค้าใช่ไหมแต
14: ่
13: เป็นการขึ้นความสัมพันธ์พิเศษใหม่ระหว่าง UK กับ EU
14: ใช่แต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันจะมันพอมันพิเศษอ่ะมันก็จะมีการต้องคุยนู่นคุยนี่รายละเอียดมันจะเยอะรายละเอียดมันจะเยอะกับออปชั่นที่5คือเรื่องของ
13: มี5ออปชั่นเลยเหรอ
14: ก็คือเรื่องของกลับเข้าไปเป็นสมาชิกกันแหละแต่ประเด็นคือ
13: มันก็ต้องคุยกูดี
14: มันต้องคุยอยู่ดีแล้วก็ถามว่าอังกฤษเนี่ยอาจจะได้เปรียบอย่างนึงเพราะว่าความพร้อมอะไรต่างๆเคยเป็นสมาชิก EU มาก่อนอะไรครับความพร้อมอะไรต่างเข้าหลักเกณฑ์อะไรมันก็อาจจะ
13: ไม่ต้องดูเยอะ
14: ไม่ต้องดูเยอะมากแต่มันก็ต้องใช้เวลาเจรจาอีกดีแล้วมันต้องปรับใหม่อยู่ดีเพราะว่าคุณไปเจรจาย
13: กเลิก
14: ไปหมดแล้วมันก็ต้องเจรจากลับมาใหม่อยู่ดีอันเนี้ยมันก็จะวุ่นวายอีกทีนึงคือหาทางออกยากมากเลย
13: เอางี้คิดเรื่องประชามติได้ก่อนว่าจะทำหรือไม่ทำ
14: ใช่
13: แล้วประชามติทำออกมาแล้วเนี่ยจะยังไงต่อแต่ถ้าคุณขึ้นประชามติเมื่อไหร่คุณรอไว้ได้เลยนะว่าปัญหาจะต้องตามมาไง
14: ใช่
13: คือมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ทำประชามติแล้วจะไม่เกิดปัญหาตามมาคือดิฉันไม่ได้ต่อต้านการทำประชามตินะ
14: ครับ
13: แต่เมื่อคุณตัดสินใจอะไรสักอย่างแล้วแน่นอนคุณก็ต้องทำดังนั้นเมื่อคุณทำมันก็จะต้องตามมาด้วยเรื่องราวปัญหาต่างๆให้คุณแก้ไม่ว่าประชาชนชาวอังกฤษจะเลือกกลับเข้าไปใน EU เลือกอยู่สถานะเดิมหรือเลือกความสัมพันธ์แบบไหนกับ EU ก็ตาม
14: มันก็ต้องได้อย่างเสียอย่างแหละ
13: ปัญหามันต้องมีอยู่แล้ว
14: ความสัมพันธ์นะครับ
13: แต่ตอนนี้ที่ฉันขอแนะนำเบอร์นัมอย่าเพิ่งทำลำพังแค่สถานการณ์สงครามในตอนออกกลางนี่ดิฉันว่ายุโรปกับสหรัฐอะไรต่างๆอังกฤษเนี่ยคุยให้เคลียร์ก่อน
14: นี่มีคนออกมาพูดอีกคนด้วยนะในเจลฟาลาด
13: โอ้ยตาย
14: เขาออกมาพูดเลยนะว่า
13: แ
14: หมเบอร์เนี่ยปลุกประเด็นนี้เนี่ยเข้าทางพรรครีฟอร์มเลยเนี่ย
13: ทำไมอ่ะ
14: เหมือนแบบคนจะได้แบบ
13: จะได้ไปเลือกเขา
14: เขาจะได้มาหาพรรคเป็นโอกาสพรรครีฟอร์มมากขึ้น
13: ก็กระแสเขากำลังมาเนาะพวกเขาก็เยอะ
14: ครับ
13: พวกเขาในยุโรปก็พอสมควรนะฮะก็ต้องรอดูกันต่อนะว่าจะยังไงแต่ดิฉันว่าหน้าสิวหน้าขวัญกว่าคือ1สถานการณ์สงคราม2คือยุโรปเอียงขวา
14: ใช
13: ่การเลือกตั้งต่างๆเนี่ยที่กำลังตามมาอยู่เรื่อยๆเนี่ยคือแนวโน้มของแนวคิดทางการเมืองที่เอียงขวามากขึ้นเรื่อยๆของยุโรปก็ดูจะส่งผลกระทบต่อนโยบายหลายอย่างเหมือนกัน
14: ใช่ใช
13: ่อ่ะมาดูใกล้บ้านของเราบ้างอันนี้เป็นเรื่องเบาๆคุณผู้ฟัง
14: ครับ
13: ประเทศสิงคโปร์นะคะคือสิงคโปร์อ่ะเป็นประเทศเล็ก
14: ๆใช่
13: ประชากรก็ไม่เยอะ
14: ครับ
13: แต่เขาก็ยังไม่วายเจอปัญหาไม่ต่างจากบ้านเราและหลายประเทศนะคะนั่นคือมีอัตราการเกิดต่ำ
14: โอ้เจอกันทั้งเอเชียเลยผมว่าเนี่ย
13: คนแต่งงานกันน้อยไง
14: ครับ
13: แต่งงานแล้วก็ไม่มีลูกแล้วเขาบอกอายุของคนสิงคโปร์ที่แต่งงาน
14: อ
13: ะสูงขึ้นคือ30กว่านะ
14: โอ้
13: กว่าจะแต่งผู้ชายเนี่ยอยู่ที่ 30.8 ปีผู้หญิงเนี่ยอยู่ที่ 29.1 ปีแล้วคือถ้าคุณแต่งช้าคุณก็มีลูกช้า
14: ใช่โอกาสจะมีลูกก็น้อยลงที่จริงคนที่อายุมากขึ้นโอกาสที่จะมีลูกแล้ว
13: ก็น้อยแล้วก็
14: แข็งแรงเนี่ย
13: เขาไม่แนะนำด้ว
14: ย
13: เพราะว่ามันไม่ค่อยดีต่อสุขภาพแม่ด้วยนะคะแล้วก็อย่างสถิติของในสิงคโปร์เองเขาบอกว่าคุณแม่ที่มีลูกคนแรกเนี่ยคลอดลูกคนแรกเนี่ยอายุเฉลี่ยเนี่ยเมื่อปี2025อยู่ที่ 31.9
14: โอ้ครับ
13: 31เกือบ32นะ
14: ก็ถือว่าเอาจริงๆเยอะนะ
13: ใช่เพราะว่านั่นหมายความว่าถ้าคุณให้เพย์เซฟจริงๆอะคือคุณควรมีลูกก่อนอายุ35
14: ค
13: ือหลัง35ไม่ค่อยเวิร์กละดังนั้นถ้าลูกคนแรกของคุณเนี่ยอายุเกือบ32แล้วอ่ะ
14: ก็น่าจะได้คนแรก
13: ให้2คน
14: ครับ
13: เพราะว่ายากอ่ะในยุคนี้นะที่คุณแม่จะมีลูกทุกปีเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าผู้หญิงทำงาน
14: ใช่ใช
13: ่เออ
14: บริบทเปลี่ยนไป
13: สิงคโปร์จะแก้ปัญหาเรื่องเกิดต่ำได้ยังไงรัฐบาลหน่วยงานรัฐบาลผุดไอเดียบริการวิเศษที่ฉันได้ยินแล้วแบบฮะเอาจริงเหรอ
14: ครับ
13: รับจัดหาคู่บริการจัดหาคู่นะคะแต่เขาจำกัดว่าคุณจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเท่านั้น
14: อ๋อครับ
13: คือตามธรรมดาโอเคทุกประเทศมีอยู่แล้วบริษัทที่ให้บริการหาคู่ก็คือคุณก็สมัครไปคุณก็กรอกอายุไปคืออายุเท่าไหร่ก็ได้ไงคือเขาไม่ได้กำหนดแล้วเพราะคุณต้องจ่ายเงินให้ซื้อบริการให้เขาจับหาคู่ให้คุณคุณก็จะอาชีพอะไรก็เรื่องของคุณเงื่อนไขความชอบอะไรก็เรื่องของคุณแต่อันนี้เป็นบริการของทางสิงคโปร์เองในกระทรวงไหนก็ได้หน่วยงานรัฐหน่วยงานไหนก็ได้แต่คุณต้องเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่สำคัญกำหนดอายุอันนี้เป็นตัวที่ทำให้คนบางกลุ่มออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะ
14: ครับ
13: เฮ้ยกำหนดอายุแบบนี้คือคุณตั้งโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้คนเนี่ยแต่งงานแล้วมีลูกแก้ปัญหานี้อย่างเดียวคุณไม่ได้แก้ปัญหาอื่นเลยเพราะเขากำหนดอายุ 21-35 ปี
14: ก็วัย
13: แต่งงานมี
14: ล
13: ู
14: กอ่ะ
13: คือถ้าคุณแก่กว่า35เนี่ยคุณสมัครเข้าร่วมโครงการหาคู่ไม่ได้นะถึงแม้คุณจะโสด
14: โอ้อ
13: ันเนี้ยเขาก็เลยมีบางกลุ่มที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐบางกลุ่มที่เขาออกมา
14: ครับ
13: เดาน่าจะเกิน35แล้วไม่เข้าข่ายก็เลยไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ออกมาแบบทำไมต้องกำหนดอายุด้วยว่าจะต้องมีอายุเท่านี้นี่มันไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องการหาคู่ให้กับเจ้าหน้าที่เลยนะนี่มันเป็นการแก้ปัญหาเรื่องอัตราการเกิดอย่างเดียวแต่รัฐก็บอกแล้วว่าแก้ปัญหานี้ไง
14: ค
13: ือคุณอยากสมัครคุณทำยังไงคือถ้าเข้าเกณฑ์เป็นเจ้าหน้าที่รัฐอายุ 21-35 ปีคุณก็สมัครเข้าไปได้เลยนะคะแล้วเขาจะใช้วิธีเขาโฆษณาไว้แบบนี้ว่าเขาเนี่ยจะหาช่องทางในการเดทแล้วก็หาคู่ในแบบที่แตกต่างออกไปก็คือคุณสมัครเข้าไปเขาจะใช้อัลกอริทึมช่วยจับคู่ให้คือเวลาคุณลงทะเบียนเสร็จเนี่ยคุณต้องใช้ข้อมูลการลงทะเบียนจะเป็นแบบข้อมูลดิจิตอลเกี่ยวกับเรื่องของบัตรประชาชนของเขาก็คือเป็นข้อมูลเกี่ยวกับส่วนบุคคลของคุณนะคะรวมไปถึงตอบคำถามเป็นแบบสำรวจนะคะก็จะสอบถามเรื่องทั่วไปแหละว่าคุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรพฤติกรรมของคุณเป็นยังไงงานอดิเรกคุณ ทำอะไรอะไรเงี้ยก็เบสิกเบื้องต้นเหมือนเวลาหาคู่นั่นแหละแล้วเขาก็จะใช้ไอ้เจ้าอัลกอริทึมมาจับมาช่วยในการจับคู่เป็นกลุ่มว่ากลุ่มนี้มีความชอบเหมือนกันก็มาจับคู่กันนี้นะคะก็เพิ่งเปิดตัวไปได้สัปดาห์ที่แล้วเปิดตัวไปสัปดาห์ที่แล้วนะคะบางคนก็โอเคนะคือเจ้าหน้าที่ที่เขาออกมาให้สัมภาษณ์บางคนกับสำนักข่าว BBC นะเขาบอกว่าก็อย่างน้อยๆนะถึงแม้ว่าโครงการนี้จะดูไม่ได้ต่างจากการหาคู่ทั่วไปหรือการหาคู่ผ่านแอปต่างๆอ่ะแต่งน้อยก็มั่นใจได้ระดับหนึ่งว่าจะไม่โดนหลอกเอออันนี้ก็จริง
14: เป็นเจ้าหน้าที่รัฐด้วยกัน
13: ใช่ใช่คืออย่างน้อยคุณก็มั่นใจนิดนึงว่าคนที่คุณถูกจับคู่ด้วยเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเหมือน

0: กัน
1: มีตัวตนจริง
0: แล้วมันมีการตรวจสอบเออคืออย่างน้อยเขาคงไม่เอาอาชีพการงานเขาเจ้าหน้าที่รัฐมาเสี่ยง
1: ครับ
0: อย่างน้อยก็มั่นใจได้จะจับคู่ดีไม่ดีก็ลองดูอะไรแบบนี้นะคะซึ่งตอนนี้ยังเป็นโครงการนำร่องอยู่นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าบางส่วนออกมาวิจารณ์เรื่องของการกำหนดอายุใช่ไหมไม่ใช่แค่นั้นบางกลุ่มเนี่ยวิจารณ์ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติคือเลือกปฏิบัติอย่างไรคุณจำกัดอยู่แค่เจ้าหน้าที่รัฐน่ะแล้วที่ดิฉันไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐหรือดิฉันเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแต่ดิฉันชอบคนอื่นอย่างเงี้ยที่ไม่ได้ทำงานในรัฐบาล
1: อ
0: ่ะจะยังไง
1: เหมือนเขาแบบว่าเท่าที่ดูนะก็เหมือนว่าให้เซฟอะเพย์เซฟเลยฐานะเท่านี้อยู่รอดก็บีบลูก
0: คือดิฉันก็มองว่าทางหน่วยงานที่ออกมาจัดทำโครงการแบบนี้เขาคงอยากให้เป็นอีกพื้นที่หนึ่งหรือเปล่าในการหาคู
1: ่
0: แต่
1: ใช่แหละแต่มันกรอบความจำกัด
0: เออนั่นดิแต่ว่าแต่ในด้านนึงอ่ะบางคนว่าก็จะอาจจะแย้งได้ไงว่าในเมื่อถ้าคุณอยากได้หาคู่แบบอื่นที่ไม่ใช่แบบนี้คุณก็ไปสมัครกับที่อื่นสิ
1: ครับ
0: มันก็ได้เหมือนกัน
1: แต่อันเนี้ยมันก็มีข้อน่าสังเกตอย่างนึงคือจับคู่แล้วเขาจะมีลูกหรือเปล่าประเด็นเนี่ยคือมันจะแก้ปัญหา
0: ใช่ใช่คือคุณแต่งอ่ะคือจับคู่เนี่ยคือคุณต้องลุ้นให้เขาแต่งงานกันด้วยนะแล้วแต่งงานแล้วเขาจะมีลูกหรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงก็จริง
1: ซึ่งปัจจัยมันเยอะมากเลยนะการจะมีลูกคนนึงในสมัยเนี้ย
0: แต่คือตอนนี้รัฐบาลสิงคโปร์ก็พยายามที่จะผลักดันเรื่องการสนับสนุนให้คนมีบุตรนะแล้วก็มีออกนโยบายต่างๆให้ความช่วยเหลือคนมีลูกซึ่งรวมถึงการสนับสนุนเงินด้วยนะคะตัวเลขเนี่ยมากกว่า 1.8 ล้านบาทให้กับลูกทุกคนนะจนกระทั่งอายุ17ปี
1: โอ้
0: แจกเยอะนะแต่คือเขาก็แจกได้ไงแต่ปัญหาเรื่องเกิดต่ำของสิงคโปร์อ่ะไม่ได้ทำให้กระทบกับจำนวนประชากรเท่าไหร่นักเหมือนกับประเทศอื่นเพราะว่าสิงคโปร์ข้อดีของเขาคือเขามีผู้อพยพเข้าเยอะ คือเข้าไปทำงานเข้าไปใช้ชีวิตแล้วคนเขามีคุณภาพอะแล้วนะดังนั้นเนี่ยเรื่องของจำนวนประชากรในประเทศเขาเลยไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากปัญหาเรื่องของการเกิดต่ำสักเท่าไหร่เพราะว่ามันมีตัวเลขของคนที่เข้าไปอาศัยในสิงคโปร์มาทดแทนชดเชยไปได้ในกลุ่มนี้อะก็เป็นประเด็นเรื่องราวน่าสนใจที่วันนี้นำมาฝากกันนะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการของเราได้ทุกช่องทางของไทย PBS Podcast นะรวมไปถึงรับฟังผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายที่รับถ่ายทอดสัญญาณเองด้วยวันนี้พวกเราแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: Thai PBS Podcast View the world via the voice

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399

0: You are listening to SBS.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
3: SBS, a world of difference. You're with SBS Thai on mobile, online and on radio.
2: คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
4: เราขอแสดงความเคารพต่อเจ้าของดินแดนดั้งเดิมของพื้นที่ที่เรากำลังออกอากาศอยู่ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววอรุณเจรีวอยวูรุงจากชนชาติคูลินและขอคารวะผู้อาวุโสของพวกเขาทั้งในอดีตและปัจจุบันและเราขอแสดงความเคารพต่อเจ้าของดินแดนดั้งเดิมทั้งหมดรวมถึงชาวออบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสทั่วออสเตรเลียในทุกพื้นที่ที่ร่วมรับฟังรายการของเราในวันนี้สวัสดีค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยนะคะในวันจันทร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2569อยู่กับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะเรากำลังออกอากาศสดนะคะจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะฟังตัวอย่างรายการวันนี้กันก่อนนะคะ
5: Being an inspiration for the kids that even if you're tired doesn't mean you can't make it you know like there's definitely no exceptions to the rule like if you're tired you can still do it will come down to your mind and body
4: นักกรีฑาลูกครึ่งไทยออสเตรเลียคุณจอชัวโรเบิร์ตแอตคินสันนะคะเผยการตัดสินใจลงแข่งในนามของทีมชาติไทยและความรู้สึกหลังคว้าเหรียญทองวิ่ง400เมตรชายในการแข่งขันที่เอเชียนเกมส์ปีนี้ที่ญี่ปุ่นค่ะรวมถึงเป้าหมายในการเป็นนักกรีฑาของเขาด้วยนะคะ
6: You pick up the phone you call them and you ask what's possible what's not possible what can we do what can we not doWhat do we need?
4: คุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าเทศบาลท้องถิ่นสามารถช่วยเหลือเราเรื่องอะไรได้บ้างพอดแคสต์ซีรีส์ใหม่นะคะ How Australia Work อธิบายระบบต่างๆในออสเตรเลียค่ะและเรื่องของการทบทวนบริการด้านภาษาของ SBS เพื่อให้เหมาะกับโครงสร้างประชากรและพฤติกรรมรับสื่อในออสเตรเลียนะคะตอนนี้ไปฟังสรุปข่าวที่ออสเตรเลียกับคุณอาทิตยาทีประวัติค่ะ
7: ชาวแฟลตเมลเบิร์นจี้รัฐหลังไร้ส่วนร่วมแผนรื้อถอนรัฐบาลส่งสัญญาณลดรายจ่ายในงบประมาณเดือนธันวาคมข้อแนวเผชิญแรงกดดันกลมกล่าวหารุมข่มขืนนักศึกษาหญิงอิสราเอลโจมตีอาคารในกาซาเสียชีวิตอย่างน้อย5คนติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569กับดิฉันอาทิตยาทิพวัฒน์ค่ะคดีเกี่ยวกับแผนของรัฐบาลวิกตอเรียที่จะรื้อถอนอาคารที่พักอาศัยของรัฐหรือ Public Housing จำนวนหลายสิบแห่งกำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของศาลสูงในสัปดาห์นี้มีผู้อยู่อาศัยประมาณ 10,000 คนในอาคารทั้ง44แห่งในช่วงเวลาที่มีการประกาศแผนการปรับปรุงพื้นที่ใหม่โดยรัฐบาลยืนยันว่าจะเดินหน้าโครงการต่อไปและได้เริ่มกระบวนการรื้อถอนแล้วรัฐบาลรัฐวิกตอเรียระบุว่าอาคารเหล่านี้มีสภาพเก่าทรุดโทรมจนหมดอายุการใช้งานแล้วและการสร้างอาคารใหม่ทดแทนจะช่วยให้มีที่พักอาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่ทันสมัยและเข้าถึงได้ง่ายขึ้นด้านลุยซาบาซินีทนายความของผู้พักอาศัยระบุว่าลูกความของเธอกำลังยื่นคัดค้านกระบวนการตัดสินใจเรื่องดังกล่าว
8: The question that our clients want answered
7: คำถามที่ลูกความของเราต้องการคำตอบคือพวกเขาควรได้รับโอกาสในการปรึกษาหารือก่อนจะมีการตัดสินใจทำลายบ้านและชุมชนของพวกเขาซึ่งบางแห่งเป็นที่อยู่อาศัยมานานกว่า30ปีเรายืนยันว่าพวกเขาควรได้รับการปรึกษาหารือและอย่างน้อยที่สุดก็ควรมีการจัดประชุมเพื่อสอบถามถึงผลกระทบที่พวกเขาต้องเผชิญ
8: To ask them about the impact that this would have on them
7: รัฐมนตรีคลังส่งสัญญาณว่าจะมีการลดรายจ่ายในงบประมาณแผ่นดินฉบับปรับปรุงใหม่ในเดือนธันวาคม เนื่องจากมาตรการขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลายครั้งไม่สามารถควบคุมอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับเป้าหมายของธนาคารกลางที่ร้อยละ 2-3 ได้รัฐบาลกลางได้ออกมาปกป้องงบประมาณของตนโดยปฏิเสธข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านที่ว่าการใช้จ่ายของรัฐบาลกลางเป็นสาเหตุหลักของเงินเฟ้อในช่วงที่ผ่านมาจอร์จเบิร์นส์ ส.ส.พรรคแรงงานกล่าวในรายการ Sunrise ของ Channel 7ว่ารัฐบาลตระหนักดีว่าชาวออสเตรเลียจำนวนมากกำลังประสบปัญหาทางการเงินอยู่ในขณะนี้แต่กล่าวว่าทางออกของวิกฤตนี้ไม่ใช่การลดทอนบริการที่จำเป็น
9: Do you stop making medicines $25 so people can afford
7: it? เราควรเลิกจ่ายค่าจ้างในอัตรา $25เพื่อให้ผู้คนสามารถจ่ายไหวหรือเปล่าหรือควรยกเลิกบริการผู้สูงอายุไปเลยปัญหานี้ไม่ได้แก้กันง่ายๆแต่ผมเชื่อว่าหน้าที่ของรัฐบาลคือการทำให้มั่นใจว่าอัตราการว่างงานจะอยู่ในระดับต่ำเราไม่ต้องการให้มีคนตกงานและเราต้องการให้แรงงานได้รับค่าแรงมาดูข่าวต่างประเทศกันบ้างค่ะมหาวิทยาลัยคอร์เนลในสหรัฐเผชิญแรงกดดันจากกรณีที่มีข้อกล่าวหาว่านักศึกษาหญิงรายหนึ่งถูกสมาชิกกลุ่มสโมสรนักศึกษาชายรุมข่มขืนเมื่อปี2024หญิงผู้เสียหายซึ่งในเอกสารของศาลระบุชื่อสมมุติว่าเจนโดได้ยื่นฟ้องมหาวิทยาลัยคอร์เนลและอดีตนักศึกษาอีก7คนส่งผลให้เกิดคำถามตามมาเกี่ยวกับกระบวนการการจัดการกับคดีนี้แคสซี่ฮุกคูผู้ว่ารัฐนิวยอร์กได้สั่งให้มีการตรวจสอบโดยหน่วยงานอิสระในขณะที่การสอบสวนทางอาญาถูกส่งมอบให้กับสำนักงานอัยการสูงสุดของรัฐเป็นผู้ดำเนินการไมเคิลคอร์ติคอฟอธิการบดีมหาวิทยาลัยคอร์เนลกล่าวว่าทางมหาวิทยาลัยจำเป็นต้องปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นพร้อมทั้งให้คำมั่นว่าจะดำเนินการสอบสวนอย่างโปร่งใสI want to acknowledge something that can be difficult for an institution. ผมอยากกล่าวถึงประเด็นที่มหาวิทยาลัยอาจยอมรับได้ยากเรายังไม่มีคำตอบสำหรับทุกเรื่องในขณะนี้แต่เรามีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการสอบสวนและค้นหาคำตอบที่ชุมชนของเราสมควรได้รับซึ่งรวมถึงการพิจารณาอย่างจริงจังเกี่ยวกับบทบาทของกลุ่มสโมสรนักศึกษาชายและกลุ่มสโมสรนักศึกษาหญิงที่มีต่อวิถีชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยมาดูสถานการณ์ในปาเลสไตน์กันบ้างค่ะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและหน่วยป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายโดยในจำนวน4คนนั้นเป็นผู้หญิงจากเหตุโจมตีทางอากาศของอิสราเอลที่พุ่งไปยังอาคารพักอาศัยแห่งหนึ่งในกาซาซิตี้แรงโจมตีทำให้อาคารดังกล่าวพังเสียหายและเกิดเพลิงไหม้ยังไม่มีความเห็นใดๆจากกองทัพอิสราเอลในทันทีต่อเหตุการณ์นี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่ชาวปาเลสไตน์จำนวนมากที่ต้องพลัดถิ่นยังคงอาศัยอยู่ในอาคารที่ได้รับความเสียหายทั่วฉนวนกาซาเนื่องจากพวกเขาไม่สามารถอพยพออกไปได้ซามาโมสเลซึ่งเป็นแม่ที่ต้องพลัดถิ่นและอาศัยอยู่กับลูกทั้ง7คนในอาคารที่เสียหายอย่างหนักกล่าวว่าเธอรู้สึกหวาดกลัวว่าอาคารอาจพังถล่มลงมาได
10: ้
7: เราไม่มีที่อื่นให้หลบภัยแล้วฉันพยายามหาที่สำหรับกางเต็นท์แต่ในค่ายพักพิงไม่มีที่ว่างเหลือเลยอาคารหลังนี้อาจพังถล่มลงมาได้ทุกเมื่อฉันก็เป็นห่วงลูกๆมากนี่ขนาดยังไม่ทันเข้าสู่ฤดูหนาวด้วยซ้ำสถานการณ์อาจเลวร้ายลงไปกว่านี้อีกมาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราประจำวันกันค่ะ1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้23.27 บาท1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้70 เซนต์1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้33.55 บาทส่วนพยากรณ์อากาศวันนี้แอดิเลดท้องฟ้าปลอดโปร่งอุณหภูมิ20 องศาเซลเซียสเมลเบิร์นมีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิ19 องศาเซลเซียสโฮบาร์ตมีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิ19 องศาเซลเซียสแคนเบราอาจมีฝนอุณหภูมิ20 องศาเซลเซียสซิดนีย์มีฝนในบางพื้นที่อุณหภูมิ20 องศาเซลเซียสบริสเบนมีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิ28 องศาเซลเซียสและเพิร์ธมีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิ23 องศาเซลเซียสและนี่คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันจันทร์ที่5 ตุลาคม 2569กับดิฉันอธิตยาที่ประวัติค่ะ
11: SBS ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
12: คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยวันนี้อยู่กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะรายงานสดจากห้องส่งของ SBS ในนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะ SBS ไทยของเรานะคะออกอากาศทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีนะคะเวลา 14.00 นาฬิกาเป็นเวลาออกอากาศสดนะคะทางช่อง SBS Radio ช่องที่3จากนั้นนำมาออกอากาศซ้ำในเวลา 22.00 นาฬิกาทางช่อง SBS Radio ช่องที่2ตามเวลาของเมืองซิดนีย์เมลเบิร์นและแคนเบรานะคะคุณผู้ฟังยังสามารถรับฟังสดได้ผ่านแอปพลิเคชัน SBS Audioหรือทางเว็บไซต์ sbs.com.au/thai ค่ะถ้าหากว่าพลาดรายการสดนะคะสามารถฟังย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์หรือทางช่อง SBS Thai ใน YouTube หรือในพอดแคสต์แพลตฟอร์มทุกที่เช่นกันค่ะนอกจากนี้ยังสามารถติดตามข่าวสารและเรื่องราวของชุมชนไทยในออสเตรเลียนะคะได้ทางช่องทางของเว็บไซต์ Facebook และ Instagram ของ SBS Thai ค่ะมีข่าวอัปเดตนะคะเรื่องของ SBS World Watch ทางช่อง35ตอนนี้ยุติการออกอากาศแล้วนะคะแต่ว่ายังสามารถรับชมข่าวภาษาไทยได้ทุกเวลาผ่าน SBS On Demand ซึ่งเรามีข่าวภาษาไทยวันละ2ช่วงนะคะเพื่อให้สามารถติดตามข่าวสารได้บ่อยขึ้นโดยสามารถค้นหาคำว่า Thai News ได้ผ่านแอปพลิเคชัน SBS On Demand ทางช่องโทรทัศน์หรือผ่านอุปกรณ์ของคุณค่ะหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ sbs.com.au/watch ค่ะตอนนี้ไปฟังรายละเอียดเรื่องของการทบทวนบริการด้านภาษาของ SBS ของเรานะคะคุณผู้ฟังสามารถใ

0: ของภาษาและครอบครัวของผู้อพยพจำนวนมากต่างก็มีความผูกพันและความทรงจำในการรับฟังรายการภาษาต่างๆของ SBS ทางวิทยุตลอดหลายปีที่ผ่านมารายการเหล่านี้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงและขยับขยายเพิ่มเติมและขณะนี้นะคะ SBS กำลังเตรียมดำเนินการทบทวนบริการด้านภาษาหรือ Language Services Reviewเพื่อให้สอดคล้องกับชุมชนและความต้องการของประชากรออสเตรเลียยุคใหม่นะคะที่เปลี่ยนแปลงไปการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชนในครั้งนี้จะมีขึ้นตั้งแต่วันที่5ตุลาคมจนถึงวันที่13พฤศจิกายนฟังรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากคุณฮันนาควานผู้สื่อข่าวของ SBS และดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะรายการวิทยุของ SBS ไทยหรือ SBS Radio เริ่มออกอากาศเป็นครั้งแรกเมื่อปีคริสตศักราช1975โดยมีรายการเพียง8ภาษาในปัจจุบันนะคะ SBS ออกอากาศมากกว่า60ภาษาโดยภาษาที่ให้บริการมีการเปลี่ยนแปลงตลอดหลายปีที่ผ่านมาเพื่อสะท้อนสังคมออสเตรเลียที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลาคุณสุมีทคอผู้อำนวยการการผลิตของ SBS ปัญจาบีเป็นทีมที่ได้รับการขยายในการทบทวนบริการด้านภาษาครั้งล่าสุดของ SBS ระหว่างปี2020ถึงปี2021หลังภาษาปัญจาบกลายเป็นภาษาที่มีผู้ใช้มากเป็นอันดับที่5ในออสเตรเลีย
1: Punjabi has been the fastest growing language in Australia as per the last census and the community is growing rapidlySo I think serving the rapidly growing cohort is
0: จากข้อมูลสัมมนาประชากรครั้งล่าสุดภาษาปัญจาบเป็นภาษาที่เติบโตเร็วที่สุดในออสเตรเลียและชุมชนนี้ก็กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วดังนั้นฉันคิดว่าการให้บริการแก่ประชากรกลุ่มนี้ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วจึงเป็นเรื่องที่สำคัญตัวอย่างเช่นเมื่อไม่นานมานี้เราเพิ่งจัดทำพอดคาสต์ซีรีส์ชื่อปัญจาบี Pioneers ซึ่งดำเนินการนำเสนอเรื่องราวของผู้หญิงที่เป็นกลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานในยุคแรกทางพื้นที่ตอนเหนือสุดของรัฐควีนส์แลนด์ที่ไม่เคยถูกเล่ามาก่อนโดยเฉพาะเรื่องราวที่มีส่วนล้อล้อมออสเตรเลียในแบบที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ฉันคิดว่าสิ่งนี้ทำให้พวกเขารู้สึกถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและในแง่นี้รายการ SBS ปัญจาบีจึงมีความสำคัญมากเธอกล่าวทางด้านคุณเจมส์โอดอนเนลอาจารย์อาวุโสและนักประชากรศาสตร์จากภาควิชาประชากรศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียกล่าวว่า
2: We've had big increases in the number of Nepali speakers in the last 20 years. Lots of people coming from different...
0: ในช่วง20ปีที่ผ่านมาจำนวนผู้ใช้ภาษาเนปาลเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากนอกจากนี้ยังมีผู้คนจำนวนมากที่ใช้ภาษาต่างๆจากอินเดียไม่ใช่แค่เฉพาะภาษาฮินดีแต่รวมถึงคุณชราตและปัญจาบและอีกด้านหนึ่งของภาพเราก็ได้เห็นแนวโน้มที่น่าสนใจคือจำนวนผู้ใช้ภาษาบางภาษาลดลงโดยเฉพาะภาษากลุ่มยุโรปบางภาษาในกลุ่มผู้อพยพสูงวัยของเราเขากล่าวอย่างไรก็ตามนะคะ SBS มีการดำเนินการทบทวนบริการด้านภาษาทุก5ปีค่ะซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับการที่มีการทำสัมมโนประชากรของออสเตรเลียนะคะหรือที่เรียกว่าเซนซัสและใช้ข้อมูลจากสัมมโนประชากรดังกล่าวคุณพาเมล่าคุกรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายเนื้อหาเสียงและภาษาของ SBS กล่าวว่าการทบทวนนี้จะพิจารณาทั้งความคิดเห็นจากสาธารณชนและกรอบด้านงบประมาณเพื่อกำหนดว่าควรมีรายการภาษาใดบ้างและควรนำเสนอบริการเหล่านั้นอย่างไร
3: The Language Services Review was established to enable SBS to update its services as Australia continues to change. It's a
0: การทบทวนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ SBS สามารถปรับปรุงบริการของเราให้ทันกับออสเตรเลียที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเป็นกระบวนการที่ดำเนินการอย่างสม่ำเสมอโปร่งใสและอ้างอิงหลักฐานโดยพิจารณาความเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆในชุมชนไม่ว่าจะเป็นขนาดและลักษณะของประชากรความต้องการของผู้ชมที่เปลี่ยนไปรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของวิธีที่ผู้ชมบริโภคสื่อเธอกล่าวสำหรับฟาราฟารูกผู้บริหารระดับสูงจากสมาพันธ์ชุมชนชาติพันธุ์แห่งออสเตรเลียเธอกล่าวว่า
4: Australia is very privileged to have an incredible diversity of languages, but we can't stand still.

0: ออสเตรเลียถือว่าโชคดีเป็นอย่างยิ่งที่มีความหลากหลายทางภาษาอย่างน่าทึ่งแต่เราไม่สามารถหยุดอยู่กับที่ได้เราจำเป็นต้องรู้ว่าภาษาเหล่านี้แพร่หลายมากเพียงใดและมีภาษาไหนบ้างที่ยังมีการใช้งานอยู่เธอกล่าวคุณผู้ฟังคะ SBS ของเรานะคะจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชนเป็นเวลา6สัปดาห์โดยเริ่มตั้งแต่วันที่5ตุลาคมจนถึงวันที่13พฤศจิกายนในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑ์การคัดเลือกผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ได้ที่ sbs.com.au/languageservicesreview โดยเกณฑ์แบ่งออกเป็นประเภทต่างๆได้แก่ภาษาที่มีผู้ใช้จำนวนมากหรือ large languages ซึ่งกำหนดให้ต้องมีประชากรอย่างน้อย 25,000 คนอีกกลุ่มภาษานะคะคือกลุ่มภาษาที่มีความต้องการสูงหรือ high needs languages ซึ่งให้น้ำหนักกับปัจจัยต่างๆเช่นระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษและระยะเวลานับตั้งแต่เดินทางมาถึงออสเตรเลียอีกกลุ่มนะคะคือเรื่องของความสมานฉันท์ทางสังคมหรือ social cohesion ซึ่งชุมชนพหุวัฒนธรรมที่มีขนาดใหญ่พอสมควรแม้ว่าอาจจะไม่เข้าเกณฑ์ของกลุ่มภาษาที่มีผู้ใช้จำนวนมากแต่ก็สามารถได้รับการพิจารณาให้รวมอยู่ในการให้บริการได้ค่ะโดยอาศัยปัจจัยต่างๆเช่นการเผชิญกับการเลือกปฏิบัติหรือการถูกใส่ร้ายโจมตีการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรอย่างมีนัยสำคัญหรือการเข้าถึงแหล่งสื่อคุณภาพในภาษาของตน
1: There are criteria that you use including English proficiency and how many people actually speak those languages
0: มีหลากหลายเกณฑ์ที่นำมาใช้พิจารณารวมถึงระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษและจำนวนคนที่ใช้ภาษาเหล่านั้นจริงๆดังนั้นในมุมมองของฉันนี่เป็นกระบวนการที่มีหลักการทางวิทยาศาสตร์อย่างมากแน่นอนว่าถ้าเพียงแค่ SBS มีทรัพยากรไม่จำกัดก็คงสามารถให้บริการได้ทุกภาษาภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณนี้จึงเป็นแนวทางที่ใช้ได้จริงอย่างมากคุณฟารูกกล่าวทางด้านคุณปีเตอร์ดูคัสประธานสมาพันธ์ชุมชนชาติพันธุ์แห่งออสเตรเลียและสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชนของ SBS เขาเติบโตมาในครอบครัวที่ใช้สองภาษาซึ่งปู่ย่าตายายของเขาฟังรายการวิทยุภาษากรีกทุกวัน
2: In one of the reviews a number of years ago the Greek radio program went from an hour in the morning and an hour in the afternoon and it
0: ในการทบทวนครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนรายการวิทยุภาษากรีกได้เปลี่ยนจากเดิมที่ออกอากาศ1ชั่วโมงในช่วงเช้ามาเป็นช่วงบ่ายและมีการปรับใหม่เป็น2ชั่วโมงในช่วงบ่ายนั่นเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สำหรับปู่ย่าตายายของผมและประสบการณ์ของพวกเขาเพราะมันเปลี่ยนทั้งวิธีที่พวกเขาใช้ชีวิตและรูปแบบการดำเนินชีวิตของพวกเขาด้วยและนั้นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมรายการวิทยุจึงมีความสำคัญมากจากประสบการณ์ตรงของผมในตอนนั้นมันเป็นเรื่องที่สำคัญและสำหรับคุณยายของผมเองทุกวันนี้ก็ยังคงเป็นช่องทางที่พวกเขามีช่องทางที่ผู้อพยพรุ่นแรกเหล่านี้ใช้มองออกไปสู่โลกและผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่ทำให้วิทยุ SBS มีความสำคัญมากและเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมการทบทวนครั้งนี้รวมถึงการทำให้ถูกต้องจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเขากล่าวและคุณฟารุกนะคะเห็นด้วยกับความคิดเห็นดังกล่าวค่ะ
1: Language is so important to identity. There's that particular cultural connection that comes from
0: ภาษามีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออัตลักษณ์การได้ฟังข่าวสารที่บ้านทำให้เกิดสายสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมในแบบเฉพาะนั้นเธอกล่าวและคุณผู้ฟังคะหลังการเปิดรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้สิ้นสุดลงนะคะผลการทบทวนจะประกาศในเดือนกันยายนปี2027ปีหน้าค่ะที่จบไปนั้นคือการเปิดรับฟังความคิดเห็นนะคะเพื่อทบทวนการให้บริการด้านภาษาของ SBS ของเราโดยเริ่มตั้งแต่วันที่5ตุลาคมจนถึงวันที่13พฤศจิกายนนี้ค่ะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ sbs.com.au/languageservicesreview คุณฮันนาควอนผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
3: SBS
4: Radio
3: อยากรู้ข่าวของออสเตรเลียเป็นภาษาไทยหรืออยากฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากชุมชนไทยในออสเตรเลียคุณสามารถติดตาม SBS ไทยทาง YouTube ได้แล้ววันนี้พบกับข่าวสารสำคัญบทสัมภาษณ์พิเศษและเรื่องราวของคนไทยในออสเตรเลียทั้งในรูปแบบวิดีโอและพอดคาสต์เพียงเปิด YouTube แล้วค้นหาคำว่า SBS ไทย
0: คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยอยู่กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะอย่าลืมนะคะ SBS กำลังพิจารณาบริการด้านภาษาเพื่อให้สอดคล้องกับสังคมของออสเตรเลียในปัจจุบันคุณผู้ฟังสามารถแสดงความคิดเห็นได้ทางเว็บไซต์ SBS Language Services Review ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13พฤศจิกายนนี้ค่ะสำหรับรายการของเรานะคะช่วงหน้ามีบทสัมภาษณ์นักกีฬาลูกครึ่งไทยออสเตรเลียจอชัวแอดคินสันจากข่าวการไม่มีธงชาติถือรับเหรียญทองในเอเชียนเกมส์ฟังเขาเปิดใจเส้นทางการเป็นนักแข่งค่ะสำหรับวันนี้เรามีพอดคาสต์ซีรีส์ตัวใหม่นะคะ How Australia Work อธิบายเรื่องราวว่าระบบกฎหมายรัฐบาลและบริการสาธารณะที่มีให้ประชาชนของออสเตรเลียมีอะไรบ้างค่ะในตอนแรกนี้นะคะเราเริ่มกันด้วยการบริการทั้ง Centrelink และโครงสร้างระบบการปกครองในท้องถิ่นโดยคุณวาริศหนูช่วยผู้สื่อข่าวของ SBS ไทยค่ะ
4: เคยสงสัยไหมว่าในออสเตรเลียจริงๆแล้วเรื่องต่างๆใครเป็นคนดูแลสมมุติว่าคุณอยากเปิดธุรกิจคุณต้องติดต่อในงานไหนถ้ามีปัญหาเรื่องบ้านเช่าหรือต้องการความช่วยเหลือสำหรับครอบครัวล่ะเราต้องไปหาใครคำตอบอาจไม่ตรงไปตรงมาอย่างที่คิดเพราะออสเตรเลียมีรัฐบาลอยู่ถึง3ระดับคือรัฐบาลท้องถิ่นรัฐบาลระดับรัฐหรือดินแดนและรัฐบาลกลางเรามาเริ่มกันที่รัฐบาลท้องถิ่นก่อนนี่คือฟาดิเลเขากำลังอยากเปิดธุรกิจของตัวเองการเป็นนายจ้างตัวเองอาจฟังดูน่าสนใจแต่ก่อนจะเริ่มจริงก็ต้องรู้ก่อนว่ามีกฎหรือข้อกำหนดอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างเพราะธุรกิจแต่ละประเภทรวมถึงสถานที่ตั้งอาจมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใบอนุญาตการอนุมัติหรือกฎระเบียบบางอย่างซึ่งอาจอยู่ในความรับผิดชอบของสภาท้องถิ่นหรือ local councilที่เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลท้องถิ่นเพราะฉะนั้นฟาเดเลจะต้องเริ่มจากการติดต่อสภาท้องถิ่นในพื้นที่ของเขา
5: You pick up the phone, you call them, and you ask. And you ask what's possible, what's not possible, what can we do, what can we not do, what do we need.
4: ฟาเดเลบอกว่าการถามคำถามให้เจาะจงช่วยให้เขาเข้าใจได้ง่ายขึ้นว่าสภาท้องถิ่นมีกฎหรือข้อกำหนดอะไรบ้างจริงๆแล้วสภาท้องถิ่นดูแลหลายเรื่องที่อยู่รอบตัวเราตั้งแต่สวนสาธารณะห้องสมุดถนนในพื้นที่ไปจนถึงการเก็บขยะเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจในพื้นที่การต่อเติมหรือการปรับปรุงบ้านหรือแม้แต่ถนนที่ต้องได้รับการซ่อมแซมสภาท้องถิ่นของคุณก็อาจเป็นจุดแรกที่ควรติดต่อเข้าไปเพื่อหาคำตอบแต่บางเรื่องก็อาจจะใหญ่เกินกว่าที่จัดการกันแค่ในระดับท้องถิ่นถ้าเป็นเรื่องอย่างโรงเรียนรัฐบาลโรงพยาบาลขนส่งสาธารณะตำรวจรวมถึงศาลและหน่วยงานพิจารณาข้อพิพาทต่างๆส่วนใหญ่จะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลระดับรัฐหรือดินแดนเรื่องบ้านเช่าก็เช่นกันเพราะกฎหมายเช่าที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่ในออสเตรเลียดูแลกันในระดับรัฐหรือดินแดนแคโรลได้รู้เรื่องนี้ด้วยตัวเองหลังอพาร์ตเมนต์ของเธอในเมลเบิร์นถูกน้ำท่วมเธอแจ้งทั้งเอเจนต์ที่ดูแลห้องเช่าและฝ่ายซ่อมบำรุงของอาคารแล้วแต่สุดท้ายปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข
6: I started making my own research
4: ในปี2022 Carol เลยตัดสินใจติดต่อไปยัง Consumer Affairs Victoria เพื่อขอความช่วยเหลือเธอยังยื่นเรื่องต่อศาลแพ่งและปกครองแห่งรัฐวิกตอเรียหรือที่รู้จักกันในนาม VCAT หลังผ่านการพิจารณาหลายครั้งในที่สุด Carol ก็ได้รับคำสั่งให้ได้รับเงินชดเชยแต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้นเพราะกว่าจะได้เงินที่เธอมีสิทธิ์ได้รับจริงๆแคโรลยังต้องดำเนินการอีกขั้นเพื่อบังคับใช้คำสั่งของ VCAT ต่อศาลแขวงหรือ Magistrate Court แม้กระบวนการทั้งหมดจะใช้ทั้งเวลาและความพยายามแต่สุดท้ายแคโรลก็ได้รับเงินชดเชยตามที่ควรจะได้รับ
6: I'm so proud I did it
4: ประสบการณ์ของแคโรลเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของการหาทางแก้ปัญหาผ่านระบบที่มีอยู่เพราะแต่ละรัฐและดินแดนในออสเตรเลียจะมีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการเช่าบ้านรวมถึงศาลหรือหน่วยงานพิจารณาข้อพิพาทของตัวเองซึ่งชื่อและขั้นตอนอาจแตกต่างกันออกไป แต่ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนการรู้ก่อนว่าเรื่องของคุณอยู่ในความรับผิดชอบของรัฐบาลระดับไหนก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญเรื่องของฟาดิเลพาเราไปรู้จักกับรัฐบาลท้องถิ่นส่วนเรื่องของแคโรก็พาเราไปรู้จักกับรัฐบาลระดับรัฐคราวนี้มาถึงเรื่องราวของอาบีที่จะพาเราไปรู้จักกับรัฐบาลอีกระดับนั่นคือรัฐบาลกลางหรือที่คุณอาจเคยได้ยินว่า Commonwealth Government หรือ Australian Government รัฐบาลกลางจะดูแลเรื่องใหญ่ๆที่เกี่ยวข้องกับคนทั้งประเทศอย่างเรื่องภาษีและการย้ายถิ่นฐานรวมถึงสวัสดิการสังคมหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเงินช่วยเหลือครอบครัวหรือความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เพราะบางครั้งเรื่องที่เราต้องการความช่วยเหลือก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการขอใบอนุญาตหรือการแก้ไขข้อพิพาทเสมอไปแต่อาจเป็นคำถามง่ายๆว่าถ้าเราต้องการความช่วยเหลือเราควรไปหาใคร
7: It's not easy to be a single mom in a country where you don't have any family, you don't have any support. It's really hard.
4: หลังแยกทางกับสามีอาบีต้องดูแลลูกชาย2คนด้วยตัวเองและในช่วงเวลาที่เธอต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดสวัสดิการจากรัฐบาลกลางก็เข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระของเธอ
7: When you go into Centrelink there's something called social worker.
4: Centrelink เป็นบริการของรัฐบาลออสเตรเลียที่ให้สวัสดิการและความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่มีสิทธิ์อาบีเล่าว่านักสังคมสงเคราะห์ของ Centrelink ช่วยอธิบายให้เธอเข้าใจว่าเธอมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลืออะไรบ้างและสำหรับคนที่พูดภาษาอังกฤษได้ไม่มากที่นั่นก็มีล่ามคอยช่วยสื่อสารด้วยแต่สำหรับอาบีความช่วยเหลือไม่ได้มาจากแค่ที่เดียวเรื่องเงินช่วยเหลือเธอได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลกลางแต่พอเป็นเรื่องที่พักฉุกเฉินเธอต้องหันไปขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลระดับรัฐและระหว่างนั้นก็ยังมีองค์กรในชุมชนที่เข้ามาช่วยเหลือเธออีกทางหนึ่งด้วย
7: Vinny's supported me a lot
4: Saint Vincent de Paul หรือที่หลายคนเรียกกันสั้นๆว่า Vinny'sเป็นองค์กรชุมชนที่คอยให้ความช่วยเหลือผู้คนในหลายๆด้านและนี่ก็เป็นอีกเรื่องสำคัญที่เราได้เห็นจากเรื่องของอบีรเวลาที่เราต้องการความช่วยเหลือบางครั้งเราอาจต้องติดต่อมากกว่า1ที่รัฐบาลกลางอาจช่วยเรื่องเงินและสวัสดิการส่วนรัฐบาลระดับรัฐก็ดูแลบริการต่างๆที่เราจำเป็นต้องใช้ขณะที่องค์กรในชุมชนก็ช่วยแนะนำได้ว่าเราควรไปขอความช่วยเหลือจากที่ไหนและต้องเริ่มต้นอย่างไรแล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้บอกอะไรกับเราบ้างถ้าเป็นเรื่องใกล้ตัวอย่างถนนส่วนสาธารณะทางเท้าธุรกิจในพื้นที่หรือการขอใบอนุญาตต่างๆลองเริ่มจากสภาท้องถิ่นของคุณถ้าเป็นเรื่องในโรงเรียนรัฐบาลโรงพยาบาลขนส่งสาธารณะตำรวจกฎเรื่องบ้านเช่าร่วมถึงศาลหรือหน่วยงานพิจารณาข้อพิพาทส่วนใหญ่จะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลระดับรัฐหรือดินแดนแต่ถ้าเป็นเรื่องเงินช่วยเหลือภาษีการย้ายถิ่นฐานหรือสวัสดิการสำหรับครอบครัวส่วนใหญ่จะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลกลางคุณไม่จำเป็นต้องรู้ทุกกฎหรือจำทุกหน่วยงานให้ได้แค่เริ่มจากดูว่าเรื่องที่คุณต้องการความช่วยเหลือใครเป็นคนรับผิดชอบแล้วค่อยติดต่อรัฐบาลหรือหน่วยงานในระดับนั้นๆถ้าไม่แน่ใจให้ลองมองหาเว็บไซต์ทางการของรัฐบาลที่ลงท้ายด้วย .gov.au และถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือทางด้านภาษาสามารถโทรหา TIS National ที่หมายเลข131450แล้วแจ้งว่าคุณต้องการให้ล่ามช่วยติดต่อไปยังหน่วยงานรัฐบาลที่คุณต้องการการใช้ชีวิตในออสเตรเลียก็ต้องค่อยๆเรียนรู้ว่าที่นี่มีระบบอะไรและแต่ละเรื่องต้องไปหาใครไม่ว่าคุณจะเพิ่งย้ายมาหรืออยู่ที่ออสเตรเลียมานานแล้วการรู้ว่าระบบต่างๆทำงานอย่างไรจะช่วยให้คุณรู้ว่าเวลามีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือควรเริ่มต้นจากตรงไหนเพราะยิ่งเราเข้าใจระบบมากขึ้นก็ยิ่งช่วยให้เราจัดการและวางแผนชีวิตของตัวเองในออสเตรเลียได้ง่ายขึ้นผมวาริศหนูช่วยและนี่คือ How Australia Works ในตอนหน้าเราจะไปดูเรื่องราวของฮิวโก้ที่ไม่เห็นด้วยกับค่าปรับจราจรที่ได้รับและตัดสินใจนำเรื่องนี้ขึ้นศาลพร้อมมาทำความเข้าใจว่าใครเป็นคนออกกฎหมายใครมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายและศาลมีบทบาทอย่างไรติดตามกันต่อได้ใน How Australia Works ในตอนที่2
8: คุณกำลังฟัง SBS ไทย You're listening to SBS Thai.
0: คุณกำลังฟังรายการ SBS Thai อยู่กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะช่วงนี้ไปฟังสัมภาษณ์ของโจชัวแอตคินสันนักกรีฑาลูกครึ่งไทยออสเตรเลียที่เพิ่งคว้าเหรียญทองในเอเชียนเกมส์ปีนี้มาหมาดๆเลยนะคะเรื่องราวการตัดสินใจลงแข่งให้ทีมชาติไทยและเบื้องหลังเหตุไม่มีธงชาติไทยให้เขาถือตอนรับเหรียญทองค่ะโดยคุณอาทิตยาทีประวัติผู้สื่อข่าวของ SBS ไทยค่ะ
9: Thanks so much for joining SBS Thai and congratulations on the gold. So I just want to start a little bit about yourself. So can you tell us, I mean, we know from the media that you're growing up in Australia. Which state and which suburb did you growing up?
10: Pretty much I was born in Sydney, Australia.Pretty much grown or grew up there my whole entire life. I did actually live in Japan for 4 years when I was really young, but that was like from 2007 to 11. Can't remember too much because I was so young, but yeah, predominantly Sydney, Australia.
9: Yeah. So how did you get into running? Is from like primary school?
10: Well, originally when I was in Japan, we just had like the school carnivals and such. And like I played soccer. I really loved soccer. I guess that just allowed me to stay fit.And then when like I just like for the carnivals in Japan, like I was running good and whatever, but we just assumed it's because I played soccer. And then I came back to Australia 2011, and my parents put me in Lu Athletics. And then pretty much ever since then, I just naturally was running okay, I guess. And then I got a coach, and then it just started from there. And I've been with that same coach since I started, so like 12 or so years. And that's how I pretty much got into athletics was Lu Athletics, I'd say.
9: Yeah.So it's like a club, isn't it? Like a little lads club. And then you just
10: Yeah, pretty much. It's Australian, I believe. Just an Australian thing. But yeah. A lot of people do. And I mean, I definitely recommend anyone to do it, even just to stay fit and whatnot.
9: Yeah. So if your parents can dedicate their half day of Sunday or Saturday as well. So it seems quite a long event that I experienced myself as well. Yeah.
10: Yeah, it depends what club you're with, but for us it was like Saturday mornings and like really early morning, which I didn't really enjoy too much. But I mean, looking back, like, I mean, it's a sacrifice you've got to make in the long term anyways.
9: Yeah. So with that, your success is came from, let's say, from, you know, competing the state level and then national level?
10: Yeah, I mean, definitely the competition helps, but obviously the right coach as well andobviously, when I was growing up as well, just having parents that support and believe in you and enjoy seeing you grow as a person. Like, I wouldn't be where I am today without my mum and my dad. Obviously, without my mother, I wouldn't be able to represent Thailand. But my coach is definitely the true backbone of all my success. So he's definitely one to be responsible for everything that I do.
9: Yeah. Apart from your running or rehearsing at a club,So what is your schedule like? Like, what is your routine of running? Did you do it every day, every morning, after school? How that went?
10: I mean, it has changed slightly a little bit since high school, obviously because there's a lot more time and flexibility now. But speaking more specifically with now, because there's a lot more flexibility and freedom, pretty much just train every single day, whether it's track or gym. Fixed times, pretty much. Normally always in the evening, except Saturdays is in the morning.That's pretty much my training, yeah. Training 4 to 5 times at track and gym 2 to 3 times a week.
9: Wow, that's quite intense. So when did you realize you were actually good at it? When you started to get the medals?
10: Yeah, I mean, I guess there's this levels to it, I guess. Like, you represent your school, and then, you know, the school appreciates you for representing their school, and then you go to regional, and then there's state, and then there's nationals, and then there's internationals, which is obviously probably the last one. But I don't know, I never necessarily thought growing up, I was like, yeah, like, I always enjoyed it, and I always saw myself as improving, and I was always grateful and thankful that that was what I was doing. But I think like international level was definitely just like the first benchmark. And I think that's the first benchmark for most people where they're like, okay, like it's getting serious now, you know, if you really want to, you know, make a, as I say, make a reputation for yourself, like this is where, this is like the beginning. So I would definitely say this is the first time I represented Thailand. It was when I truly believed like, okay, we're going somewhere in the right direction.
9: Yeah. So 40 meters, it's kind of in the mid lane. What is actual, what was is actually your repertoire? Are you a sprinter or are you more like a distance runner?
10: Definitely a sprinter now. Like growing up, I was definitely more long distance, but as I continued and grew and my body adapted and such, and also my mind mentally just was understanding what I liked more, I just diverged away from the 815 and came back to the 4C. Definitely more of a sprinter.
9: So when you growing up here, of course, you know, with the success on the athletics and running and being to represent the states and, you know, into the nationals, you're going to have the scout, like people going to spotting you, your talent and things. Why do you choose Thailand?
10: Definitely my mother. It was honestly, it was never something I really imagined or dreamed of. Representing Thailand, maybe just because I just never thought it would be possible. I never really thought that far into the international. I was always just fixated on, well, I'm in Australia, I'm doing nationals, and I always just, I don't know. And I never got to that international level, so I never really thought about it. But then it wasn't until like after high school, maybe during high school, my mother just asked me. And then I think for like 6 to 12 months, she was trying to get in contact with the Thai Association. And then eventually, when we came for holiday to Thailand, we were able to organize something with the officials and such, and then we had a meeting, and then it pretty much started from there. But there was a bunch of pros and cons as well with, like, compared to representing Thai in Australia in terms of the benefits and the support and this and that. And that when we, I guess, outlined all the pros and cons at that point, it was a pretty obvious decision for me to make, where I was like, okay, I think it's definitely a, it would definitely be better for me to represent Thailand, but also Thailand isn't as well known in the space in terms of athletics. So I felt a lot more privileged and proud to be able to represent Thailand, knowing that, you know, if I can succeed and do what I feel I'm capable of doing, then there can, you know, be young kids in the future and decades, centuries from now who can look at me. And I mean, I'm sure many other Thai fans know Bill, who's obviously the highest sensational god of Thailand. I'm like, basically, it's just pretty much just being an inspiration for the kids that even if you're Thai, doesn't mean you can't make it, you know, like we may not be, you know, the Americans and the Kenyans and the Nigerians who are, you know, the popular elite class of athletics, but there's definitely no exceptions to the rule. Like if you're Thai, you can still do it. It all comes down to your mind and body.
9: Yeah. So how long did you have to be in Thailand and get used to the routines of, you know, practicings and rehearsings and running and the food and the weather? So how long did it take you to adapt to all those factors?
10: Honestly, I feel like at the very start, it was quite hard. Just the first time I went to Thailand, I think it took a while for my body to adapt to the heat, training-wise as well. But I think as I've just continuously come to Thailand more often, I don't know if it's just a body thing, but my body definitely has just adapted a lot more, where like I don't necessarily get so exhausted from the heat. But food and stay and this and that, like the whole Thai Association, they all stay together in a place called Thammasat, which is like a massive university just north of Bangkok. And I basically just stay with the team and they look after us. The team lives together. I live with them. They're all very welcoming and loving and people there are great. They have food. So like everything's pretty much all taken care of. So there's nothing we need to worry about that. And I mean, the food's great. I mean, I love Thai food, so you can't complain.
9: Yeah. And how about communication? Who did you talk to the most? How did you come across with like Google translations, everything?
10: Yeah, like I can't lie. Like Thai is definitely, it's been my bucket list for the last few years to just generally just stop being so stubborn and I'll say I'm a little lazy and a little ignorant to just generally put my foot down and learn, but it's definitely something I do have to, I just know I'll inevitably I will speak fluent Thai. It's just I need to just do that. But how I get around with communicating is, I mean, like a lot of them speak a little bit of Thai, and I can speak a little bit of Thai as well. So we get by if I need to translate. But there's some people there that speak really good English as well. So I just get by. But everyone there's very welcoming, as I said. So it's not really an issue for me right now.
9: Mm. So we're going to talk about the day, the game.
10: Yes. Yes.
9: Of course. So take us back to the 400 meter final. So what was going through your mind at that time?
10: Like running, you mean? Like in the race or?
9: In the race.
10: In the race.
9: Did you have anything at all in your thought? Do you think anything at all?
10: Definitely throughout this whole season and year, I've definitely just been manifesting and imagining just getting in that final, but also just being on that podium. And there was always a little bit of me that imagined that I could definitely, like, I had the potential and belief that I could come first. And that just allowed me to just continue to manifest and just imagine myself. But within the race, I'll be honest, I wasn't imagining anyone to be that far in front in the last 300. But when I was racing, I was just concentrating on what I can do, what I can control, because compared to other races, like 800 plus, you're in the same lane eventually, and it's strategy and this and that. Whereas with the 400, you're in your own lane. So, you know, if someone comes past you on the inside or outside, it's just the mental well-being to just know that you don't need to worry about them and that you're in your own race. And if they pass you, you just continue to do what you know you've been training for last few months. So, in that last 80, I was like, wow, like this guy's like, you know, quite far in front, and I was a little doubtful. I was like, then, like, am I going to catch this guy? And as I continued to just speed up, so last 50, last 40, I was slowly catching up. So I just continued to just fight it. And then in the end, just was able to just surpass him by a hair. But yeah, like, pretty surreal experience. Like, it wasn't the time I was hoping for. I was actually hoping for a faster time. But considering the results and the placement, I mean, I can't not be happy. So I'm very, very, very, very, very proud and very happy.
9: Yeah, it was super impressive to see that, you know, someone try at the very end as well. So yeah. When is you actually realized that you won the gold? Like just then?
10: Yeah.
9: Or it just came afterward?
10: I thought I did, but I wasn't too sure. And so I was looking at the screen and then I saw the camera pan to me. And then I was like, oh, okay, well, that just happened. And then eventually I saw the time often and the results, and then with me first and the time, I was like, that's when I knew it was like cemented. And then I was like, okay, that was good, that was fun. I'm glad everything that I had manifested and imagined and so on, you know, came to fruition and actually happened. Yep.
9: Mm. And after that, it came a drama of the talking through the social about something that you're feeling a little bit disappointed, particular about, you know, not having a Thai flag. So what actually happened?
10: I don't want to throw too much shade or really any shade. But yeah, I don't know. I was just at the moment.
11: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดา
12: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือคือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
13: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
14: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
15: English please press 1
16: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
17: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
18: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
17: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
18: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
19: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224 คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
20: สารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
21: พระเวสสันดรมหาชาติมหาฐานหม่อมฉันจะนุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดโดยเสด็จพระสวามีไปทุกหนทุกแห่งให้แผ่นดินล่มสลายยังดีกว่าเป็นม่ายอยู่คนเดียวหม่อมฉันไม่ปรารถนาแผ่นดินที่มีทรัพย์มากมายจรดฝั่งมหาสาครแต่ต้องพลัดพรากจากพระสวามีหญิงที่ทิ้งสามียามทุกข์ยากเป็นหญิงไม่ดีเลยพระเจ้าสนชัยตรัสว่าลูกมัตสีถ้าเช่นนั้นหลานชาลีกับหลานกันหาชินาทั้งสองยังเล็กนักให้อยู่กับพ่อแม่เถิดพ่อแม่จะเลี้ยงดูเองพระนางมัตสีกราบทูลว่าชาลีและกันหาชินาจะทำให้ชีวิตที่เศร้าโศกของหม่อมฉันทั้งสองรื่นรมอยู่กลางป่าแสนไกลไร้ผู้คนพระเจ้าสนชัยตรัสว่าหลานทั้งสองเคยสุขสบายไปอยู่กลางป่าเช่นนั้นจะทำอย่างไรเมื่อกษัตริย์เจรจากันอยู่อย่างนี้ราตรีก็สว่างเจ้าพนักงานนำรถเทียมม้าสินทบมาเทียบไว้ที่ประตูวังรอรับพระเวสสันดรพระนางมัตสีถวายบังคมกษัตริย์ทั้งสองพระองค์บอกลาสตรีข้าหลวงทั้งหลายพาพระโอรสและพระธิดาไปประทับอยู่บนรถก่อนพระเวสสันดรบริจาคม้าและราชรถพระเวสสันดรถวายบังคมพระชนกและพระชนนีแล้วทรงทำประทักษิณเสด็จขึ้นรถพระที่นั่งพาพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีมุ่งหน้าสู่เขาวงกตขณะนั้นมีประชาชนมายืนคอยส่งเสด็จตามท้องถนนเป็นจำนวนมากพระนางผุดสดีดำริว่าลูกต้องให้ทานในระหว่างทางจึงให้คนนำรถบรรทุกรัตนะตามไปมอบให้พระเวสสันดรพระเวสสันดรทรงบริจาครัตนะและเครื่องประดับจนหมดตัวพระราชทานให้ยาจกผู้มาขอถึง18ครั้งจึงเสด็จออกจากพระนครไปประสงค์จะทอดพระเนตรราชธานีเป็นครั้งสุดท้ายแผ่นดินในที่มีประมาณเท่ารถพระที่นั่งก็แยกออกหมุนรถพระที่นั่งให้หันหน้ากลับพระนครเชตุดรพระองค์ทอดพระเนตรสถานที่ประทับของพระชนกพระชนนีทำให้เกิดแผ่นดินไหวเป็นที่น่าอัศจรรย์พระองค์ตรัสกับพระนางมัตสีว่าน้องมัตสีดูสินั่นพระราชนิเวศพระบิดานั่นวังของเราที่พระบิดาประทานให้ดูน่ารื่นรมทีเดียวจากนั้นพระเวสสันดรรับสั่งให้อำมาตย์กลับแล้วขับรถพระที่นั่งไปเองตรัสสั่งให้พระนางมัตสีคอยดูข้างหลังไว้หากมีคนขอทานตามมาให้บอกด้วยคราวนั้นมีพราหมณ์สี่คนมาไม่ทันรับมหาทานได้ถามทางที่พระเวสสันดรเสด็จไปครั้นทราบแล้วจึงรีบติดตามไปทูลขอม้าสี่ตัวพระนางมัตสีทอดพระเนตรเห็นพราหมณ์ทั้งสี่คนตามมาจึงบอกให้พระเวสสันดรทราบพระเวสสันดรหยุดรถพระที่นั่งพวกพราหมณ์ได้ทูลขอม้าที่เทียมรถทั้งสี่ตัวพระเวสสันดรได้พระราชทานให้คนละตัวเมื่อพระเวสสันดรพระราชทานม้าทั้งสี่ตัวไปแล้วงอนรถพระที่นั่งได้ตั้งอยู่ในอากาศครั้นพราหมณ์ไปแล้วเทวบุตรสี่องค์จำแรงกายเป็นละมั่งทองมารองรับงอนรถลากไปพระโพธิสัตว์ทรงทราบว่าละมั่งทั้งสี่ตัวนั้นเป็นเทพบุตรจึงตรัสกับพระนางมัตสีว่าน้องมัตสีเธอดูละมั่งทองนั่นสิมาลากรถเราไปเหมือนม้าที่ฝึกมาดีแล้วช่างงดงามน่ารักจริงขณะที่พระเวสสันดรกำลังนั่งรถเสด็จไปได้มีพราหมณ์อีกคนหนึ่งมาทูลขอรถนับเป็นคนที่ห้าที่มาทูลขอรถจากพระเวสสันดรในป่าแห่งนี้พระเวสสันดรให้พระโอรส พระธิดาและพระมเหสีลงจากรถและพระราชทานรถให้พราหมณ์ขณะนั้นเหล่าเทพบุตรก็ได้อันตรธานหายไปป่าใหญ่และไพรกว้างพระโพธิสัตว์ตรัสกับพระนางมัทสีว่าน้องมัทสีเธออุ้มลูกกันหาเพราะกันหาเป็นน้องตัวเบาส่วนพี่จะอุ้มลูกชาลีแล้วกษัตริย์ทั้งสองก็อุ้มพระโอรสและพระธิดาเสด็จไปต่างร่าเริงบันเทิงใจสนทนากันด้วยใบหน้าที่เปี่ยมสุขพระเวสสันดรตรัสถามทางไปเขาวงกตจากคนที่เดินสวนทางมาผู้คนตอบว่ายังต้องเดินทางอีกไกลชาลีและกันหาชินาสองพี่น้องเห็นต้นไม้มีผลต่างๆห้อยย้อยอยู่ระหว่างสองข้างทางก็ทรงกันแสงอยากเสวยผลไม้ต้นไม้เหล่านั้นก็โน้มกิ่งลงมาเป็นที่น่าอัศจรรย์พระเวสสันดรเลือกเก็บผลที่สุกดีให้ลูกทั้งสองพระเวสสันดรเดินทางจากกรุงเชตุดรจนมาถึงมาตุลนครแคว้นเจตรัฐรวมระยะทาง30โยชน์คือจากกรุงเชตุดรถึงเขาสุวรรณคีรีตาละระยะทาง5โยชน์จากเขาสุวรรณคีรีตาละถึงแม่น้ำชื่อโกนติมารา5โยชน์จากแม่น้ำโกนติมาราถึงเขาชื่ออัญชรคีรี5โยชน์จากภูเขาอัญชรคีรีถึงบ้านพราหมณ์ชื่อทุนนิวิทะ5โยชน์และจากบ้านพราหมณ์ทุนนิวิทะจนถึงมาตุลนคร10โยชน์รวมเป็น30โยชน์เทวดาย่นเส้นทางให้สั้นเข้าเพื่อไม่ให้พระกุมารทั้งสองลำบากในการเดินทางกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์จึงเสด็จถึงมาตุลนครแคว้นเจตรัฐในวันเดียวเท่านั้นแคว้นเจตรัฐเป็นชนบทมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ผู้คนมากมายพระเวสสันดรไม่ต้องการให้เกิดความเอิกกระเริกจึงไม่เสด็จเข้าไปภายในนครประทับพักอยู่ที่ศาลาใกล้ประตูเมืองพระนางมัทสีเช็ดฝุ่นที่พระบาทพระโพธิสัตว์แล้วนวดพระบาททรงต้องการให้ประชาชนรู้ว่าพระเวสสันดรเสด็จมาจึงออกจากศาลาไปประทับยืนอยู่ที่หน้าศาลาใกล้ประตูเมืองพวกหญิงที่เดินเข้าออกพระนครเห็นพระนางมัทสีดูลักษณะไม่เหมือนสามัญชนทั่วไปต่างเข้ามาห้อมล้อมไถ่ถามทุกสุขประชาชนรู้ว่าเป็นพระนางมัทสีเสด็จมาด้วยพระบาทเปล่าต่างมามุงดูกล่าวกันว่าพระเวสสันดรและพระกุมารทั้งสองพระองค์เสด็จมาดูน่าอนาถจึงไปกราบทูลกษัตริย์เจตราชให้ทรงทราบกษัตริย์เจตราชทราบข่าวจึงพากันเสด็จมาเยี่ยมต่างกันแสงตรัสถามถึงทุกสุขของพระบิดาและพระมารดาพระเวสสันดรตลอดจนเหตุการณ์บ้านเมืองว่าพระองค์เดินทางมาไกลโดยไม่มีกองทหารไม่มีขบวนรถพระองค์ถูกข้าศึกย่ำยีหรือจึงเสด็จมาไกลถึงที่นี้พระโพธิสัตว์ตรัสถึงเหตุการณ์ที่พระองค์เสด็จมาให้กษัตริย์เจตราชฟังว่าพระองค์ได้บริจาคช้างปัจจยนาเคนเป็นทานแก่พราหมณ์ชาวเมืองพากันโกรธเคืองพระบิดาก็กริ้วจึงขับไล่ให้ไปอยู่เขาวงกตกษัตริย์เจตราชจึงทูลขอพระเวสสันดรให้เสด็จมาเป็นพระราชอาคันตุกะของแคว้นเจตรัฐพระเวสสันดรตรัสว่าพระราชบิดาขับไล่พระองค์ออกจากแว่นแคว้นดังนั้นพระองค์จึงต้องไปเขาวงกตตามรับสั่งกษัตริย์เจตราชจึงทูลเชิญให้ประทับอยู่ในแคว้นเจตรัฐจนกว่าพวกตนจะไปกราบทูลให้พระเจ้าสนชัยพระราชทานอภัยโทษพระเวสสันดรตัดห้ามไม่ให้กษัตริย์เจตราชไปเฝ้าพระราชบิดาเนื่องจากพระองค์ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจแต่ชาวเมืองต่างหากที่มีอำนาจในการตัดสินใจและหากทำเช่นนั้นจะเปิดโอกาสให้ชาวเมืองและกองทัพที่โกรธแค้นยกเป็นเหตุกำจัดพระราชบิดาของพระองค์ได้พวกกษัตริย์เจตราชเชิญพระเวสสันดรเสด็จขึ้นครองราชสมบัติในแคว้นเจตรัฐแม้รัฐนี้ก็มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ชนบทก็มากแผ่นดินก็กว้างใหญ่ไพศาลพระเวสสันดรตรัสว่าเราถูกเนรเทศจากแว่นแคว้นก็มีคิดครองราชสมบัติหากพวกท่านอภิเษกเราผู้ถูกเนรเทศจากแว่นแคว้นให้ครองราชสมบัติเช่นนั้นประชาชนและกองทัพจะไม่พอใจความบาดหมางระหว่างแคว้นสีพีและแคว้นเจตรัฐจะเกิดขึ้นจนกลายเป็นชนวนสงครามโดยมีเราเป็นต้นเหตุเราไม่ต้องการเห็นผู้คนรบราฆ่าฟันกันแม้กษัตริย์เจตราชจะทูลวิงวอนอย่างไรพระเวสสันดรก็ไม่ต้องการราชสมบัติกษัตริย์เจตราชต้องการทำการต้อนรับพระเวสสันดรอย่างยิ่งใหญ่แต่พระองค์ก็ไม่ประสงค์จะเสด็จเข้าไป ภายในพระนครกษัตริย์เจตราชจึงให้ตกแต่งศาลานั้นกั้นม่านตั้งพระแท่นบรรทมแล้วตั้งกองรักษาการไว้โดยรอบพระเวสสันดรพักแรมอยู่ที่ศาลานั้น1ราตรีรุ่งขึ้นสงสนานแต่เช้าเสวยพระกยาหารเสร็จแล้วก็ออกเดินทางต่อไปกษัตริย์เจตราชตามไปส่งพระเวสสันดรจนถึงชายป่าเป็นระยะทาง15โยชน์กราบทูลให้ทรงทราบถึงเส้นทางข้างหน้าอีก15โยชน์ว่าภูเขาหินที่เห็นอยู่ข้างหน้าโน้นเป็นที่บำเพ็ญพรตของฤาษีบูชาไฟชื่อเขาคันธมาศขอพระองค์จงประทับพักแรมที่ภูเขานั้นกษัตริย์เจตราชต่างร้องไห้น้ำตาไหลนองหน้าสงสารพระเวสสันดรกราบทูลต่อไปว่าจากนั้นขอให้พระองค์บ่ายหน้าขึ้นเหนือก็จะเห็นเขาเวปุลบันพตเต็มไปด้วยหมู่ไม้ต่างๆร่มเย็นรื่นรมเมื่อข้ามเขาลูกนั้นไปแล้วก็จะเห็นแม่น้ำชื่อเกตุมมดีเป็นแม่น้ำลึกไหลมาจากซอกเขามีน้ำเต็มฝั่งตลอดปีมีท่าราบเรียบสวยงามเต็มไปด้วยฝูงปลานานาชนิดขอพระองค์จงหยุดให้พระโอรสพระธิดาและพระมเหสีพักสงเสวยที่บริเวณแม่น้ำนั้นเมื่อเดินทางต่อก็จะพบต้นไทรใหญ่บนยอดเขาหน้ารื่นรมถัดจากนั้นไปก็จะเห็นภูเขาชื่อนาลิกะซึ่งเป็นเขาศิลาล้วนคลาคล่ำไปด้วยฝูงนกนานาชนิดเกลื่อนกล่นไปด้วยหมู่กินนอนด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของภูเขาลูกนั้นมีสระน้ำชื่อมุจลินเต็มไปด้วยดอกบุญทริกดอกอุบลขาวและดอกไม้น้ำนานาพันธุ์ส่งกลิ่นหอมฟุ้งจากนั้นพระองค์จะเสด็จถึงภูมิประเทศคล้ายมีหมอกปกคลุมมีหญ้าแพรกเขียวขจีตลอดฤดูกาลแล้วจะล่วงเข้าเขตไพรสนซึ่งปกคลุมด้วยไม้ดอกและไม้ผลทั้งสองข้างทางเต็มไปด้วยฝูงนกร้องกึกก้องอื้ออึงประสานเสียงในหมู่ไม้เมื่อพระองค์เสด็จถึงซอกเขาจะพบเส้นทางกันดารเดินลำบากเป็นแดนเกิดแห่งแม่น้ำทั้งหลายจะทอดพระเนตรเห็นสระโบกขรณีดารดาษไปด้วยต้นสอดน้ำและกลุ่มบกมีฝูงปลาแหวกว่ายไปมามากมายมีท่าเรียบราบมีน้ำเต็มเปี่ยมอยู่ตลอดเวลาพระองค์จงสร้างบรรณศาลาด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือแห่งสระโบกขรณีนั้นกษัตริย์เจตราชกราบทูลเส้นทางให้พระเวสสันดรทราบอย่างนี้แล้วส่งเสด็จคิดวันเกรงว่าจะมีศัตรูตามมาทำร้ายพระเวสสันดรจึงให้เรียกพรานป่าคนหนึ่งชื่อเจตบุตรมารับสั่งให้อยู่รักษาทางเข้าป่าคอยตรวจตราผู้คนที่เข้าออกป่าพระเวสสันดรพร้อมด้วยพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีเสด็จถึงเขาคันธมาศหยุดพักอยู่ที่นั่นหนึ่งวันจากนั้นจึงมุ่งหน้าขึ้นเหนือตามคำบอกเล่าของกษัตริย์เจตราชจนลุถึงเชิงเขาเวปุลบันพตประทับนั่งที่ริมฝั่งแม่น้ำเกตุมมดีเสวยเนื้อที่พรานป่าคนหนึ่งถวายพระองค์พระราชทานเข็มทองคำให้นายพรานคนนั้นเป็นที่ระลึกทรงสงสนานที่แม่น้ำนั้นครั้นนั่งพักหายเหนื่อยแล้วจึงเสด็จไปประทับนั่งที่ร่มไทรใหญ่จากนั้นจึงเดินทางต่อไปถึงเขานาลิกบันพตแล้วเสด็จต่อไปจนถึงสระมุจลินลัดเลาะไปตามริมฝั่งจนถึงด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือจึงเสด็จเข้าสู่ป่าใหญ่ซึ่งมีทางที่เดินได้เพียงคนเดียวครั้นพ้นป่านั้นก็ลุถึงสระโบกขรณีขณะนั้นพบเท้าสักกะเทวราชเกิดรุ่มร้อนพิจารณาดูก็ทราบว่าพระโพธิสัตว์เสด็จเข้าสู่ป่าหิมวันตประเทศแล้วพระองค์ควรได้ที่ประทับจึงรับสั่งให้วิสุกรรมเทพบุตรไปเนรมิตอาสมไว้ที่เวิ้งเขาวงกตวิสุกรรมเทพบุตรไปเนรมิตบรรณศาลาสองหลังที่จงกรมสองแห่งและที่พักกลางคืนที่พักกลางวันจัดเตรียมบริขารบรรพชิตและจารึกอักษรไว้ว่าผู้ประสงค์จะบวชขอให้ใช้บริขารนี้แล้วทำการป้องกันอมนุษย์และสัตว์ร้ายตลอดจนสัตว์ที่มีเสียงน่ากลัวไม่ให้เข้ามาบริเวณอาสมพระโพธิสัตว์ทอดพระเนตรเห็นทางเดินคนเดียวทรงคเนว่าน่าจะมีสถานที่อยู่ของบรรพชิตจึงให้พระนางมัตสีพระโอรสและพระธิดาคอยอยู่ที่ทางเข้าอาสมเสด็จเข้าไปสำรวจดูตามลำพังทอดพระเนตรเห็นข้อความก็ทรงทราบว่าเท้าสักกะประทานไว้จึงเปิดประตูอาสมเข้าไปเปลื้องพระแสงขันพระแสงสอนและพระภูษาทรงออกนุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงพาดหนังเสือบนพระอังสาเกล้าชดา บวชเป็นฤาษีถือไม้เท้าเสด็จออกจากอาสมทรงเปล่งอุทานว่าโอ้เป็นสุขอย่างยิ่งเราได้บวชแล้วเสด็จจงกรมไปมาแล้วเสด็จไปหาพระมเหสีด้วยอาการสำรวมเช่นกับพระปัจเจกพุทธเจ้าพระนางมัทสีทอดพระเนตรเห็นก็ทรงจำได้ทรงหมอบลงที่พระบาทพระโพธิสัตว์ทรงกันแสงให้ตามพระโพธิสัตว์เข้าอาสมแล้วแยกไปอาสมของพระองค์ทรงนุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงพาดหนังเสือบนพระอังสาเกล้ามนทนชดาทรงบวชเป็นดาบสินีจากนั้นจึงให้พระโอรสพระธิดาบวชในภายหลังเป็นดาบสกุมารและดาบสินีกุมารีพระนางมัทสีทูลพระเวสสันดรว่าจากนี้ต่อไปพระองค์ไม่ต้องเสด็จไปป่าหาผลไม้จงประทับอยู่ที่อาสมกับลูกทั้งสองหม่อมฉันจะเป็นผู้ไปเก็บผลไม้มาถวายตั้งแต่นั้นมาพระนางก็เข้าป่าเก็บผลไม้มาถวายพระสวามีพระโอรสและพระธิดาพระเวสสันดรบรมโพธิสัตว์ตรัสกับพระนางมัทสีว่าบัดนี้เราทั้งสองได้บวชเป็นบรรพชิตแล้วธรรมดาสตรีเป็นมนทินต่อพรหมจรรย์ตั้งแต่นี้ไปเธออย่ามาพบฉันในเวลาไม่เหมาะไม่ควรพระนางทรงรับตามนั้นด้วยพลานุภาพแห่งเมตตาจิตของพระโพธิสัตว์แม้เหล่าสัตว์ในป่าแห่งนั้นโดยรอบก็ไม่เบียดเบียนกันและกันเป็นที่น่าอัศจรรย์พระนางมัทสีเสด็จไปอุปัฏฐากพระโพธิสัตว์แต่เช้าเตรียมน้ำดื่มน้ำใช้กวาดอาสมให้พระกุมารทั้งสองอยู่กับพระชนกแล้วถือกระเช้าและเสียมเข้าป่าเก็บผลไม้จนเต็มกระเช้าครั้นตกเย็นจึงกลับออกจากป่าจัดเก็บผลไม้ไว้สงสนานเสร็จแล้วจึงสงให้พระกุมารทั้งสองแล้วประทับนั่งเสวยผลไม้ร่วมกันจากนั้นพระนางมัทสีจึงนำพระโอรสและพระธิดากลับไปอาสมของพระองค์กษัตริย์ทั้งสี่พระองค์ประทับอยู่เขาวงกตบำเพ็ญพรตโดยทำนองนี้จนวันเวลาผ่านไป7 เดือนกำเนิดชูชกในสมัยนั้นที่แคว้นกาลิงครัตมีพราหมณ์เข็นใจไร้ญาติคนหนึ่งชื่อว่าชูชกรูปร่างอัปลักษณ์ต้องตามบุรุษโทษ18 ประการเป็นชาวบ้านทุนนิวิทะเป็นโพวาธิกชาติสำคัญตนว่าดีกว่าผู้อื่นถึงแม้จะเป็นพราหมณ์ด้วยกันก็ตามมีโคตรเป็นภารทะวาชโคตรมารดาชื่อนางจันทีพราหมณีบิดาชื่อโตละกะพราหมณ์มีเรื่องเล่าว่าในยามที่เขาเกิดมีลางร้าย4 ประการคือ 1. มารดาฝันร้ายก่อนคลอดชูชกเช่นฝันว่าถูกงูกัดตาย 2.ร่างกายปรากฏลักษณะบุรุษโทษ18 ประการ 3. คนเกิดในยามนี้จะมีนิสัยโกหกตลกกินปริ้นปร่อนค่อนคอด 4. เกิดนาม5หรือนามงั่วชูชกประกอบอาชีพด้วยการเที่ยวขอทานเขาเที่ยวขอทานจนได้เงิน100 กหาปณะจึงนำไปฝากไว้กับเพื่อนคนหนึ่งแล้วออกขอทานต่อไปเมื่อชูชกหายไปนานพราหมณ์นั้นคิดว่าชูชกสูญหายตายจากไปแล้วจึงใช้กหาปณะจนหมดอยู่มาวันหนึ่งชูชกกลับมาทวงกหาปณะที่ฝากไว้พราหมณ์หามาคืนให้ไม่ได้ชูชกขู่จะฟ้องร้องเอาความจึงต้องยกลูกสาวชื่อนางอมิตตตาปนาให้ชูชกชูชกพอใจจึงพานางอมิตตตาไปอยู่บ้านทุนนิวิทะแคว้นกาลิงครัตนางอมิตตาปรนิบัติพราหมณ์เท่าอย่างดีพวกพราหมณ์หนุ่มๆเห็นนางอมิตตาดูแลชูชกอย่างดีจึงตำหนิภรรยาของตนว่าแม้พราหมณ์ชูชกแก่แล้วนางอมิตตายังปรนิบัติอย่างดีแต่พวกเจ้ากลับสู้นางไม่ได้พวกภรรยาพราหมณ์หนุ่มเครียดแค้นต่างก็คิดว่าต้องทำให้นางอมิตตาหนีไปจากหมู่บ้านนี้ให้ได้เมื่อพวกพราหมณีไปตักน้ำจึงพากันด่านางอมิตตาที่ท่าน้ำว่าอมิตตาเธอยังเป็นสาวขนาดนี้พ่อแม่ยกให้ชูชกแก่คราวพ่อญาติของเธอคงต้องมีความลับอะไรกันจึงได้ทำเรื่องชั่วช้าเช่นนี้ได้เธออยู่กับผัวแก่จะหาความสุขได้อย่างไรตายเสียยังจะดีกว่ามีผัวแก่พ่อแม่คงหาชายอื่นเป็นผัวเธอไม่ได้จึงยกให้เป็นเมียพราหมณ์เท่าชาติก่อนคงทำบุญไว้ไม่ดีหรือจะเคยด่าสมณพราหมณ์ผู้มีศีลชาตินี้จึงได้พราหมณ์แก่เป็นผัวถูกงูพิษกัดหรือถูกหอกแทงตายก็ยังไม่เจ็บปวดเท่ากับได้ผัวแก่จะเล่นหัวฉอเลาะกระซิกกระซี้ หรือจะรื่นรมกับผัวแก่ก็ไม่ได้เมื่อแอบเห็นผัวหนุ่มเมียสาวเขาคลอเคลียเย้าหยอกกันอยู่ในที่ลับก็แทงใจดำอยากทำอย่างนั้นบ้างก็ทำไม่ได้ขอให้เธอกลับไปอยู่บ้านกับพ่อแม่เถิดอยู่กับผัวแก่ไม่มีความสุขหรอกนางอมิตตาปนาถูกด่าเช่นนั้นก็ถือหม้อน้ำร้องไห้วิ่งกลับเรือน

าสหรือทาสีมารับใช้ฉันจะไม่อยู่ในเรือนของท่านชูชกกล่าวว่าครอบครัวของตนไม่มีความรู้ศิลปะด้านใดทั้งทรัพย์สมบัติก็ไม่มีแล้วจะไปหาทาสหรือทาสีที่ไหนมารับใช้นางได้อดีตชาติของนางอมิตตาปนานั้นเคยเกิดเป็นภริยาน้อยของพระโพธิสัตว์ในชาติที่เป็นพญาช้างฉัตรทันน้อยใจว่าพญาฉัตรทันรักภริยาใหญ่มากกว่าตนจึงผูกอาฆาตพญาช้างเอาไว้หลังจากตรอมใจตายแล้วได้ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยใหญ่เมื่อมาเกิดเป็นนางอมิตตาแรงอาฆาตก็ยังไม่หมดจึงเกิดมาเป็นคู่เวรกับพระโพธิสัตว์อีกครั้งครั้นในสมัยพุทธกาลนางอมิตตาได้กลับชาติมาเกิดเป็นนางจินจมานวิกาเป็นสาวกของเดียรถีสร้างเรื่องใส่ความพระพุทธเจ้าว่ามีท้องกับตนจนถูกแผ่นดินสูบนางอมิตตาปนากลับรับรู้เรื่องพระเวสสันดรถูกเนรเทศออกจากเมืองไปอยู่กลางป่าอย่างน่าอัศจรรย์เพราะแรงแห่งกรรมอันเกิดจากความอาฆาตนั้นจึงกล่าวว่าฉันจะบอกท่านตามที่ได้ยินมาพระเวสสันดรประทับอยู่ที่เขาวงกตท่านจงไปทูลขอลูกของพระองค์มาเป็นทาสชูชกกล่าวว่าอมิตตาฉันแก่แล้วทุพพลภาพเรี่ยวแรงไม่มีทั้งหนทางก็ไกลไปแสนยากเธออย่าคร่ำครวญน้อยใจเลยฉันจะดูแลเธอเองอย่าขัดเคืองนักเลยนางอมิตตาปนากล่าวว่าท่านยังไม่ทันไปเลยก็ยอมแพ้เหมือนคนขาดไม่ทันถึงสนามรบยังไม่ทันได้รบก็ยอมแพ้แล้วถ้าท่านไม่หาทาสและทาสีมารับใช้ก็ให้รู้ไว้ด้วยว่าฉันจะไม่อยู่กับท่านเมื่อท่านเห็นฉันแต่งตัวสวยงามไปเที่ยวงานมหรสพตามเทศกาลต่างๆสนุกสนานอยู่กับชายหนุ่มท่านก็จะมีแต่ความทุกข์เมื่อคนแก่ชราเช่นท่านพิรีพิไรคร่ำครวญอยู่เพราะไม่เห็นฉันร่างกายที่งอมอยู่แล้วก็ทรุดโทรมยิ่งขึ้นผมที่งอกก็จะงอกมากขึ้นชูชกถูกนางอมิตตาขู่เช่นนั้นก็ตกใจกลัวจึงบอกว่าเธอจงจัดเสบียงทางให้ฉันฉันจะนำคนที่ไม่เกียจคร้านทำงานมารับใช้เธอนางอมิตตาตระเตรียมเสบียงทางให้ชูชกอย่างเร่งรีบฝ่ายชูชกเป็นห่วงเมียที่ต้องอยู่คนเดียวจึงซ่อมประตูเรือนที่ชำรุดให้มั่นคงขนฟืนมาไว้ให้เพียงพอตักน้ำใส่ภาชนะในเรือนให้เต็มทุกใบแล้วแต่งตัวเป็นฤาษีในเรือนนั่นเองสอนนางอมิตตาว่าตั้งแต่นี้ไปในเวลาค่ำมืดเธออย่าออกไปนอกบ้านอย่าประมาทจนกว่าฉันจะกลับมาแล้วสวมรองเท้ายกถุงย่ามบรรจุเสบียงขึ้นสะพายร้องไห้เดินมุ่งหน้าสู่นครสีพีเพื่อหาทาสครั้นชูชกไปถึงนครสีพีจึงสอบถามประชาชนว่าพระเวสสันดรประทับอยู่ที่ไหนประชาชนตอบว่าพระเวสสันดรถูกพวกแกเบียดเบียนเพราะทรงให้ทานมากไปถูกขับไล่จากแว่นแคว้นจึงพาพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีไปอยู่เขาวงกตพวกแกทำให้พระราชาของพวกเราพินาศแล้วยังจะมาขออะไรอีกจึงเอาก้อนดินและท่อนไม้คว้างปาไล่ชูชกแม้ชูชกจะรู้ว่าทางไปเขาวงกตแสนไกลแต่เมื่อหวนคิดถึงคำพูดนางอมิตตาขึ้นมาทีไรก็ให้เกิดกำลังใจจึงถือไม้เท้าทั้งเครื่องบูชาไฟและน้ำเต้าดันด้นถามทางคนที่ตนพบไปเรื่อยจนเข้าสู่ป่าใหญ่เกลื่อนกล่นไปด้วยสัตว์ร้ายมากมายแกหลงทางกลัวตายเดินร้องไห้อยู่กลางป่าอย่างน่าเวทนาขณะนั้นหมาล่าสัตว์ของนายพรานเจตบุตรกระโจนออกมาล้อมแกไว้จึงปีนขึ้นต้นไม้นั่งร้องไห้บ่นเพ้อว่าใครจะบอกทางไปพบพระเวสสันดรให้เราได้พระองค์ผู้ทรงชนะความตนีผู้ประทานความปลอดภัยในเวลามีภัยเป็นที่อาศัยของเหล่าคนผู้ทุกข์ยากเหมือนแผ่นดินเป็นที่อาศัยของเหล่าสัตว์เหมือนมหาสมุทรเป็นที่ไหลไปรวมแห่งแม่น้ำเหมือนต้นไทรใหญ่ใกล้ทางเป็นที่พักอาศัยของคนเดินทางใครจะบอกที่อยู่พระเวสสันดรให้เราได้เขาจะได้บุญมากขณะนั้นพรานเจตบุตรที่กษัตริย์เจตราชมอบหมายให้อารักขาพระเวสสันดรเที่ยวล่าสัตว์อยู่ในป่าได้ยินเสียงหมาของตนเห่าและเสียงคร่ำครวญของชูชกคิดว่าพราหมณ์นี้คร่ำครวญอยากพบพระเวสสันดรแกคงไม่มาดีแน่คงมาขอพระนางมัตสีหรือพระโอรสเราจะฆ่าทิ้งเสียจึงเดินเข้าไปหาชูชกยกหน้าไม้ขึ้นสายขู่จะยิงว่าตาพราหมณ์เท่าข้าจะฆ่าแกพระเวสสันดรถูกพวกแกเบียดเบียนจึงถูกขับไล่ออกจากแว่น

แค้นจนต้องพาพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีหนีไปอยู่ที่เขาวงกตคนบัดซบอย่างแกยังตามมาเบียดเบียนพระองค์ถึงป่าอีกแกอย่ามีชีวิตอยู่ต่อไปอีกเลยข้าจะไม่ให้แกได้ขออะไรจากพระองค์อีกเป็นอันขาดชูชกตกใจกลัวตายจึงออกอุบายโกหกชูกลับพริกขิงขึ้นพร้อมขู่พรานเจตบุตรว่าช้าก่อนเจตบุตรข้าเป็นพราหมณ์ราชทูตใครๆไม่ควรฆ่าทูตนี่เป็นธรรมเนียมเก่าฟังข้าก่อนประชาชนชาวสีพีหายโกรธ

0: 5อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioตีชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ช่วงสาระน่ารู้ชุดรู้รักสำนวนไทย
9: ตอนหลังขดหลังแข็ง
8: ชมรมวรรณศิลป
10: ์โอ้ขยันจริงๆเลยเอ๊ะชะเอมชะเอม
11: ค่ะ
10: อุ้ยบอกนะว่าเธอหลังขดหลังแข็งเขียนเรียงความส่งประกวดอยู่เนี่ยนะ
11: อ๋อใช่ค่ะแต่ว่าหลังยังไม่ขดยังตรงเป๊ะค่ะ
10: ไม่ใช่หลังขดหลังแข็งน่ะเป็นสำนวนเปรียบเทียบกับคนที่ทำงานแบบตรากตรำจนไม่มีเวลาพักผ่อนจนหลังแข็งหลังงอตะหากล่ะ
11: แล้วทำไมถึงต้องเปรียบกับคำว่าหลังขดหลังแข็งด้วยล่ะคะ
10: ก็เพราะว่าหลังขดหมายถึงหลังงอเนื่องจากการยืนและก้มตัวทำงานนานๆเมื่อมีอายุมากหลังก็จะโค้งงอส่วนคำว่าหลังแข็งหมายถึงเวลาทำงานอยู่ในท่าใดท่านึงนานเกินไปอาจทำให้หลังยึดแข็งได้ยังไง
11: ได้ยินมานานแต่มากระจ่างก็วันนี้อ้าขอเก็บสุดยอดเรียงความก่อนนะคะ

0: มติเห็นชอบเอกสารทางวิชาการด้านการสนับสนุนกิจการและการปกครองคณะสงฆ์โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่8กันยายนได้มีมติเห็นชอบการเสนอเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยะวงศ์เนื่องในวาระครบรอบ100ปีแห่งการสถาปนาธรรมศึกษาและพระกรณียกิจในการส่งเสริมการศึกษามรดกทางวัฒนธรรมและวัฒนธรรมแห่งสันติภาพเป็นบุคคลสำคัญของโลกต่อองค์การยูเนสโกในการเสนอชื่อโดยกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชจัดการประชุมณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเมื่อวันที่11กันยายนมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เป็นประธานและมีมติมอบหมายให้จัดทำเอกสารประกอบการนี้รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรได้เรียบเรียงเอกสารวิชาการฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษและประกอบกับผลงานการเป็นบรรณาธิการหนังสือดั่งทองชมพูนุชพระประวัติสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวาระยะวงศ์สนองพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโอกาสนี้ได้นำความกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชเพื่อขอประธานพระดำริเห็นชอบเอกสารทางวิชาการเพื่อรับรองและใช้เป็นเอกสารอ้างอิงจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตลอดจนใช้เอกสารพัฒนาสนับสนุนกิจการและการปกครองคณะสงฆ์โดยสมเด็จพระสังฆราชมีพระดำริเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่23กันยายนและมีพระบัญชาให้เสนอมหาเถรสมาคมเพื่อรับรองและใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติประกอบเพิ่มเติมต่อไปมาริชโยรายงาน
1: กรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับสภาวัฒนธรรมทั่วประเทศขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผลักดันทุนวัฒนธรรมสร้างอาชีพสร้างรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นนางโชติกาอัครกิจโสภากุลอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมเสริมสร้างพลังความร่วมมือทางวัฒนธรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์พร้อมกล่าวถึงการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมแก่สภาวัฒนธรรมจังหวัดและเครือข่ายวัฒนธรรมโดยเสนอให้เร่งยกระดับบทบาทจากการจัดกิจกรรมสู่การเป็นกลไกเชื่อมโยงคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ภูมิปัญญากับความคิดสร้างสรรค์ชุมชนกับภาคเอกชนตลอดจนเชื่อมโยงวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวและตลาดโดยรักษารากเหง้าและอัตลักษณ์ควบคู่กับการต่อยอดภูมิปัญญาให้ร่วมสมัยด้วยเทคโนโลยีและสื่อใหม่เปิดพื้นที่ให้ศิลปินชุมชนผู้ประกอบการและเยาวชนได้แสดงศักยภาพรวมทั้งนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนพร้อมส่งเสริมให้สภาวัฒนธรรมแต่ละจังหวัดค้นหาและถ่ายทอดเรื่องราวอันโดดเด่นผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในระดับประเทศและนานาชาติโดยเฉพาะการทำให้วัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคนรุ่นใหม่เปิดโอกาสให้นำไปสร้างสรรค์ดนตรีภาพยนตร์คอนเทนต์สินค้าและธุรกิจเพื่อสร้างอาชีพและอนาคตให้วัฒนธรรมอยู่ในชีวิตและสร้างโอกาสให้คนไทยนายกรัฐมนตรีเตรียมต้อนรับนายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการวันที่ 9-10 ตุลาคมนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์และต่อยอดมิตรภาพสู่ความร่วมมือที่ใกล้ชิดอย่างเป็นรูปธรรม
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมให้การต้อนรับนายไกลาลาชานานากุสเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคมนี้เป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตครั้งแรกในรอบ13ปีนับตั้งแต่ปี2556และเป็นครั้งแรกภายหลังติมอร์เลสเตเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อเดือนตุลาคม2568การเยือนครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการเปิดบทบาทใหม่ของความสัมพันธ์ไทยติมอร์เลสเตและต่อยอดมิตรภาพอันดีระหว่างสองประเทศสู่ความร่วมมือที่ใกล้ชิดและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายจะหารือแนวทางการยกระดับความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพและเป็นประโยชน์ร่วมกันพร้อมผลักดันการจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคีระหว่างกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการติดตามและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างสองประเทศอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้จะแลกเปลี่ยนมุมมองต่อประเด็นระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ ที่ให้ความสนใจร่วมกันโดยเฉพาะภายหลังติมอร์เลสเตเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนซึ่งจะเปิดโอกาสให้ไทยและติมอร์เลสเตทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความเป็นเอกภาพของประชาคมอาเซียนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยการบินไทยเปิดให้บริการได้ตามปกติแล้วและเร่งจัดการสัมภาระที่ยังตกค้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
3: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยความคืบหน้าการแก้ปัญหาสัมภาระตกค้างของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่าขณะนี้เที่ยวบินกลับมาให้บริการตามปกติแล้วโดยไม่มีการยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มเติมในส่วนของสินค้าคาร์โก้สามารถระบายได้แล้วกว่า90%ขณะที่สัมภาระของผู้โดยสารกลุ่มแวะเปลี่ยนเครื่องหรือทรานสิตได้รับการจัดส่งสู่ปลายทางครบถ้วนแล้วตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับกระเป๋าสัมภาระทั่วไปเหลือตกค้างประมาณ400ใบซึ่งอยู่ระหว่างเร่งประสานเจ้าของและมีอีก200ใบที่รอการเดินทางมารับคืนอย่างไรก็ตามกระทรวงคมนาคมสายการบินไทยและบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนยังคงปฏิบัติงานผ่านศูนย์ปฏิบัติการร่วมหรือวอร์รูมต่อไปเพื่อเร่งระบายสัมภาระที่หลงเหลือให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ปฏิพลสัทธพมารายงาน
1: กรมการท่องเที่ยวร่วมกับภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดการน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วอย่างเป็นระบบเพื่อนำไปผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานนางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่ากรมการท่องเที่ยวร่วมกับบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนหรืออพท.สมาคมโรงแรมไทยและสมาคมภัตตาคารไทยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดการน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วเพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนโดยส่งเสริมให้ธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารรวบรวมน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วอย่างเป็นระบบควบคู่กับการรณรงค์ไม่ใช้น้ำมันทอดซ้ำเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรที่ใช้แล้วซึ่งความร่วมมือดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Fly to Fly ที่เชื่อมโยงธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารกับภาคพลังงานและการบินโดยนำน้ำมันปรุงอาหารที่ใช้แล้วกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตเชื้อเพลิงสำหรับภาคการบินช่วยให้การจัดการทรัพยากรเกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่ของการท่องเที่ยวตั้งแต่ที่พักและอาหารไปจนถึงพลังงานและการเดินทางคาดว่าความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยให้ภาคการท่องเที่ยวอาหารบริการพลังงานและการบินเกิดการทำงานร่วมกันมากขึ้นใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการพัฒนาภาคการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวกรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจ
4: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลให้แหล่งเพาะปลูกผักสำคัญทั้งในภาคกลางภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับผลกระทบขณะที่การขนส่งใช้เวลานานขึ้นทำให้ปริมาณผักเข้าสู่ตลาดลดลงและราคาบางรายการปรับสูงขึ้นกรมการค้าภายในจึงเร่งบริหารจัดการปริมาณผักโดยประสานเชื่อมโยงผลผลิตจากแหล่งผลิตเข้าสู่ตลาดกลางสำคัญอาทิตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยตลาดสี่เมืองและตลาดล้านเมืองเพื่อเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ระบบตลาดและทำให้สินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะช่วงเทศกาลกินเจจากการติดตามราคาขายส่งที่ตลาดสี่มุมเมืองพบว่าผักหลายรายการเริ่มปรับลดลงอาทิกะหล่ำปีเขียวจาก12บาทเหลือ8บาทต่อกิโลกรัมพริกจินดาเขียวจาก70บาทเหลือ42บาทและต้นหอมจาก150บาทเหลือ130บาทขณะที่ใบแมงลักยังมีแนวโน้มราคาสูงขึ้นจากผลกระทบด้านผลผลิตสำหรับเทศกาลกินเจปีนี้กรมการค้าภายในเตรียมจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569ระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคมโดยร่วมกับผู้ประกอบการและห้างค้าปลีกค้าส่งจำหน่ายอาหารเจปรุงสุกในราคาประหยัดพร้อมจัดโปรโมชั่นวัตถุดิบเจเครื่องปรุงเจลดสูงสุดกว่าร้อยละ50เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนปุริมปราศภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการส่งสารขอบคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาเนื่องในวันครูโลกย้ำความทุ่มเทของครูเป็นพลังสำคัญในการสร้างโอกาสพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
5: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการส่งสารเนื่องในวันครูโลกซึ่งตรงกับวันที่5ตุลาคมของทุกปีถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศเพื่อขอบคุณในความทุ่มเทและส่งกำลังใจแก่ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ดูแลนักเรียนช่วยให้เด็กค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตนเองระบุว่าการเป็นครูในปัจจุบันต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงหลายด้านทั้งเทคโนโลยีภาระงานข้อจำกัดด้านทรัพยากรความแตกต่างของผู้เรียนและความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาแต่ความตั้งใจและความใส่ใจของครูยังเป็นพลังงานสำคัญในการประคับประคองการเรียนรู้และสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการจะสนับสนุนให้ครูมีเครื่องมือและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานเพื่อให้มีเวลาและพลังในการดูแลผู้เรียนได้อย่างเต็มที่จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
8: 20นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวสุนทรพจน์ต่อรัฐสภาญี่ปุ่นในวันนี้ที่ระบุว่าจีนเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญของญี่ปุ่นพร้อมให้คำมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์และมั่นคงระหว่าง2ประเทศรวมทั้งส่งเสริมการเจรจาเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิเน้นย้ำว่าญี่ปุ่นจะยังคงยืนยันจุดยืนของตนเองอย่างหนักแน่นความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเปิดเผยระหว่างการพบหารือกับนายทาเคชิอิวายะอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นที่กรุงปักกิ่งของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับญี่ปุ่นจำเป็นต้องปกติอีกครั้งท่ามกลางความอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นที่กรุงปักกิ่งของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับญี่ปุ่นจำเป็นต้องปกติอีกครั้งท่ามกลางความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้งสองประเทศที่ยังคงย่ำแย่ลงนับตั้งแต่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกาะไต้หวันเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2568ซึ่งทำให้ทางการจีนไม่พอใจเป็นอย่างมากสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของสถาบันต่อต้านโรคแห่งหนึ่งในแคว้นอีคุสซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียเสียชีวิตจากการติดเชื้อกาฬโรคปอดเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาโดยรัฐบาลสหรัฐกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐกำลังติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแคว้นอีคุสอย่างใกล้ชิดโดยเรียกร้องให้ทางการรัสเซียเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเร็วที่สุดและโปร่งใสทั้งนี้กาฬโรคปอดเกิดจากเชื้อแบคทีเรียยูซิเนียเพสติสซึ่งมักพบในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กและหมัดที่อาศัยอยู่กับสัตว์เหล่านี้โดยองค์การอนามัยโลกระบุว่ากาฬโรคเป็นโรคที่ติดเชื้อที่แพร่ได้ง่ายและอาจทำให้เสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะแรกสำนักข่าวซินหัวรายงานว่ากระทรวงไฟฟ้าและพลังงานของเมียนมาประกาศเริ่มการสลับจ่ายกระแสไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อให้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างทั่วถึงตามกำลังการผลิตที่มีอยู่พร้อมยืนยันว่าจะดำเนินการให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดท่ามกลางความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นหลังฤดูมรสุมสิ้นสุดลงและเมียนมากำลังเข้าสู่ฤดูแล้งประกอบกับปรากฏการณ์เอลนิโยที่รุนแรงกำลังทำให้อุณหภูมิทั่วประเทศสูงขึ้นกระทรวงไฟฟ้าและพลังงานเมียนมายังระบุว่าหากความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงเกินกำลังการผลิตอาจทำให้โรงไฟฟ้าหยุดทำงานกระทันหันหรือทำให้ระบบสายส่งไฟฟ้าหลักขัดข้องจนเกิดไฟฟ้าดับทั่วประเทศ จึงต้องสลับไฟเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพที่เกาะฮาวายสหรัฐอเมริกาวันสุดท้ายโปรจีโน่อัธยาธิติกุลโปรสาวมือ2ของโลกชาวไทยเก็บเพิ่ม4อันเดอร์พา68สกอร์รวม21อันเดอร์พา267คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จโดยทิ้งห่างอีนายุนจากเกาหลีใต้ที่ได้อันดับ2อยู่3สตรกนับเป็นแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่11ในอาชีพและเป็นแชมป์รายการที่4ของเธอในฤดูกาลนี้อีกด้วยกอล์ฟเยาวชนรายการสิงห์จูเนียร์กอล์ฟเซ็นทรัลแรงกิ้ง 2026 ถึง 2027 สนามที่ 9 ที่สนาม Dynasty Golf and Country Club จังหวัดนครนายก TJ เด็กชายปันนวิทย์หวังใจสุขนักกอล์ฟเยาวชนโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมหวด6อันเดอร์พา66คว้าแชมป์คลาส EB ไปครองได้สำเร็จพร้อมทิ้งห่างอันดับ2ถึง7สโตรกการแข่งขันปืนลูกซองรณยุทธ์ชิงแชมป์โลกรายการ2026ช็อตกันเวิลด์ชูตกรีซที่ประเทศกรีซระหว่างวันที่20กันยายนถึง4ตุลาคมที่ผ่านมาผลปรากฏว่าทีมนักแม่นปืนไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้3เหรียญทอง4เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงจบอันดับ5ของตารางเหรียญและเป็นทีมเดียวจากเอเชียที่ทำผลงานคว้าเหรียญรางวัลติดกลุ่ม10อันดับแรกของตารางเหรียญรางวัลอีกด้วยศึกฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกกลุ่ม A4 โปรตุเกสเปิดบ้านเอาชนะนอร์เวย์ที่เกมนี้เหลือ10คน2ประตูต่อ1เก็บเพิ่ม3แต้มมี12แต้มเต็มรั้งจากฝูงกลุ่มส่วนทีมไวกิ้งมี3แต้มรั้งบ๊วยของกลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเดนมาร์กบุกชนะเวลส์1ประตูต่อ0เก็บเพิ่ม3แต้มมี6คะแนนรั้งรองจากฝูงส่วนทีมมังกรแดงมี3แต้มรั้งรองบ๊วยทางด้านกลุ่ม A2 เนเธอร์แลนด์ยังฟอร์มยอดเยี่ยมเปิดบ้านเอาชนะเซอร์เบีย2ประตูต่อ1เก็บเพิ่ม3แต้มมี8คะแนนจาก4นัดขึ้นนำจากฝูงกลุ่มส่วนเซอร์เบียแพ้รวดยังไม่มีแต้มรั้งอันดับบ๊วยส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันกรีซเสมอเยอรมนี0ประตูต่อ0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทำให้กรีซมี8คะแนนจาก4นัดเช่นเดียวกันรั้งรองจากฝูงส่วนทัพอินซีเล็กมี5แต้มรั้งอันดับ3สโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดบรรลุข้อตกลงคว้าตัวลูคัสอาฮีฮาโดแบ็คขวาชาวสเปนมาร่วมทีมในฤดูกาลนี้หลังนักเตะหมดสัญญากับสโมสรเรอัลโอเบียโดอดีตต้นสังกัดในลีกรองของประเทศสเปนโดยอาฮีฮาโดจะสวมเสื้อหมายเลข17ให้กับทัพปราสาทสายฟ้าในฤดูกาลนี้แต่สามารถลงเล่นได้ในฟุตบอลถ้วยและฟุตบอลระดับภูมิภาคเท่านั้นเนื่องจากเลยเวลาลงทะเบียนผู้เล่นเล็กแรกของไทยลีกมาแล้วภูริพัฒน์สอนการรายงาน
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการทำใจให้เป็นบุญโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
10: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั้นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแน่น่ะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตรุสมบัติเป็นต้นจิตใจมันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก
11: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่ง ไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
8: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและชโลธรจันยาอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมในค่ำคืนวันจันทร์นี้นะคะพบกันเช่นเคยในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นดำเนินรายการโดยภูมิรัฐมีลักษณะค่ะเรายังคงนำผลงานวรรณกรรมมาฝากกันกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะซึ่งในค่ำคืนนี้ก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวันศุกร์ค่ะในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าการปรากฏตัวของเงาดำข้างศาลเจ้าโดยคิรากรคำคุณซึ่งก็เป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะและสำหรับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้านี้นะคะก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะโดยจัดการประกวดผลงานวรรณกรรมขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบอบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมเสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะและที่ใช้คำว่าพานแว่นฟ้านะคะนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็ยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยสำหรับผลงานวรรณกรรมที่เรานำมาฝากกันกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่เล่าเกี่ยวกับชุมชนเมืองเก่าในเกาะแห่งหนึ่งที่มีความเคารพนับถือศรัทธาในเทพเจ้าและเป็นความขัดแย้งของคนในเขตเมืองใหม่ที่ไม่ได้นับถือเทพเจ้าค่ะซึ่งเรื่องราวก็ได้เล่าผ่านตัวละครที่ชื่อว่าเหมยหญิงสาวที่เติบโตมาในย่านเขตเมืองเก่าแต่เธอไม่ได้ศรัทธาในเทพเจ้าเช่นเดียวกับครอบครัวของเธอคืออาม่าและป้าสำหรับเรื่องการปรากฏตัวของเงาดำข้างศาลเจ้าได้คุณมุทิตาอิทธิผลมาเรียบเรียงบันทึกเสียงทางวิทยุให้เราได้รับฟังกันนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะคุณผู้ฟังเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังเรื่องราวต่อกันได้เลยค่ะ

อยเซียนหน้าบ้านผลิดอกสดใสเงาของพุ่มไม้ระยิบไหวในม่านแดดรอบตัวดูคล้ายโลกฝันถนนทอดยาวสู่สันเจ้าเงียบเหงาไร้ผู้คนเหมยนั่งบนเก้าอี้หินอ่อนเพียงลำพังกวาดตามองป้อยเซียนหลากสีที่เริ่มสลัดทิ้งใบแก่บนกระถางมือใครคนหนึ่งเอื้อมเด็ดดึงพุ่มดอกหลุดจากขั้วก่อนเดินมานั่งเคียงข้างเงาดำขยับตัวยกฝ่ามือขึ้นเพ่งพิษซากดอกไม้เนิ่นนานก่อนปล่อยทิ้งในอากาศแกตัดสินใจได้หรือยังเงาดำลึกลับทักทายด้วยคำถามโน้มศีรษะเข้ามาใกล้ดูเหมือนที่นี่จะไม่ใช่ที่ของแกอีกต่อไปแล้วเส้นแบ่งขีดชัดขึ้นทุกทีคงถึงเวลาขยับขยายย้ายฟากเต็มตัวเหมยมองลึกเข้าไปใบหน้ากลวงเปล่าครุ่นคิดหนักหน่วงในใจแต่ถ้ามองในอีกมุมฉันว่ามันไม่ค่อยยุติธรรมกับแกเท่าไหร่ผู้มาเยือนขยับท่าทีเกียจคร้านเปิดฉากอภิปรายยืดยาวทั้งที่แกเป็นคนของที่นี่เกิดแล้วก็เติบโตในเมืองนี้ใช้ชีวิตอยู่ในร่องทางที่ถูกจัดวางไว้แล้วแต่พอวันหนึ่งแกเริ่มแตกแถวเริ่มปฏิเสธสิ่งเดิมที่เคยมีมาที่เขาเรียกว่าอะไรนะศรัทธาแต่โบราณบรรทัดฐานดั้งเดิมทันทีที่แกเริ่มตั้งคำถามกับสิ่งเหล่านี้แกกลับถูกติดป้ายว่าเป็นพวกนักต่อต้านแกะดำเป็นคนแปลกแยกที่มักจะถูกกวาดไปกองรวมกันแล้วก็ขีดแบ่งว่าเป็นพวกเมืองใหม่ไร้รากแย่หน่อยตรงที่เส้นแบ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับแกแต่มันถูกขีดกาอยู่แทบทุกบ้านนานวันเข้าแกและคนอื่นๆก็เริ่มกลายเป็นซีกส่วนแปลกปลอมและลงเอยด้วยการถูกผลักสายให้ออกไปจากที่นี่แกมองเห็นข้อเท็จจริงนี้ใช่ไหมเหมยพยักหน้ารับไม่มีคำพูดออกจากปากเงาดำกระแอมไอก่อนรุกร่ายต่อแต่ว่าอะไรๆก็เปลี่ยนไปแล้วดูเหมือนแกและคนอื่นๆกำลังแข็งแรงขึ้นทุกทีแทนที่จะย้ายไปอยู่เมืองใหม่ฉันว่าถึงเวลาแล้วที่แกจะต้องเปลี่ยนจากผู้ถูกกระทำมาเป็นผู้ควบคุมที่นี่แทนแกเคยได้ยินใช่ไหมโลกกลับทิศเวลาอยู่ข้างแกแล้วนี่คือโอกาสที่จะเปลี่ยนทุกสิ่งบนเกาะแห่งนี้ให้เป็นไปในแบบที่แกต้องการอย่าลืมว่าแกเป็นเจ้าของอนาคตได้เวลาล้างทุกอย่างให้หมดจดแล้วก็เริ่มต้นใหม่ล้างทุกอย่างแล้วเริ่มต้นใหม่เหมยทวนคำพูดเหมือนกำลังชั่งใจทิ้งสายตาไปทางสันเจ้าฉันยังไม่แน่ใจเรื่องนี้อย่างน้อยก็น่าจะฟังเสียงของคนที่นี่บ้างแกกำลังคิดถึงการฟังเสียงของคนอื่นเงาดำหัวเราะเย้ยหยันเสียงของคนตกยุคงมงายอยู่กับอัตตาไม่เห็นหรอว่าพวกนั้นปฏิบัติกับแกยังไงถ้าไม่เคารพองค์เจ้าก็ออกจากที่นี่ไปซะแล้วเป็นไงสุดท้ายแกก็ต้องระเหตุออกไปจากเมืองนี้มองจากเหลี่ยมมุมไหนก็ไม่ต่างจากเผด็จการเลวทรามฉันไม่อยากใช้คำพูดแบบนี้แต่บางทีก็ต้องขับเคลื่อนกันด้วยการด่ามันเป็นสิทธิ์ของแกนี่ว่าสิทธิเสรีภาพที่แกควรใช้มันให้เต็มที่หมดเวลาประนีประนอมแล้วเอาละทีนี้ตัดสินใจได้หรือยังล่ะผู้มาเยือนคาดคั้นคำตอบเหมยนิ่งเงียบมองฝ่าเปลวแดดไกลลิบเมื่อเห็นอาม่านั่งอยู่หน้าประตูสันเจ้าอุ้มเด็กหญิงคนหนึ่งบนตักคล้ายทรงจำพร่าเรือนอาม่ายังสาวเหมือนในภาพถ่ายซีดจางชี้ชวนเด็กหญิงดูทิวทงสะบัดไว้พร้อมรอยยิ้มฉายฉานเด็กน้อยมองเข้าไปในสันเจ้าด้วยสายตาระคนอยากรู้อยากเห็นและระแวดระวังก่อนยกสองมือแนบปิดใบหูกลิ่นดินประสิวคลุ้งฉุนเสียงประทัดดังอื้ออึงจนเหมยสะดุ้งคลื่นความถี่หวีดแหลมสะท้อนไปมาขณะที่ร่างเงาดำยืดขยายเหมือนความฝันผิดสัดส่วนสั่นไหวกระตุกวูบคล้ายภาพสัญญาณขาดช่วงก่อนเลือนลางจางระเหยหายไปในอากาศเหมยผวาตื่นผุดลุกขึ้นนั่งทั้งห้องมืดมิดหน้าจอโทรศัพท์บอกเวลา 3:00 น.อาการปวดแปลบกลางหลัง
แล่นลงถึงปลายเท้าเจ็บจนน้ำตารื้นเสียงประทัดยังคงดังต่อเนื่องมาจากทางสันเจ้าพร้อมกลองใหญ่รัวถี่เป็นสัญญาณเริ่มต้นพิธีตั้งขบวนส่งพระเหมยฝืนลุกขึ้นอาบน้ำล้างตัวเปิดฝักบัวแรงสุดชำระความขุ่นมัวที่หมักหมมมาตลอดทั้งวันเหลือก็แต่ภาพฝันเมื่อครู่ที่ยังผนึกแน่นแล้วก็คอยรบกวนเหมือนแมลงบินว่อนเต็มกะโหลกศีรษะเธอลังเลครู่หนึ่งขณะแต่งตัวก่อนที่จะตัดสินใจล้วงหยิบชุดขาวออกมาจากซอกตู้เหลือบมองนาฬิกาไม่ต้องเดาก็รู้ว่าตอนนี้อาม่าคงเตรียมตัวพร้อมนั่งรอเธออยู่ตรงเก้าอี้หินอ่อนหน้าบ้านแล้ว

คนในศาลเจ้าบางตาผิดกับตอนกลางวันทว่าบรรยากาศหนักแน่นขรึมครั้งเกี้ยวองค์พระนับสิบวางเรียงบนลานพิธีรายรอบด้วยผู้ร่วมขบวนแห่นั่งคุกเข่าเงียบเชียบตะเกียงก้าวดวงบอมแบมกลางฟ้าเหนือศาลเจ้าองค์ประทับทรงกว่าร้อยยืนปักหลักตามจุดต่างๆรอคอยฤกษ์ยามเคลื่อนขบวนเมื่อจับจองที่นั่งข้างโต๊ะไหว้ตรงเชิงบันไดซึ่งสามารถมองเห็นได้ทั่วลานพิธีอาม่าดูสงบนิ่งเหมือนเคยจากตรงนี้เหมยเห็นป้านั่งคู่เข่ากลางขบวนเตรียมพร้อมอยู่ข้างๆองค์ประทับทรงยังมีชาวบ้านเดินทางมาไหว้เจ้าประปรายกระทั่งสี่ทุ่มเสียงประทัดแดงดังมาจากด้านหน้าของประตูสันเจ้าอาม่าแงนมองกลุ่มควันลอยขึ้นห่มคลุมฟ้าก่อนที่จะหันมาถามเหมยที่กำลังนั่งคิ้วขมวดเหงื่อผุดซึมใบหน้าหลังแกไปยังไงบ้างดีขึ้นหรือยังก็ทรงๆซุดๆนะอาม่าถ้าไม่ไหวก็กลับไปนอนเถอะไม่ต้องไปที่ปลายแหลมหรอกอาม่าเองก็เดินไม่ค่อยจะไหวคงจะอยู่สงพระที่ศาลเจ้านี่แหละดึกๆค่อยป้าแกพากลับบ้านเรากลับพร้อมกันดีกว่าปวดแค่เนี้ยสบายมากเหมยรีบแบ่งรับแบ่งสู้เมื่ออาม่าเอ่ยถึงป้าแผ่นหลังตึงแน่นจนแทบได้ยินเสียงกระดูกลั่นกลอบเขาว่าโรคนี้ไม่ได้หายปุบปับยังไงก็ต้องอดทนอาม่าดึงธูปใหญ่สามดอกขึ้นจุดเมื่อเห็นว่าจวนถึงเวลาเคลื่อนขบวนอาม่าขอพรองค์เจ้าให้แล้วด้วยท่านจะช่วยปัดเป่าให้อีกแรงเมยวางจานใส่ผลส้มบนโต๊ะไหว้ถามที่เล่นทีจริงองค์เจ้าของอาม่าช่วยได้จริงๆเหรออาม่ายิ้มไม่ตอบคำทั้งสองนั่งเงียบกันครู่ใหญ่ฤกษ์ยามงวดใกล้เข้ามาทุกทีเหมยแงนมองดวงตะเกียงกลางฟ้าภาพฝันตอนหมวกค่ำฉายวาบขึ้นอีกครั้งราวกับกำลังทวงถามถึงการมีอยู่ของมันท่ามกลางกลิ่นเทียนและควันธูปจู่ๆเหมยก็พล่องถามขึ้นมาถ้าวันหนึ่งไม่มีสันเจ้าแล้วอาม่าจะว่ายังไงหมายถึงว่าถ้าคนรุ่นต่อไปเขาไม่ต้องการแล้วอาม่านิ่งเงียบงันมองม่านควันเลือนหายไปในอากาศเหมยเม้มปากแน่นแทบอยากจะคว้ากลืนคำถามกลับลงคอก็ว่ากันตามนั้นเสียงอาม่าราบเรียบทว่าชัดเจนอยู่ในทีแต่ถ้าอะไรจะเปลี่ยนก็ขอให้เปลี่ยนเพราะว่ามันเหมาะสมกับเมืองนี้ดีกว่าไม่ใช่เปลี่ยนเพราะว่าคนกลุ่มหนึ่งต้องการให้เปลี่ยนและถ้าวันนั้นมาถึงจริงๆถ้าทุกคนที่นี่ยังต้องการให้มีหรือไม่อยากให้มีศาลเจ้าแล้วสุดท้ายก็ต้องว่ากันตามนั้นเมื่อสุดลมหายใจลึกยาวจมดิ่งกับสิ่งที่ได้ยินหัวนึกถึงเขตเมืองใหม่ที่กำลังขยายตัวอย่างรุนแรงราวพายุเกลี้ยกลาดหอบพัดคลื่นลมจากฟากสู่ฟากหมุนวนบดขยี้ทุกสิ่งทุกอย่างบนเกาะแห่งนี้จนราบเป็นหน้ากลองแล้วถ้าวันหนึ่งเหมยย้ายไปอยู่เมืองใหม่อาม่าอยากไปอยู่ด้วยกันไหมไม่ถามขึ้นอีกครั้งหัวไปอยู่กับแกที่โน่นได้เฉาตายอาม่าคลงศีรษะตอบทันควันนิ่งเงียบชั่วครู่กวาดตามองช้าๆรอบตัวอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เด็กจนแก่ปูนนี้อาม่าย้ายไปไหนไม่ได้แล้วที่สำคัญอาม่าอยากอยู่ใกล้องค์เจ้าหลายคนที่นี่นับถือศรัทธาแล้วก็เชื่อแบบนี้กันมาตั้งนานแล้วส่วนคนอื่นๆจะเชื่อแบบไหนก็เป็นสิทธิ์ของเขาอาม่าก็ไม่เคยบังคับให้ใครเชื่อตาม

ฆสว่างวาบบนท้องฟ้าเหมยนั่งใคร่ครวญสดับเสียงกลองเร่งกระชั้นอีกราว20นาทีจะเริ่มเคลื่อนขบวนกรรมการสันเจ้าคนหนึ่งเดินมาพูดคุยกับอาม่าสนทนากันออกรถเหมยหลบฉากเข้ามาในสันเจ้าเสียงกลองและประทัดเบาบางลงตรงข้ามกับกลิ่นกำยาและควันธูปเข้มข้นอวนในอากาศนาทีนั้นหญิงสาวคล้ายตกอยู่ในความรู้สึกก้ำกึ่งระหว่างคุ้นเคยและแปลกแยกเธอเคยเข้ามาในศาลเจ้าแต่ไม่เคยเห็นบรรยากาศแบบนี้คนชุดขาวต่างวัยปักหลักประจำการตามจุดต่างๆง่วนอยู่กับภารกิจตรงหน้าทั้งงานเช็ดถูโต๊ะบูชาเก็บกวาดก้านธูปดูแลความสะดวกแก่คนที่มาไหว้เจ้าแบ่งเบาตรงไหนได้ก็ช่วยกันไปหลายคนในนี้เธอรู้จักดีเด็กหนุ่มที่เคยร่วมประท้วงการทำงานของรัฐบาลเมื่อปีกลายยืนอยู่ตรงโต๊ะไหว้เจ้าด้านในสุดรินเติมน้ำชาก้าวจอกคล่องแคล่วเมื่อยืนนิ่งกลางโถงคล้ายถูกดึงเข้าสู่ความเงียบลึกล้ำเนิ่นนานกว่าจะรู้ตัวอาการตึงหลังเบาบางลงจนแทบไม่รู้สึกเจ็บปวดหญิงสาวกวาดตามองรูปแกะสลักองค์เจ้านับร้อยที่ตั้งเรียงรายลดหลั่นกันบนหิ้งเบื้องหลังควันธูปใบหน้าของเจ้าแต่ละองค์แลดูแตกต่างกันไปทั้งเรียบนิ่งอ่อนโยนไปจนถึงขลึมขลังดุดันบางรูปแกะสลักตั้งอยู่ที่นี่มากว่า200ปีนับแต่ศรัทธาแรกถูกคลื่นลมหอบพัดจากแผ่นดินพ้นทะเลขึ้นฝั่งฝังเมล็ดกระทั่งเสียดยอดผลิใบแต่กิ่งก้านขยายกลายเป็นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาแก่ผู้คนทั้งเกาะร่มเงาที่อาม่าใช้พักพิงมาตลอดชีวิต

45ขบวนแห่เริ่มเคลื่อนออกจากสันเจ้าผู้คนเดินเท้ารุดหน้ามุ่งสู่ปลายแหลมประทัดหลากชนิดนับหมื่นนับแสนดังอื้ออึงเหนือเกี้ยวองค์พระแตกประกายวูบวาบไปตลอดเส้นทางกระทั่งความเงียบเดินทางมาถึงสันเจ้าลานพิธีว่างเปล่าเหลือชาวบ้านเพียงหยิบมือนั่งพูดคุยกันใต้ดวงตะเกียงเมย์ประคองอาม่าเดินกลับบ้านถนนเงียบเหงาไร้รถราร้านรวงโดยรอบคล้ายซ่อนตัวอยู่หลังม่านควันมองดูราวกับหมอกที่เข้ามาอบล้อมบดบังความทรงจำบางส่วนของเธอให้เลือนจางในขณะที่บางส่วนกลับยังคงกระจ่างชัดเสียงประทัดดังประปรายจากในเมืองพลุสว่างสวัยเต็มท้องฟ้าทั้งทิศใต้เหมยพาอาม่าเข้านอนรีบอาบน้ำอีกรอบแล้วก็ซุกตัวใต้ผนวมอุ่นพยายามข่มตาลืมความเจ็บปวดที่กลับมาเกาะกินกลางหลังเนิ่นนานก่อนดำดิ่งหลับไหลไปพร้อมกับความอ่อนล้าท่ามกลางหมอกฝันขมุกขมัวเหมยเห็นองค์เจ้าปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าร่างหนึ่งยืนข้างเตียงสวมชุดโบราณสีขาวคลุมยาวถึงเท้าผมเกล้ามวยบนศีรษะยืนยันชัดว่าเป็นสตรีหากแต่ใบหน้ากลับไม่บ่งบอกรายละเอียดใดๆเหมยทอดร่างบนเตียงมือเท้าไร้เรี่ยวแรงขยับเขยื้อนในความฝันองค์เจ้าโน้มตัวลงมาประทับฝ่ามือบนหน้าผากก่อนลากเชื่องช้าถึงกลางลำตัวอาการปวดพุ่งปลาดเล่นงานเหมยจากเท้าสู่แผ่นหลังเธอกัดฟันเพ่งจ้องฝ่าความมืดใบหน้าองค์เจ้าคล้ายสลับสับเปลี่ยนไปมาใบหน้าเคยคุ้นปรากฏซ้อนทับแล้วก็เลือนหายรวดเร็วราวกับภาพฝันบิดเบี้ยวยามป่วยไข้ใบหน้าของป้าม้าอาม่าและผู้คนอื่นๆอีกมากมายวูบไหวอยู่ในแสงสลัวยินเสียงเข้มนาฬิกาลากเวลาเคลื่อนผ่านขณะที่องค์เจ้าพลิกหงายฝ่ามือขยับสอดใต้แผ่นหลังเหมือนเจ็บแปลบเหมือนถูกกรีดเนื้ออาการปวดแล่นพล่านจนแขนขาบีบเกร็งเจ็บจนทุกสิ่งกลายเป็นสีขาวเหมือนดวงอาทิตย์สว่างจ้าเจ็บจนกระทั่งไม่รู้สึกเจ็บอีกต่อไปวินาทีนั้นเหมยมองเห็นใบหน้าองค์เจ้าแปลเปลี่ยนเป็นใบหน้าของเธอก่อนคลื่นความถี่หวีดแหลมดังสะเทือนเลื่อนลั่นปลุกให้เธอตื่นจากความ

เหมยลุกพรวดบนเตียงหอบหายใจถี่รัวเหงื่อผุดซึมทั่วใบหน้าหญิงสาวกวาดสายตามองรอบตัวกลับพบเพียงความว่างเปล่าในความเงียบงันเหมยขยับลุกขึ้นเอื้อมมือแตะแผ่นหลังรอยน้ำตายังหมาดอุ่นสองข้างแก้มแสงสว่างจากภายนอกเริ่มสาดส่องเข้ามาทางหน้าต่างขับไล่ความมืดภายในให้ปราศนาการไปพร้อมกับความเจ็บปวด

หนาทึบลอยฟุ้งเหนือเศษปะทะสีแดงฉานหอบกลิ่นดินประสิวเข้มข้นโชยเข้าจมูกเหมยยืนรอมาตรงหน้าบันไดขึ้นศาลเจ้ามองดูผู้คนเดินทางมากราบไหว้องค์เทพเทวดาและเฉลิมฉลองพิธีกินผักกันอย่างล้นหลามเสร็จจากไหว้เจ้าอาม่าเดินมาหยุดตรงเชิงบันไดหันหน้าเข้าศาลเจ้ายืนพนมมือสวดขอพรเสียงชัดถ้อยชัดคำขอให้เจ้าคุ้มครองช่วยปัดเป่าโรคภัยและก็ดลบันดาลให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุขด้วยเถอะคำขอพรยังคงเหมือนปีที่ผ่านมารอยยิ้มอิ่มเอิบยังแต้มประดับใบหน้ายับย่นของอาม่าอากาศปีนี้ไม่ร้อนนักทิวทงรอบศาลเจ้าสะบัดไว้ดวงตะเกียงยกไวตามแรงลมเหมยเอื้อมือสัมผัสรอยแผลเล็กๆกลางหลังก้มตรวจปฏิทินบนหน้าจอโทรศัพท์อาการปวดทุเลาลงจนใกล้หายสนิทตามนัดเพื่อสรุปผลการรักษาธุรกิจโรงแรมขยายตัวทั่วทั้งเกาะเหมยได้งานทำที่เมืองใหม่แล้วก็กลับบ้านทุกสุดสัปดาห์แล้วก็ยังคงเป็นคนของที่นั่นปักปันความฝันอยู่บนพื้นที่ของโลกใหม่แล้วก็ยังคงมีมุมมองต่อองค์เจ้าเหมือนเช่นเดิมส่วนป้าแม้จะยังพูดกับเหมยน้อยคำแต่บางวันก็เป็นฝ่ายขับมอเตอร์ไซค์ไปรับเธอถึงฟากโน้นเมฆขาวกระจายเกลื่อนเต็มท้องฟ้าพวงประทัดถูกคลี่แขวนบนลำไม้ไผ่ก่อนยกตั้งขึ้นเหนือลานพิธีอาม่าย่างเท้าลงถึงบันไดขั้นสุดท้ายเอื้อมมือเกาะกระชับแขนป้าเดินชมร้านอาหารเจใหม่ๆที่ผุดเรียงรายสองฟากถนนขณะที่เหมยเดินตามหลังพยายามสำรวจมองรอบตัวทว่าไม่พบสิ่งแปลกปลอมใดๆชายชุดขาวจุดไฟปลายชนวนผู้คนโดยรอบเดินเลี่ยงหนีเด็กๆหลับตาปี๋สองมือปิดหูตามมาด้วยเสียงประทัดดังสะเทือนเลื่อนลั่นกลุ่มควันโผยพุ่งสู่ฟ้าเงาดำข้างศาลเจ้าวูบไหวไปมาก่อนที่จะเลือนจางหายลับไปในม่านแดด

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าการปรากฏตัวของเงาดำข้างศาลเจ้าโดยคิรากรคำคุณเรื่องราวก็ได้จบลงแล้วนะคะทางรายการศาลาวรรณกรรมค่ะจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้สามารถติดตามรับฟังวรรณกรรมเรื่องต่อๆไปกันได้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายแสงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและทีมงานรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5

0: 5เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์
1: อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: สารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47เปิดประตูเรียนรู้ความต่างสร้างสายใยหัวใจเดียวกันที่สโมสรทหารบกถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครนายชนะทันแสงพุ่มรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการส่วนอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมพิธีเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47โดยมีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีและนายกมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้เป็นประธานพร้อมด้วยนายอารีวงอารยะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้หัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนครอบครัวอุปถัมภ์จากพื้นที่ภาคกลาง160ครอบครัวและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ320คนพลเอกสุรยุทธ์กล่าวว่าขอแสดงความยินดีและต้อนรับเยาวชนสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47พร้อมขอให้เยาวชนใช้โอกาสนี้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์และสังคมที่มีความแตกต่างทั้งด้านภาษาศาสนาและวัฒนธรรมสร้างความรักความสามัคคีและความเข้าใจซึ่งกันและกันเพราะความแตกต่างไม่ใช่ความแตกแยกแต่คือพลังของสังคมพหุวัฒนธรรมพร้อมกันนี้ยังฝากให้เยาวชนเรียนรู้และปรับตัวให้ทันต่อธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของโลกร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมและยึดมั่นในคำว่าเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินโดยเริ่มต้นจากการทำความดีและช่วยแก้ปัญหาจากเรื่องเล็กๆก่อนขยายไปสู่การร่วมมือกันสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติในโอกาสเดียวกันนายชนะทันแสงพุ่มได้ร่วมรับมอบโล่รางวัลเกียรติคุณโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ในฐานะหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการมาอย่างต่อเนื่องสะท้อนความร่วมมือในการสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้เชื่อมโยงเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้กับครอบครัวและสังคมต่างวัฒนธรรมเพื่อสร้างความเข้าใจความสัมพันธ์และมิตรภาพที่เติบโตไปพร้อมกัน
4: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
5: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
6: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี กองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
7: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
8: English please press 1
9: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
10: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
11: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: พี่หนูหัวเราะเสียงดังเชียวอ่านอะไรอยู่คะ
1: พี่อ่านการ์ตูนตลกเรื่องคนไม่เต็มบาทอยู่อ่ะจ้ะขำดีพี่ชอบ
0: พูดถึงคนไม่เต็มบาทนะคะเพิ่งนึกขึ้นได้ค่ะพี่หนูเมื่อเช้านะคะขวัญไปยืนซื้อหมูปิ้งหน้าปากซอยค่ะเห็นผู้หญิงคนนึงค่ะเขายืนยิ้มให้ขวัญขวัญเนี่ยงงเลยค่ะจนขวัญนะคะซื้อหมูปิ้งเสร็จแล้วเขาก็ยังคงยืนยิ้มให้ขวัญอยู่ดูท่าทางเหมือนไม่เต็มบาทค่ะ
1: อ๋อผู้หญิงคนนั้นพี่ก็เคยเจอที่หน้าปากซอยเขาก็ยิ้มอย่างที่น้องขวัญว่านั่นแหละจ้ะ
0: จริงเหรอคะพูดแล้วก็ขำดีนะคะ
1: แล้วน้องขวัญเคยได้ยินคำว่าไม่เต็มเต็มไม่เต็มหุ่นไหมจ๊ะ
2: ไม่เคยค่ะ
1: ไม่เต็มเต็มไม่เต็มบาทไม่เต็มหุ่นเป็นสำนวนที่มีความหมายว่าสติไม่สมบูรณ์บ้าบ้าบอบอไม่เต็มเต็มคำว่าเต็งคือตาเต็งหรือตาช่างของจีนเต็มเต็งหมายถึงถูกต้องเต็มตามพิกัดอัตราไม่เต็มเต็งจึงหมายความว่าหย่อนจากพิกัดอัตราไม่เต็มบาทคำว่าบาทคือหน่วยช่างทอง1บาทเท่ากับ15กรัมไม่เต็มบาทหมายถึงหย่อนจากน้ำหนัก1บาทไม่เต็มหุนคำว่าหุนคือหน่วยช่างและวัดของจีนไม่เต็มหุนจึงมีความหมายคล้ายกับไม่เต็มบาทไม่เต็มเต็งไม่เต็มบาทไม่เต็มหุนนำมาใช้เป็นสำนวนเปรียบเทียบกับคนที่สติไม่สมบูรณ์บ้าบ้าบอบอสำนวนทั้ง3นี้อาจใช้ย่อว่าไม่เต็มก็ได้จ้ะ
0: ขวัญเพิ่งรู้นะคะว่าไม่เต็มเต็งไม่เต็มหุนมีความหมายเดียวกับไม่เต็มบาท
1: ใช่แล้วจ้ะและน้องขวัญคิดว่าในบริษัทเรามีใครไม่เต็มบ้างไหมจ๊ะ
0: ไม่น่าจะมีนะคะพี่หนูบริษัทเราเนี่ยปกติกันทุกคนนะคะ
1: พี่ว่ามีนะ
0: ใครคะ
1: ก็พี่ทินไง
0: อุ๊ยพี่หนูพูดแบบนี้พี่ทินได้ยินเข้าก็น้อยใจแน่ๆเลยค่ะ
1: แต่ก็แอบจริงเหมือนกันนะคะ

องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวสุดสัปดาห์ช่วงรู้ข่าวรอบบ้านทันข่าวรอบโลกประจำวันที่5ตุลาคมพุทธศักราช2569ก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมอีกครั้งนะครับทางสถานีวิทยุในเครือข่ายของอวจตแห่งนี้ต้องขอบคุณสถานีทุกๆสถานีนะครับที่ได้กรุณานำรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวสุดสัปดาห์ช่วงรู้ข่าวรอบบ้านทันข่าวรอบโลกไปออกอากาศเพิ่มเติมครับทุกท่านก็สามารถติดตามรายการนี้ซึ่งจะสรุปข่าวรอบโลกนะครับให้ฟังกันเป็นประจำทุกๆวันเสาร์และอาทิตย์เอาละครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับผมจำรัดจันทนาวิวัฒน์ก็ขออนุญาตนำเข้าสู่ข่าวแรกเลยนะครับคงจำกันได้นะครับว่าในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นผมก็มักจะนำเรื่องราวเกี่ยวกับ AI เนี่ยซึ่งเผอิญมันเป็นประเด็นที่กำลังเป็นที่สนใจทั่วโลกนะครับก็มานำมาเล่าสู่กันฟัง 2-3 กรณีละเช่นมีกลุ่มชนชั้นผู้นำหรือว่าผู้ประกอบการหรือผู้บริหารสูงสุดของบริษัท AI ก็จะออกมาให้ข่าวเสมอว่ามี AI หลุดเข้าไปในระบบอินเทอร์เน็ตแล้วก็เป็นกรณีที่ผู้บริหารเหล่านั้นวิตกว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัย นะครับแล้วก็มีหลายประเทศที่เรียกร้องให้มีมาตรการที่จะดูแลเรื่องความปลอดภัยแล้วก็เฝ้าระวังการเติบโตของ AI อย่างรวดเร็วนี้เนี่ยมากเพิ่มขึ้นนะครับล่าสุดนะครับก็เป็นข่าวเล็กๆที่น่าสนใจนะครับว่าในวงการ AI นั้นในซีของยุโรปหรืออเมริกาเองเขาพูดถึงการเติบโตของ AI อย่างรวดเร็วนั้นควรจะต้องชะลอลงหรือว่าเฝ้าระวังการเติบโตแบบนี้แต่ในอีกมุมหนึ่งนั้นเนี่ยเขาก็ให้ข่าวถึงความก้าวหน้าแล้วก็โมเดลใหม่ๆที่ประสบความสำเร็จเหมือนกับกระตุ้นให้ผู้ใช้เนี่ยอยากใช้นะครับอย่างเช่นล่าสุดนะครับซึ่งปรากฏในวารสารของ Marketing ว่าทาง Gemini ได้ออกเวอร์ชัน Gemini 4 Archon ซึ่งถือว่าเป็นโมเดล AI ที่ฉลาดที่สุดในตอนนี้นะครับแล้วก็กำลังที่จะเปิดตัวในเร็วๆนี้ด้วยนะครับอันนี้วารสาร Market Think นะครับก็ได้ตีพิมพ์รายงานเรื่องนี้ไว้นะครับทีนี้นะบริษัท Anthropic ซึ่งปล่อย Claude Met Post 5.1 แล้วก็ Claude Fable5.1 ซึ่งก็ถือว่าเป็นโมเดลที่ค่อนข้างเก่งมากของ Cross นะครับเป็น AI ที่ใช้สำหรับหาช่องโหว่ของซอฟต์แวร์ในรุ่นต่างๆครับซึ่งความสามารถของ AI ในการที่จะดูช่องโหว่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันฉลาดแล้วมันก็สามารถทะลุทะลวงสำรวจซอฟต์แวร์ต่างๆได้จนกระทั่งทาง Anthropic เองนั้นเนี่ยต้องสงวนเลยนะครับว่าสำหรับไอ้เจ้า Claude Method 5.1 หรือว่า Claude Fable 5.1 เนี่ยจำกัดให้ใช้เฉพาะในบางองค์กรเท่านั้นส่วนบริษัท OpenAI ก็ได้เปิดตัว GPT 6 Astra ซึ่งเป็นถือว่าเป็นโมเดล AI เรือธงตัวใหม่ของทาง OpenAI นะครับซึ่งความสามารถของมันนั้นมันก็สามารถที่จะสั่งการแล้วก็ทำแทนความสามารถของคนเหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่ชื่อจาวิสในหนัง Iron Man เลยนะครับคงจะจำได้ว่าในหนัง Iron Man นั้นเนี่ยพระเอกได้พูดคุยกับคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งชื่อว่าจาวิสแล้วก็สั่งให้มันทำนู่นทำนี่แม้กระทั่งสั่งงานข้ามคืนแม้กระทั่งว่าสั่งไกลๆนะครับหรือแม้กระทั่งขณะที่ไอรอนแมนนั้นได้เหาะเหินเดินอากาศแล้วก็บินไปที่ไกลๆก็ยังสามารถติดต่อกับจาวิส ่านในกรอบหุ่นยนต์ของตัวเองได้อันนี้ก็เป็นความสามารถที่ ChatGPT ตัวใหม่นะครับตัวที่6 Astra เนี่ยทำได้ขนาดนี้และล่าสุดครับเจ้า Gemini ซึ่งเป็น AI อีกตัวหนึ่งนะครับก็ปล่อยโมเดลตัวเก่งของตัวเองขึ้นมานะครับโมเดลตัวนี้ก็คือ Gemini 4 Archon ซึ่งผมได้เอ่ยถึงเมื่อตอนต้นรายการนะครับแล้วเจ้า Gemini 4 Archon เนี่ยมันจะเก่งด้านไหนบ้างเขาก็สรุปให้ฟังเบื้องต้นนะครับคือ1เนี่ยมันถูกปรับให้สามารถตอบคำถามได้ยาวขึ้นมากกว่า1คำสั่งนะครับและในรุ่นนี้ก็ถูกปรับให้มีความสามารถในการที่จะคำนวณรวดเร็วสามารถที่จะสร้างผลคำตอบเนี่ยได้สูงสุดถึง 64,000 โทเค็นหรือ1ล้านโทเค็นทำไมจึงนับหน่วยเป็นโทเค็นก็ต้องตอบว่าเวลาที่ AI มันทำงานเนี่ยมันนับการประมวลผลจะเรียกว่าเป็นวรรควรรคก็คงจะได้นะครับคือในการประมวลผล1คำสั่งเนี่ยมันอาจจะต้องทำความเข้าใจข้อความในคำสั่งเนี่ยหลายวรรคยกตัวอย่างเช่นขอให้ AI ทำงานสร้างภาพเหมือนให้ฉัน1ชิ้นคำว่าขอให้ AI สร้างภาพเหมือนให้ฉัน1ชิ้นเนี่ย1ครั้งแต่ว่าเวลา AI มันประมวลเนี่ยมันอาจจะประมวลความสามารถคิดของมันเนี่ยเป็นทีละวรรควรรคที่ไม่ใช่ทีละประโยคนะครับแต่ทีละวลีทีละวลีก็คงจะได้ทีนี้ในภาษาคอมพิวเตอร์เนี่ยคำว่าวลีมันไม่เหมือนกันคือในภาษาทุกภาษาเนี่ยจะมีคำแล้วก็จะมีวลีแล้วก็มีตรรกะในการคิดคำนวณไม่เหมือนกันเขาก็เลยพยายามสร้างระบบการคำนวณของ AI เนี่ยให้มันเป็นหลักเกณฑ์มาตรฐานอันเดียวกันก็เลยแปลงเหมือนกับว่าการคิดคำนวณมันหนึ่งวลีเนี่ยเขาเรียกว่า1โทเค็นนะครับซึ่งพยายามที่จะให้มันคำนวณให้เหมือนกันทุกๆภาษานะครับ1วลี1วลี1วลี1วลีหลายวลีอาจจะรวมเป็นประโยคนะครับหรือว่าใน1วลีอาจจะเป็น1ประโยคก็ได้แต่ว่าเขาไม่เรียกว่าวลีนะครับในภาษา AI เขาเรียกว่าโทเค็นนะเพราะนั้น AI ใดก็ตามที่สามารถคำนวณโทเค็นได้เยอะๆได้เร็วๆได้มากๆนะครับมันก็หมายความว่า AI นั้นเนี่ยมีขีดความสามารถสูงแล้วก็เร็วมากนะครับเจ้า Gemini 4 Archon นี่ก็สามารถคำนวณความเร็วได้สูงถึง1ล้านโทเค็นเลยซึ่งถือว่าเร็วมากนะครับ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเจ้า Gemini 4 Archon ยังเป็นโมเดลที่ทำได้หลายด้านถ้าเทียบกับคู่แข่งนะครับโดยเฉพาะ Google เองเขาได้ลองทดสอบนะครับในโมเดลอย่างเช่นแข่งกับ GPT 6 Astra ของ OpenAI แข่งกับ Claude Opus 5.5 ของ Anthropic นะครับเขาทดสอบ19รายการปรากฏว่าเจ้า Gemini 4 Archon เนี่ยได้คะแนนสูงที่สุดถึง14รายการนะครับโอ้โหเก่งมากนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับประการที่3เจ้า Gemini 4 Archon เนี่ยมันยังเด่นมากในเรื่องงานกฎหมายงานขององค์กรแล้วก็งานเขียนโค้ดนะครับใน Wall Index นะครับมีตัวชี้ชัดว่า AI ที่สร้างมูลค่าเศรษฐกิจนะครับให้กับการเงินให้กับโลกของกฎหมายแล้วก็ให้กับระบบของภาษีและโคดดิ้งเนี่ยก็ปรากฏว่า Gemini 4 Archon เนี่ยสามารถทำคะแนนได้ถึง 68.9% ในขณะที่ Claude Opus 5.5 ได้คะแนนเพียง5คะแนนเป็น 67.0แล้วก็เจ้า ChatGPT 6 Astra เนี่ยได้คะแนนเพียง 63.1 เท่านั้นเองเรียกว่าเฉือนกันไปอย่างชนะอย่างใสแจ๋วนะครับ Harvey Regal Agent Benchmark ซึ่งเป็นตัวชี้วัดอีกตัวหนึ่งในความสามารถของ AI ที่เกี่ยวกับระบบกฎหมายเนี่ยก็ยังบ่งชี้มีผลว่านะครับเขารายงานผลว่าเจ้า Gemini 4 Archon เนี่ยได้คะแนนถึง 19.6%ในขณะที่ GPT 6 Astra ได้คะแนนเพียง 5.4% เท่านั้นแล้วก็เจ้า Claude Opus 5.5 เนี่ยได้คะแนนเพียง 3.8% เท่านั้นนะครับโอ้โหเรียกว่าเฉือนกันไปเกือบ15คะแนนนะครับซึ่งก็ถือว่าทำให้ Gemini 4 Archon เนี่ยเป็นที่คาดหมายกันว่าจะเป็น AI ที่ยอดเยี่ยมมาก นะครับอันนี้ก็เป็นรายงานเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วสิ่งที่น่าคิดต่อไปก็คือว่าในโลกของตะวันตกเองเนี่ยเขาระมัดระวังเรื่องการใช้ AI แล้วก็พยายามที่จะออกกฎหมายให้มีมาตรการควบคุมการเติบโตอย่างรวดเร็วของ AI และก็การใช้แต่ในขณะเดียวกันในซีของการตลาดเขาก็ปล่อยข่าวนี้ออกมาแน่นอนพอปล่อยข่าวถึงความรวดเร็วและประสิทธิภาพของ AI ตัวนี้เนี่ยมันก็จะทำให้หลายๆคนเนี่ยอยากใช้อยากเป็นเจ้าของนะครับในส่วนของประเทศทางเอเชียหรือว่าอย่างประเทศรอบบ้านเราเนี่ยก็เป็นที่ต้องกังวลนะครับว่ามาตรการในเรื่องความปลอดภัยของเราเนี่ยอาจจะยังช้ากว่าทางยุโรปและอเมริกาแต่ว่าเราได้เห็นของที่มันทรงประสิทธิภาพหลายคนก็อาจจะอยากได้แล้วก็อยากมาใช้โดยอาจจะมองข้ามเรื่องความปลอดภัยไปนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวคืบหน้าของ AI จากสหรัฐอเมริกาครับข่าวที่2ครับเป็นข่าวเล็กๆนะครับสหภาพยุโรปหรือ EU เนี่ยนะครับเขาก็เร่งมาตรการที่จะผลักดันกฎหมายที่จะป้องกันนักเรียนวัย15ปีจากสิทธิ์ในการที่จะใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะยิ่งเด็กอายุต่ำกว่า13ปีและต่ำกว่านั้นเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้อินเทอร์เน็ตเลยนะครับนี่เขากำลังผลักดันกฎหมายตัวนี้ออกมานะครับซึ่งข่าววันนี้ก็เปิดเผยโดยสำนักข่าว BBC ก็บอกว่าสหภาพยุโรปขณะนี้กำลังเร่งผลักดันกฎหมายชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Kids Act นะครับหรือกฎหมายเยาวชนที่จะเสนอแนวคิดในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของเด็กที่อายุตั้งแต่15และต่ำกว่า13ปีนะครับรายละเอียดของมาตรการในกฎหมายที่สำคัญเช่นห้ามมีบัญชีเลยนะครับคือในกฎหมายฉบับนี้ห้ามไม่ให้เด็กซึ่งอายุต่ำกว่า13ปีเนี่ยเปิดบัญชีสังคมออนไลน์ไม่ว่าแพลตฟอร์มใดๆนะครับเพราะเขาถือว่าเป็นการปกป้องเยาวชนจากการใช้ชีวิตในวัยเด็กครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นและข้อจำกัดที่น่าสนใจทีเดียวนอกจากนั้นแล้วในกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเขายังมีแนวคิดว่าการที่เขาออกกฎหมายเพื่อห้ามเด็กอายุต่ำกว่า13ปีมิให้มีบัญชีโซเชียลมีเดียหรือว่าสื่อสังคมออนไลน์นั้นเพื่อสกัดระบบเสพติดนะครับสกัดระบบเสพติดห้ามบริษัทใหญ่ๆทำฟีเจอร์ที่ออกมาแล้วทำให้เสพติดเช่นการเลื่อนหน้าจอที่ไม่รู้จบนะครับเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเนี่ยนะครับหรือที่เราเรียกว่า addictive designให้ระบบ addictive design เนี่ยมันจะเป็นการออกแบบของหน้าจอต่อไปครับที่ทำให้เรารู้สึกว่าต้องจมอยู่กับมันนะหลายท่านที่ดูซีรีส์หนังสั้นคงจะเจอนะครับว่าเวลาเราดูไปแล้วก็บอกว่ามันมีหน้าจอเกิดขึ้นแล้วทำให้เราต้องดูต่อหรือทำให้เราต้องกดนั่นกดนี่ให้การที่มีระบบที่ดึงเราไว้โดยที่เราไม่สามารถเลือกทางเลือกหรือเปลี่ยนหน้าจอด้วยตัวเราเองแบบเนี้ยมันเข้าทำนองคือระบบที่ดึงเราไว้หรือระบบเสพติดในภาษาอังกฤษเรียกว่า addictive design นะครับ และการเลื่อนหน้าจอเราจะพบว่าบางครั้งเนี่ยเราเข้าไปในโลกโซเชียลแล้วเราจะต้องทำตามกลไกที่เขาออกแบบไว้นะครับไอ้กลไกหน้าจอส่วนติดต่อกับเราเนี่ยที่เราเห็นหน้าจอแล้วเราต้องทำตามมันโดยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยเขาเรียกว่า UI นะครับหรือ User Interface เนี่ยเขาก็จะเกิดจากการที่วิศวกรของเว็บไซต์เนี่ยออกแบบอย่างนั้นอย่างเดียวเรียกว่า Infinite Scroll นะครับทีนี้ระบบเนี่ยในกฎหมายของ EU ก็จะห้ามแล้วนะครับไม่ให้บริษัทแพลตฟอร์มทำแบบนี้ถ้าแอปพลิเคชันนั้นหรือเพจนั้นใช้กับเยาวชนนะครับนอกจากนั้นแล้วเจตนาอันหนึ่งของกฎหมายที่ EU ออกมานี้ก็ต้องการที่จะควบคุมการเข้าถึงแล้วก็ลดอำนาจของแพลตฟอร์มพูดกันตรงๆก็คือว่าการที่บริษัทแพลตฟอร์มใหญ่ๆมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของเด็กผ่านหน้าจอนั้นเนี่ยมันทำให้เด็กเนี่ยถูกสะกดหรือว่าถูกมัดมือชกนะครับจะเรียกว่าถูกมัดมือหรือถูกควบคุมการเข้าถึงเนี่ย ทำให้เด็กไม่มีสละไม่มีทางเลือกแล้วก็หนีไม่ได้เพราะว่ามันเป็นการล้อมกรอบหรือจำกัดของเจ้าของบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ๆเหล่านี้เพราะนั้นในกฎหมายฉบับนี้เขาก็เลยเปิดทางเลือกนะครับเปิดทางเลือกให้อย่างไรก็ตามนะครับ คุณอัวซูล่าฟอนแกรไรอันนะครับเออร์ซูล่าฟอนแกรไรอันเนี่ยซึ่งเขาเป็นประธานคณะกรรมาธิการยุโรปนะครับของสหภาพยุโรปเนี่ยมองว่าแอปพลิเคชันเหล่านี้เนี่ยกำลังมีบทบาทในการที่จะทำให้เด็กเนี่ยจมอยู่กับหน้าจอถือว่าเป็นการพรากช่วงเวลาวัยเด็กไปอย่างจกัดจกันนะครับซึ่งแม้ว่าเจ้าของแพลตฟอร์มแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยจะมีกฎกติกาของชุมชนของเขาซึ่งจะดูแลหรือว่าปกป้องผู้ใช้ที่อายุน้อยอยู่แล้วก็ตามแต่อย่างไรก็ตามในกฎหมายของ EU นั้นก็ยังเรียกร้องมาตรการที่จะต้องให้แพลตฟอร์มเหล่านั้นเนี่ยเข้มงวดแล้วก็ปฏิบัติตามกฎแล้วก็ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้ด้วยซึ่งมองอย่างนี้แล้วนะครับก็รู้สึกว่าอยากจะเป็นคนอยากจะเป็นชาว EU นะครับอยากจะอยู่ในสหภาพยุโรปเพราะว่าเขาจะปกป้องเยาวชนของเขาอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนอายุ13หรือว่าต่ำกว่า13ลงมานะครับในช่วงสถานการณ์โควิดหรือในช่วงนี้ก็ตามนะครับช่วงพายุช่วงฝนตกที่พวกเราประสบภัยพิบัติจากน้ำท่วมจากพายุฝนเนี่ยเราจะพบอย่างหนึ่งว่ารัฐบาลของเราเนี่ยประกาศให้ใช้เด็กๆ เนี่ยเข้าเรียนผ่านระบบออนไลน์นะครับแล้วก็จะเป็นปัญหามากเพราะว่า ในระบบออนไลน์เราถูกเอามาใช้เพื่อทดแทนการเรียนการสอนในห้องแต่ว่ากระบวนการความรู้เท่าทันในออนไลน์หรือว่ามาตรการของกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติในการใช้งานนั้นเนี่ยเราไม่ค่อยเข้มงวดนะครับอันนี้ผมก็ในฐานะผู้ผลิตรายการหรือว่าสื่อคนหนึ่งก็สะท้อนขออนุญาตสะท้อนว่าเราเนี่ยมีความเข้มงวดเรามีความระมัดระวังแล้วก็ปกป้องเยาวชนโดยเฉพาะเยาวชนอายุต่ำกว่า13ปีลงมาเนี่ยน้อยมากอายุ13ปีก็ประมาณประถมนะครับนั้นเราจะเห็นว่าเด็กๆประถมเนี่ยเวลาที่อยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยซึ่งตัวอักษรก็เล็กนะครับจอมือถือก็เล็กแล้วก็บางทีเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะกำหนดได้ว่าเข้าเรียนแล้วให้หยุดอยู่เฉพาะห้องเรียนของ AI แต่ว่าพอเข้าโลก AI ไปแล้วเนี่ยมันก็เข้าไปในโลกในที่ทุกคนทุกแห่งของ AI ได้เลยนะครับโดยไม่สามารถกำหนดได้แต่กฎหมายของ EU ฉบับนี้ถ้าเข้าไปในเว็บไซต์หรือไปในพื้นที่ที่ห้ามแล้วเนี่ยนะครับก็จะเข้าไม่ได้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เด็กๆจะเปิดบัญชีของตัวเองเนี่ยเปิดไม่ได้เลยนะครับถือว่าผิดกฎหมายก็แปลว่าถ้าเด็กๆจะใช้สำหรับการเรียนรู้เนี่ยก็จะต้องใช้บัญชีของผู้ปกครองหรือจะต้องได้รับอนุญาตทำเรียนรู้คู่กับผู้ปกครองหรือใช้บัญชีของโรงเรียนนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นแนวคิดที่ผมรู้สึกว่าดีจังนะครับเทียบกับประเทศไทยในช่วงโควิดแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้เมืองไทยเป็นแบบนั้นนะครับมีข่าวเล็กๆข่าวหนึ่งครับข่าวนี้ที่นครฉงชิ่งนครฉงชิ่งนี่อยู่ในประเทศจีนนะครับเขาได้เริ่มโครงการที่จะนำร่องในการเปิดใช้งานเสียงประกาศตามสายในระบบรถไฟฟ้าด้วยภาษาไทยครับก็แปลว่ามีคนไทยไปเที่ยวฉงชิ่งเยอะนะครับจนกระทั่งรัฐบาลจีนนะครับรัฐบาลท้องถิ่นหรือจะเรียกว่าอบจของนครฉงชิ่งก็คงจะได้นะครับก็คงเห็นว่า คนไทยไปเยอะไปเที่ยวกันเยอะมากก็เลยมีเสียงประกาศตามสายในระบบรถไฟฟ้าเนี่ยเป็นภาษาไทยนะครับซึ่งเขาก็จะเปิดใช้3ที่ใน3สถานีท่องเที่ยวยอดนิยมนะครับได้แก่สถานีหลี่จือป้านะครับซึ่งจะเป็นสถานีที่เราจะเห็นทางโทรทัศน์นะครับว่ามีรถไฟฟ้าเนี่ยวิ่งผ่านทะลุตึกนะครับที่หลี่จือป้าเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นเลยนักท่องเที่ยวไทยหรือนักท่องเที่ยวทั่วโลกไปเห็นเนี่ยเขาจะต้องถ่ายรูปไว้เพราะว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันจะวิ่งเข้าไปในตึกแล้วก็ทะลุออกอีกทางหนึ่งถือว่าเป็นจุดเช็คอินหรือว่าเป็นจุดถ่ายรูปที่พลาดไม่ได้นะครับ สถานีที่2ก็คือสถานีเฉาเทียนเหมินนะครับซึ่งเป็นจุดชมวิวให้เห็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่แล้วก็มีสีสันมากนะครับทั้งกลางวันกลางคืนก็จะสวยงามมากสถานีที่3ก็คือสถานีเสี่ยวซื่อจื่อนะครับซึ่งสถานีนี้จะเป็นสถานีที่มีสถานที่ช้อปปิ้งมากคนไทยไปเที่ยวแล้วก็ชอบช้อปปิ้งนะครับเพราะนั้นใน3สถานีนี้ก็เข้าใจว่าจะมีนักท่องเที่ยวไทยเยอะมากนะครับก็เลยมีคำประกาศภาษาไทยก็อันนี้ก็ต้องขอบคุณรัฐบาลจีนนะครับก็เห็นว่าระหว่างนักท่องเที่ยวไทยกับนักท่องเที่ยวจีนจีนกับไทยใช่อื่นไกลนะครับพี่น้องกันนะครับตัวอย่างที่เขาเผยแพร่ออกมาครับคำประกาศในภาษาไทยนะครับเช่นสวัสดีค่ะรถไฟฟ้าฉงชิ่งยินดีต้อนรับผู้โดยสารทุกท่านนะครับอันนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับข่าวคืบหน้าข่าวท่องเที่ยวอีกเล็กๆอีกสัก 2-3 ข่าวครับทาง NHK นะครับจากญี่ปุ่นก็ประกาศว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยกำลังยกร่างหลักเกณฑ์ของเมืองหลวงแห่งที่2นะครับโดยคาดว่าเมืองที่จะได้รับการกำหนดให้ทำหน้าที่หรือว่าแต่งตั้งหรือว่าก่อตั้งเป็นเมืองหลวงแห่งที่2นั้นกำลังจะชัดเจนขึ้นต้องเข้าใจนะครับว่าประเทศญี่ปุ่นนั้นประสบปัญหาเรื่องแผ่นดินไหวอยู่เป็นประจำล่าสุดก็ประสบปัญหาจากพายุไต้ฝุ่นนะครับความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติของญี่ปุ่นนั้นก็ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็หนักทีเดียวเขาก็เลยมีแนวคิดว่าในอนาคตนั้นจากงานวิจัยแล้วก็จากสถิติจากการศึกษาของนักวิชาการมากมายคาดการว่าแผ่นดินไหวในอนาคตต่อๆไปเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นที่กรุงโตเกียวรวมถึงภูเขาไฟฟูจิอาจจะคุกรุ่นและระเบิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็ได้ดังนั้นรัฐบาลญี่ปุ่นก็เลยเตรียมหาเมืองหลวงแห่งที่2นะครับแห่งที่2ก็ข่าววงในก็ระบุว่าปัจจุบันนี้ก็มี4เมืองที่ผ่านการพิจารณาแล้วก็เตรียมที่จะร่างเป็นหลักเกณฑ์สำหรับที่จะยกขึ้นเป็นเมืองหลวงแห่งที่2 4เมืองนี้ก็ได้แก่เมืองซัปโปโรเมืองนาโงย่าเมืองโอซาก้าแล้วก็เมืองฟุกุโอกะนะครับก็4เมืองนี้ก็ถือว่าเป็นเมืองที่คุ้นเคยของคนไทยนะครับอย่างเทศกาลท่องเที่ยวซัปโปโรหรือฟุกุโอกะเนี่ยโหเราคนไทยได้ยินชื่อมานานในอนาคตก็อาจจะกลายเป็นเมืองหลวงขึ้นมาแทนโตเกียวนะครับซึ่งที่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าหลักเกณฑ์ในการที่จะยกระดับของเมืองให้เป็นเมืองหลวงแห่งที่2นั้นเนี่ยเขามีหลักเกณฑ์เยอะนะครับอย่างเช่นหลักเกณฑ์ข้อหนึ่งก็คือว่าต้องมีประชากรเนี่ยคิดเป็นอย่างน้อยร้อยละ 1.2 ของประชากรทั้งประเทศหรือไม่ก็จะต้องมีรายได้จากผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดนั้นเนี่ยมีจำนวนรายได้แล้วรวมมากกว่าร้อยละ 2.1 ของรายได้หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศญี่ปุ่นทั้งหมดนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเมืองที่จะยกให้เป็นเมืองหลวงแห่งที่2ก็ต้องเป็นที่ตั้งของสำนักงานท้องถิ่นหรือสำนักงานส่วนภูมิภาคของรัฐบาลกลางเนี่ยอย่างน้อยครึ่งหนึ่งจากทั้งหมด28ประเภทนะครับแล้วก็ควรจะอยู่หรือควรจะจัดตั้งเป็นเขตปกครองพิเศษนะครับของเขตต่างๆนะครับเหมือนกับเขตต่างๆใน23เขตของกรุงโตเกียวด้วยซึ่งทั้ง4เมืองนั้นก็ผ่านนะครับก็น่าสนใจนะอันที่2ครับที่ญี่ปุ่นนั้นเนี่ยมีเทศกาลที่น่าสนใจก็คือเทศกาลที่เขาเรียกว่าทำนาภูเขานะครับก็มีกิจกรรมที่เชิญชวนให้คนเนี่ยไปลงกิจกรรมไถหว่านดำนาภูเขากันนะครับก็อันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจทีเดียวนะครับ นอกจากนั้นแล้วมีข่าวเล็กๆอีกข่าวนึงครับคือประเทศจีนได้ประกาศใช้กฎหมายที่ให้สิทธิ์รัฐบาลกลางใช้ทรัพยากรของเอกชนเพื่อความมั่นคงนะครับอันนี้เป็นข่าวที่รายงานจากสำนักข่าวจินหัวของจีนนะครับก็รายงานว่ารัฐบาลกลางนั้นได้ออกกฎหมายมาตัวหนึ่งที่อนุญาตให้รัฐบาลนั้นมีสิทธิ์ใช้ทรัพยากรของเอกชนเพื่อความมั่นคงของประเทศนะครับอันนี้ ในกรณีเราจะพบว่าจีนอยู่เนี่ยเติบโตแล้วก็เอกชนหรือบุคคลเนี่ยสามารถเป็นเจ้าของทรัพยากรเจ้าของโรงงานเจ้าของเทคโนโลยีอะไรต่างๆมากขึ้นกฎหมายฉบับนี้ก็เอื้อให้รัฐบาลจีนนั้นเนี่ยเรียกใช้ทรัพยากรเหล่านี้นะครับโดยที่มีเหตุผลเพื่อใช้สำหรับความมั่นคงนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นกฎหมายที่น่าสนใจเลยนะครับเขาก็บอกว่าจีนนั้นก็เตรียมสำหรับที่จะรับสงครามที่อาจจะเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งก็อยากมาดูเปรียบเทียบกับเมืองไทยเหมือนกันเมืองไทยนั้นเอกชนก็ยึดครองทรัพยากรหลวงนะครับต่างๆแต่ว่าไม่มีสละทรัพยากรของตัวเองให้กับหลวงมากนักนะครับทั้งหมดคือข่าวสารที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับข่าวสารจากต่างประเทศก็สามารถติดตามได้จากก่อติดสกิดข่าวสุดสัปดาห์ช่วงรู้ข่าวรอบบ้านทันข่าวรอบโลกสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับพบกับรายการได้ใหม่ซันกสานีและช่องทางแห่งนี้ในวันและเวลาเดียวกันนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้ผมหยิบหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะที่อ่านจบมาสักพักแล้วอยากมารีวิวข้อคิดให้ฟังนะครับหนังสือชื่อชนะชีวิตในเกมยาวนะครับเขียนโดยคุณภัทรพลเหลือบุญชูนะก็ต้องบอกว่าเป็นหนังสือที่อ่านแล้วได้ข้อคิดเยอะเลยโดยเฉพาะเป็นเรื่องของข้อคิดการใช้ชีวิตของคนญี่ปุ่นนะทั้งเรื่องของการทำงานเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องต่างๆเนาะคุณภัทรพลเนี่ยก็เป็นคนที่เคยทำงานอยู่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็มีเพจ Japan Salaryman นะผมก็รู้จักคุณบูมนะคุณภัทรพลเนี่ยมาสักพักแล้วล่ะนะหลายปีละแต่จะไม่ได้แบบถึงกับเจอหน้ากันบ่อยๆเลยขนาดนั้นก็คุยพูดคุยกันผ่านเพจบ้างนะครับคุณบูมก็เขียนหนังสือได้น่าสนใจมากแล้วก็ผมได้ข้อคิดมาถึง44ข้อเดาว่านะครับต้องใช้คำว่าเดาน่าจะ2ตอนแหละนะครับคือตอนเดียวไงไม่จบแน่นอนแต่ว่าไม่2ก็3มันขึ้นอยู่กับเวลาพูดไปแล้วเนี่ยบางทีมันมีข้อคิดอย่างอื่นแทรกขึ้นมาหรือว่านึกขึ้นมาได้ว่าน่าจะคุยเรื่องนี้ด้วยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะช้าหน่อยอ่ะเริ่มต้นเลยครับข้อ1เนาะทำทุกอย่างให้กลายเป็นนิสัยโดยไม่ต้องใช้พลังใจเนี่ยเราจะทำได้ต่อเนื่องข้อนี้จริงที่เขาบอกว่าเราต้องพลังมีพลังใจนะเราต้องรู้จักคิดเราต้องใช้วินัยเนี่ยมันใช้ได้ช่วงต้นใช่นะต้องใช้พลังใจเราไม่เคยออกกำลังกายเราอยากออกเนี่ยมันยังไม่ใช่นิสัยไงมันต้องใช้พลังแต่ว่าถ้าเราทำจนกลายเป็นนิสัยเหมือนเราแปรงฟันอ่ะเราจะรู้สึกเหนื่อยละมันต้องทำหรือเหมือนผมทำพอดแคสต์เนี่ยคือเป็นนิสัยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมทำได้ต่อเนื่องเพราะว่ามันเป็นนิสัยมันไม่ใช่พลังใจว่ามีวินัยจังเลยอะไรเงี้ยไม่ได้มีวินัยเพราะว่าทำจนชินนะทำเหมือนกับทุกท่านแปรงฟันอ่ะคือท่านจะไม่นอนไปเลยโดยไม่แปรงไม่ว่าท่านจะง่วงยังไงก็ตามใช่ไหมส่วนใหญ่นะผมก็เหมือนกันผมจะไม่นอนไปเลยโดยที่ไม่ทำพอดแคสต์ไม่ว่าผมจะง่วงใดๆก็ตามนี่ก็ห้าทุ่มกว่านะเพราะว่าไปตีพิกก็บอกมาแล้วก็เลิกดึกก็มานั่งอัดข้อ2ครับชีวิตเราไม่ได้เปลี่ยนจากการมีเป้าหมายใหญ่ครับแต่เปลี่ยนจากนิสัยเล็กๆที่เราทำทุกวันจริงๆเราไปคิดว่าโอ้โหเราจะต้องทำนู่นทำนี่พลิกชีวิตภายในเวลาอันสั้นฉันจะต้องทำโปรเจกต์ใหญ่นู่นนี่ไม่ใช่ส่วนใหญ่ชีวิตที่เรามีอยู่จนถึงปัจจุบันเนี้ยไม่ว่ามันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมาจากนิสัยเล็กๆคราวนี้ถ้าเกิดสำเร็จก็แสดงว่านิสัยเล็กๆเหล่านั้นเป็นนิสัยที่พาเราไปสู่ความสำเร็จถ้าเรายังไม่สำเร็จก็บอกตัวเองได้เป็นเพราะนิสัยเล็กๆผมยกตัวอย่างเรื่องความอ้วนถ้าตอนนี้ท่านน้ำหนักเกินท่านอ้วนมันไม่ได้เป็นเพราะว่าท่านไปกินอาหารมื้อใหญ่มื้อเดียวแล้วอ้วนหรอกครับมันคือการกินจังฟู้ดต่อเนื่องมันคือการกินของหวานจนเป็นนิสัยเพราะฉะนั้นไม่อยากอ้วนก็ต้องเลิกนิสัยพวกนี้นะแต่ถ้าเกิดกลับกันนะตอนนี้ท่านหุ่นดีมากเลยสุขภาพแข็งแรงมากเลยมันก็มาจากนิสัยการกินที่ท่านกินของเฮลตี้ท่านไม่กินเกินความจำเป็นนะครับก็นี่แหละนิสัยเล็กๆนี่แหละที่เราทำทุกวันเนี่ยฟันผุวันนี้ก็เป็นเพราะว่าท่านไม่ใช้ไหมขัดฟันหรือว่าแปรงฟันไม่สะอาดแต่มันไม่ใช่ไม่สะอาดวันเดียวนะลืมแปรงฟันวันเดียววันผุเลยไหมไม่นะแต่มันทำต่อเนื่องไงไม่สะอาดต่อเนื่องไงไม่เคยใช้ไหมขัดฟันต่อเนื่องไงแต่พอเรามีนิสัยผมยกตัวอย่างผมนะแต่ก่อนผมฟันผุบ่อยนะผมก็แปรงฟันนะแต่ว่าไม่เคยใช้ไหมขัดฟันจนกระทั่งแบบหมอบอกให้ใช้ผมโอ้มันใช้ลำบากอ่ะไม่อยากใช้อ่ะเหนื่อยแต่เชื่อไหมตอนนี้ผมใช้จนเป็นนิสัยคราวนี้ฟันผมแทบไม่ผุเลยก็เนี่ยแหละมันไม่ได้ว่าใช้ไหมขัดฟันวันเดียวแล้วฟันจะไม่ผุเลยไม่ใช่มันทำต่อเนื่องข้อ3ครับที่เราทำอะไรไม่สำเร็จเนี่ยไม่ใช่เราไม่มีความสามารถครับแต่เกิดจากการที่เราไม่กล้าเริ่มทำสิ่งใหม่คือบางทีเนี่ยเราแบบจะทำดีไม่ทำดีจะทำดีไม่ทำดีอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่สำเร็จดิเพราะคุณไม่ทำคุณจะสำเร็จปะเพราะนั้นผมไม่ได้บอกการทำสิ่งใหม่ทุกครั้งจะสำเร็จนะมันอาจจะมีล้มเหลวแต่เราจะได้เรียนรู้แล้วเราก็กล้าทำสิ่งใหม่ให้มันดีขึ้นเดี๋ยวก็สำเร็จไม่ใช่เราไม่เก่งครับข้อ4ครับให้เลือกทำในสิ่งที่เราทำแล้วรู้สึกตื่นเต้นฮะผมชอบคำนี้มากนะคือมันมีหลายโปรเจกต์ผมเลยนะที่ผมรู้สึกว่าแบบอยากทำมากเลย อันนี้ยังเขียนหนังสือเนี่ยทำแล้วผมรู้สึกตื่นเต้นทั้งนั้นที่ผมออกหนังสือมา20กว่าเล่มนะแต่เล่มล่าสุดก็ยังมีความรู้สึกเหมือนเดิมว่ามันตื่นเต้นมันอยากเขียนอยากออกหรือว่าตอนนี้ผมก็มีโปรเจกต์ที่น่าตื่นเต้นนะโปรเจกต์ที่จะทำพวก Value Based OKR โปรเจกต์ที่ผมอยากที่จะเริ่มต้นเขียนหนังสือเกี่ยวกับ Pickleball อะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยทำแล้วเรารู้สึกตื่นเต้นแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีด้วยไม่ใช่ตื่นเต้นแบบไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกทำในสิ่งที่เราโอ้โหเขาเรียกหัวใจเต้นแรงนะตื่นเต้นแบบนั้นข้อ5ครับเวลาใครชมเราให้เรารับคำชมอย่าปัดคำชมทิ้งผมว่าเป็นนิสัยของคนไทยหลายๆคนแล้วผมก็เคยเป็นในอดีตอาจารย์เล่นพิกบอลเก่งจังเลยโอ้ผมไม่เก่งหรอกอ้าวคุณจะไปปัดคำชมทิ้งทำไมถ้าเขาชมว่าคุณเล่นพิกบอลเก่งสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรขอบคุณมากครับจบครับรับคำชมครับโหอาจารย์เขียนหนังสือน่าอ่านมากเลยบางคนปัดเลยไม่เห็นหน้าอ่านเลยครับผมไม่ได้เรื่องหรอกอ้าวแล้วคนชมจะรู้สึกแย่ด้วยนะเพราะนั้นเขาชมคุณว่าคุณเขียนหนังสือน่าอ่านขอบคุณมากครับดีใจครับที่ชอบอะไรเงี้ยจบรับคำชมครับข้อ6ครับให้เรารู้จักลองผิดและล้มเหลวดูบ้างครับแล้วเราจะรู้ว่าความล้มเหลวไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดข้อนี้นะเวลาผมถ้าคิดตัวอย่างมาแบบเร็วๆเลยเนี่ยผมจะคิดถึงการแข่งขันพี่ก็บอกคือผมอ่ะเป็นคนที่ชอบไปลงรุ่นที่มันท้าทายครับผมอาจจะต่างจากหลายคนนะแล้วผมพูดอีกทีนะไม่ได้มีความถูกความผิดนะบางคนเนี่ยเริ่มเล่นพิกเกอร์บอลเนี่ยเขาก็จะไปรุ่นลงรุ่นที่ง่ายๆเพราะว่ามันมีโอกาสชนะสูงแล้วก็เขาอาจจะได้รับเหรียญรางวัลซึ่งเขาก็ไม่ผิดถ้าเป้าหมายของเขาคือเหรียญรางวัลแต่ผมอ่ะผมชอบไปเล่นกับคนที่เขาเก่งกว่าเยอะแม้กระทั่งรุ่นน่ะผมยังเคยที่เคยเล่าให้ฟังผมยังเคยลงไปรุ่นแบบ19บวกอ่ะคือมันมี3รุ่นนะ19บวกคือคุณจะอายุเกิน19อ่ะคุณลงได้หมดแล้วก็รุ่น35บวกแล้วก็รุ่น50บวกบางที่ก็มี60บวกมาด้วยแต่พอยต์คือว่าผม50กว่าผมมาลง19บวกได้ไหมได้ครับเพราะว่า19บวกคือทุกคนที่อายุ19ขึ้นแต่ปกติมันไม่ค่อยมีคนผมยังไม่เคยเห็นใครนะอาจจะมีแหละแต่ว่าผมยังไม่รู้อะแต่เอาเป็นว่าน้อยที่อายุ50แล้วมาลงแข่งกับเด็กอายุ19 20อะคือพอเขาอายุเกิน35เขาจะไปเลื่อนรุ่นไปเล่น35บวกแล้วพอคนอายุ35บวกไปเรื่อยๆจนเขาอายุ50เขาจะเลื่อนรุ่นไปเล่น50บวกจริงๆผมก็ไม่ได้ไปเล่นกับ19ตลอดเวลานะครับต้องพูดแบบนี้ก่อนผมก็เล่นกับ50บวกนั่นแหละแต่ผมชอบท้าทายครับผมก็ไปเล่นกับ19บวกคราวนี้19บวกมันก็มีหลายเวทีใช่ไหมผมไปเล่นเวทีที่มันสูงสุดของ19บวกคือเวที Open เพราะอะไรครับเพราะนี่คือที่ที่คนเก่งที่สุดในประเทศอยู่แล้วอะแน่นอนแพ้ไหมแพ้ครับล้มเหลวเปล่าถ้าพูดถึงสกอร์ผมว่าก็ล้มเหลวเพราะว่าได้สกอร์ไม่เยอะเลยแต่สำหรับผมเนี่ยอันนี้ผมไม่คิดว่าความล้มเหลวเลยสำหรับผมมันคือความสำเร็จด้วยซ้ำเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะผมรู้สึกว่าผมได้เรียนรู้อะไรเยอะมากเลยการที่คุณได้เรียนได้ไปแข่งกับคนที่เขาเก่งกว่าเจ๋งกว่าเราเนี่ยฝีมือคุณจะเพิ่มขึ้นทันทีเลยผมรู้สึกแบบนั้นนะอ่ะแต่ถ้าพูดถึงว่าแล้วจาไม่เจ็บปวดเหรอแพ้เนี่ยอันล่าสุดที่ไปแข่ง19บวกนี่แพ้ทุกนัดนะแพ้ทุกนัดผมจะบอกเหมือนกับข้อนี้บอกครับว่าความล้มเหลวไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดนะแพ้แล้วไงครับแพ้แล้วผมไม่ได้อับอายไม่ได้รู้สึกแย่ไม่ได้เอาจริงๆนะไม่มีใครคาดว่าผมชนะอยู่แล้วกองเชียร์รอบข้างเขาจะคิดเหรอครับว่าผมจะชนะคนกลุ่มนี้ไม่ฮะแต่ผมก็ได้เล่นอย่างเต็มที่ของผมฝีมือผมได้เพิ่มแน่ๆผมคิดว่าแบบนั้นแต่ว่ามันไม่ได้น่ากลัวครับข้อ7ครับแต่ละวันให้ลองทำสิ่งที่เป็นครั้งแรกในชีวิตดูโอ้โหคือต้องยอมรับเลยนะข้อนี้ว่าผมอาจจะไม่ได้ทำทุกวันแต่ว่าทำสิ่งครั้งแรกในชีวิตไม่ต้องเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่อะไรนะครับเช่นลองเปลี่ยนเส้นทางเดินทางจากบ้านไปที่ทำงานวันนี้ลองดูหน่อยเนี่ยครั้งแรกในชีวิตเลยนะที่เราไปเส้นทางนี้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันคือการทำครั้งแรกในชีวิตมันจะมีความสดใหม่มันจะมีความตื่นเต้นมันจะมีความสนุกเนาะ ไม่เคยโพสต์เรื่องนี้เลยลองโพสต์เรื่องนี้ซะหน่อยอ่ะเนี่ยข้อ8ครับอยากเรียนรู้เรื่องอะไรเนี่ยให้อ่านหัวข้อนั้นจากข้อมูล5แหล่งข้อมูลฮะสมมติผมอยากเรียนรู้เรื่องพี่กระบอกเนี่ยผมก็หาหนังสืออ่านนี่ข้อแหล่งข้อมูลที่1ผมให้โค้ชมาสอนแหล่งข้อมูลที่2ผมไปดูคลิป YouTube แหล่งข้อมูลที่3ผมเล่นฝึกฝนกับคนที่เก่งกว่ากับเพื่อนกลุ่มที่เขามีฝีมือแหล่งข้อมูลที่4หรือผมอาจจะไปเข้าเรียนคอร์สออนไลน์แหล่งข้อมูลที่5อะไรอย่างเงี้ยคือคุณจะได้เรียนรู้เรื่องนั้นครับทำไมต้อง5แหล่งข้อมูลเพราะว่าถ้าคุณเรียนรู้แค่แหล่งข้อมูลเดียวคุณยังไม่แน่ใจว่ามันครบถ้วนหรือเปล่านะครับข้อ9ครับคนที่สำเร็จมากที่สุดไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดนะครับแต่เป็นคนที่เจอโอกาสบ่อยกว่าคือถ้าเกิดคุณเป็นคนเก่งเนี่ยแล้วคุณไม่ไปเจอโอกาสเลยไม่มีประโยชน์นะฮะคุณอาจจะแบบเก่งเบอร์2เบอร์3คุณไม่ได้เป็นเบอร์1หรอกแต่คุณเจอโอกาสบ่อยๆเนี่ยคุณมีโอกาสสำเร็จได้มากกว่าเนาะอ่ะผมไหนๆวันนี้เรื่องพิกเกอร์บอลและกำลังอินคุณอาจจะเป็นนักกีฬาพิกเกอร์บอลที่เก่งที่สุดแต่คุณไม่เคยไปแข่งเลยไม่เคยไปแข่งคุณจะมีโอกาสได้เหรียญทองไหมครับไม่มีครับแต่คุณเก่งสุดนะแต่คุณเก่งอยู่ในถ้ำของคุณเนี่ยก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จในแง่ที่ว่ามันไม่มีใครรู้จักคุณหรอกเพราะคุณไม่เคยได้เหรียญทองแต่กับอีกคนนึงอ่ะเขาสู้คุณไม่ได้หรอกนะเขาก็เก่งระดับนึงอ่ะแต่เขาแข่งมันทุกรายการเลยถามว่าถ้าวัดความสำเร็จจากเหรียญทองนะใครมีโอกาสได้เหรียญทองเยอะกว่ากันครับคนที่สองฮะสู้คนแรกได้ไหมไม่ได้ครับแต่เขาแข่งบ่อยอ่ะมันก็มีโอกาสได้เหรียญทองเยอะ

พราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจนั้นเท่ากับคนที่หาโอกาสให้กับตัวเองบ่อยๆข้อ10ครับโชคเนี่ยคือจำนวนครั้งที่เราเข้าใกล้โอกาสและการที่เราจะเข้าใกล้โอกาสได้คือการลงมือทำและอยู่ใกล้คนที่โชคดีบางคนบอกทำไมผมไม่มีโชคเรื่องนี้ผมทำธุรกิจแล้วผมไม่เห็นประสบความสำเร็จเลยผมไร้โชคคือมันไม่ได้ไร้โชคแบบในแง่ที่ว่าจัดการอะไรไม่ได้ครับเพราะโชคคือจำนวนครั้งในการเข้าใกล้โอกาสอ้าวอาจารย์ก็นั่นแหละก็ผมไม่ได้เข้าใกล้เลยไงโอกาสไม่เห็นมาเลยก็ถ้าอยากเข้าใกล้ต้องลงมือทำฮะอยากได้เหรียญทองก็ต้องลงแข่งครับอยากได้หนังสือเขียนเป็นเบสเซลเลอร์ต้องเขียนหนังสือก่อนครับเอาผมเขียนแล้วผมไม่เห็นเบสเซลเลอร์อยู่ใกล้คนโชคดีแปลว่าอะไรครับหาคนช่วยฮะคนที่โชคดีคือคนที่เก่งในเรื่องนั้นคนที่มีชื่อเสียงเรื่องนั้นลองศึกษาจากเขาก็ได้ครับว่าเขาทำยังไงเขาถึงเขียนหนังสือได้เป็นเบสเซลเลอร์อย่างเงี้ยครับ11นะครับอย่าทำอะไรที่มีโอกาสที่เราจะสูญเสียทั้งหมดได้ภายในครั้งเดียวผมจำได้นะครับหนังสือของเจ้าสัวธนินนะความสำเร็จดีใจได้แค่วันเดียวเนี่ยท่านบอกนะว่าอะไรก็ตามที่แพ้แล้วตายท่านจะไม่ทำถึงแม้ว่ามันจะมีโอกาสแค่ 1% ก็ตามท่านก็จะไม่ทำแพ้แล้วตายในเชิงธุรกิจคืออะไรเช่นถ้าเกิดเราลงทุนอันนี้ไปแล้วสำเร็จเนี่ยโหเราจะรวยเลยนะแต่ถ้าล้มเหลวเราเจ๊งเลยนะเราล้มละลายเลยแต่นี่คือแพ้แล้วตายในเชิงธุรกิจถามว่าแล้วโอกาสล้มเหลวน้อยไหม 1% ถึง 1% มันมีโอกาสเขาก็จะไม่ทำเพราะนั้นอย่า all in อย่า all in all in คือแบบมีเงินเท่าไหร่กู้ซื้อบ้านซื้อรถเขาเรียกอะไรนะจำนองบ้านจำนองรถเอาเงินมาทุ่มสุดตัวเงี้ยไม่ค่อยเวิร์กอาจจะเป็นสไตล์คนญี่ปุ่นด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเล่าหนังสือเล่มนี้ก็พูดถึงปรัชญาหรือว่าความคิดของคนญี่ปุ่นเนาะ12ครับเราควรเป็นคนใจดีครับแต่อย่าใจดีมากจนถูกเอาเปรียบวันนี้ผมไปบุ๊กคลับเนี่ยคุยกับเชิญคุณหมอโอนะที่เป็นเจ้าของเลี้ยงลูกนอกบ้านน่ะคุณหมอโอมาเล่าให้ฟังว่าพ่อแม่ต้องมีบาวเดอรี่ลูกต้องมีบาวเดอรี่คือคุณเป็นคนใจดีได้กับอย่างพ่อแม่เนี่ยคุณไนซ์กับลูกได้คุณตามใจลูกได้แต่คุณก็ต้องมีขอบเขตว่าเรื่องนี้ทำได้เรื่องนี้ปล่อยลูกได้เรื่องนี้ไม่ได้ลูกก็เหมือนกันฮะคุณอาจจะแบบอยากดำได้ได้นู่นได้นี่แต่ว่าถ้าพ่อแม่ที่ไม่มีเขาบอกว่าอะไรก็ตามที่ไม่มีบาวเดอรี่อันตรายเสมอไม่ใช่ได้ทุกเรื่องลูกก็จะไม่รู้จักสังคมแหละฉันจะเอาอะไรฉันต้องเอาให้ได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเป็นเพื่อนนะอย่างยกตัวอย่างคุณเป็นคนใจดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพื่อนได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าทำทุกอย่างจนกลายเป็นวัตถุเอาเปรียบอ่ะเพื่อนก็บอกงั้นทำการบ้านให้หน่อยไปซื้อของให้หน่อยไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่ละ13ครับทักษะที่สำคัญที่สุดในโลกคืออะไรให้ทายบางคนบอกการสื่อสารนู่นนี่นั่นคือทักษะการลงมือทำผมชอบคำนี้นะคำว่าทักษะแปลว่าอะไรแปลว่าสิ่งนั้นต้องสามารถสร้างได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ถ้าเราอยากที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตเรานะบางคนเนี่ยคิดเก่งแต่ไม่เคยลงมือเลยถ้าไม่ลงมือจะสำเร็จไหมครับไม่สำเร็จหรอกขออีกสักข้อนะครับผมคิดว่าน่าจะ3ตอนนะข้อ14ครับเริ่มเล็กๆก็ได้ครับเพราะพอเราเริ่มทำแล้วเราจะเห็นหนทางเองคือถ้าเราไม่เริ่มเลยอย่างเขียนหนังสือเนี่ยไม่เขียนสักบรรทัดนึงเลยมันก็คิดว่าวันนึงนะที่วันก่อนนี่ก็รีวิวให้ฟังอ่ะ one day ism ก็คืออาการวันหนึ่งเอาไว้วันหนึ่งจะเขียนวันหนึ่งจะทำนู่นทำนี่เริ่มเล็กๆอ่ะเริ่มประโยคนึงขอย่อหน้าหนึ่งเดี๋ยวทำแล้วมันจะค่อยๆโฟลว์ไปเองครับมันจะเริ่มเห็นหนทางเองนี่ก็เตือนตัวเองนะครับที่พูดอยู่เนี่ยวันก่อนก็เปิดหนังสือ OKR เดิมมาแล้วก็เริ่มต้นเขียน value based OKR แล้วก็เรื่อง pickleball ก็เริ่มกลับไปทบทวนว่าตัวเองเขียนอะไรไปบ้างนะเพราะว่าก็อยากที่จะอัปเดตแล้วก็จะได้ทำให้ได้สำเร็จเนาะก็เดี๋ยวก็คงเห็นหนทางเองนะครับติดไว้ก่อนวันนี้คงประมาณนี้ก่อนนะครับหนังสือคือชนะชีวิตในเกมยาวของคุณภัทรพลเหลือบุญชูนะฮะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปครับสวัสดีครับ

0: จริงหรือสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ภารกิจกรุงวันนี้เร่งดึงน้ำลงคลองประเวศกู้พื้นที่ด้านตะวันออกศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครสำนักงานระบายน้ำเขตดินแดงนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าสถานการณ์ฝนและน้ำท่วมขณะนี้ยังไม่มีฝนตกเพิ่มเติมโดยฝนที่ตกเมื่อช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ส่วนใหญ่ตกในพื้นที่ฝั่งธนบุรีประมาณ90มิลลิเมตรขณะที่พื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมมีฝนประมาณ30มิลลิเมตรจึงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์น้ำท่วมมากนักภาพรวมสถานการณ์น้ำดีขึ้นถนนสายหลักส่วนใหญ่กลับมาใช้งานได้เหลือเพียงน้ำท่วมขังในซอยและพื้นที่ชุมชนบางจุดโดยกรุงเทพจะเร่งระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะลาดกระบังและเคหะชุมชนร่มเกล้าผ่านคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อเร่งลดระดับน้ำในพื้นที่สำหรับเคหะชุมชนร่มเกล้าเขตลาดกระบังซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่และมีประชาชนอาศัยอยู่จำนวนมากกรุงเทพได้นำท่อซิ่งซึ่งเป็นอุปกรณ์ช่วยเร่งการระบายน้ำเข้ามาใช้งานโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อซิ่งเรียบร้อยแล้วพร้อมเร่งจัดทำคันกั้นน้ำบริเวณจุดที่เป็นฟันหลอเพื่อป้องกันน้ำไหล ย้อนกลับเข้าพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพการสูบน้ำโดยจะเร่งดื่มน้ำจากพื้นที่เข้าสู่คลองหนึ่งก่อนผลักดันต่อไปยังคลองประเวศบุรีรมย์จบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: หน้าบานเป็นกระด้งหน้าบวมเป็นกระโหลก
1: เมื่อเช้านี้ใจดีเจอคุณยายคนหนึ่งหกล้มใจดีวิ่งไปช่วยเก็บของให้คุณยายชมว่าใจดีเป็นเด็กดีมีน้ำใจกับคนแก่ใจดียิ้มหน้าบานเลยค่ะ
0: หน้าบานเป็นกระด้งเลยเหรอ
2: เอ๊กระด้งนี่เป็นยังไงหรือครับพี่พศ
0: กระด้งเป็นภาชนะสารลักษณะแบนกลมใจดีหน้าบานแต่พี่พศหน้าบวม
1: อ้าวทำไมหน้าบวมล่ะคะ
0: พี่ปวดฟันหน้าบวมเป็นกระโหลกเลย
2: อ้าวทำไมไม่พูดว่าหน้าบวมเป็นกระด้งด้วยล่ะครับ
0: ต้องพูดเปรียบว่าหน้าบวมเป็นกระโหลกเพราะกระโหลกรูปแป้นปากคลุ้มเขาจึงเปรียบว่าหน้าบวมเป็นกระโหลกส่วนกระด้งแบนกลมเขาจึงเปรียบว่าหน้าบานเป็นกระด้งเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
3: เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์โดยพนม

พชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์ตอนจิตรางคณาแทร็กที่253

0: รออีกสักคู่แล้วกันเดี๋ยวก็เข้าไปปล่อยให้มันบินหนีไปให้หมดซะก่อนถ้าไม่ใช้ระเบิดแล้วก็ไม่มีทางหรอกที่จะขับไล่มันหนีกันไปได้แล้วอนุชาก็หันมายิ้มกับน้องสาวซึ่งกำลังยืนซอยเปลือกตาทีๆอยู่พูดสรรพยอกว่าแต่ขอโทษทีนะน้อยถ้าบังเอิญยอดชายนายพรานของเธอเข้าไปนั่งดมกลิ่นซากเน่าแล้วก็คุยอยู่กับฝูงแรงพวกนั้นก็ช่วยไม่ได้จริงๆป่านนี้คงจะเละไปแล้วล่ะด้วยสะเก็ดระเบิดพูดบ้าๆพี่กลางคนยิ่งใจไม่ดีอยู่ด้วยดารินบ่นออกมาเบาๆแล้วเอื้อมมือคว้า M79 จากมือชยันบอกว่าไหนขอลองสักนัดสิไม่เคยยิงมาก่อนเลยไอ้79นี่ท่าทางมันจะดีพี่ลึกพี่ชายกลางสั่นศีรษะบอกว่าแม่มีลูกกันมาไม่มากนักสงวนไว้ใช้ยามจำเป็นดีกว่าแค่สองตรงบริเวณนั้นทั้งหมดก็สะอาดพอสมควรแล้วหมายถึงว่าถ้าจะมีสัตว์อะไรมาเกะกะอยู่มันก็เปิดหมดเอาไว้จำเป็นจริงๆแล้วค่อยยิงน้อยมีหวังได้ยิงแน่ถ้าเราตามระพินทันเมื่อไหร่และการเจรจากับอเมริกันพวกนั้นไม่เป็นผลภาวนาไว้ขอให้อย่าเป็นอย่างนั้นเลยชัยยันว่าเรามีไอ้กระบอกรูปร่างตลกตลกอย่างนี้มาสองกระบอกไม่ใช่เหรอคะดารินยกเครื่องยิงระเบิดลักษณะเหมือนปืนลูกซองสั้นแต่ลำกล้องโตนั้นขึ้นมาดูอย่างสนใจเพราะก่อนออกเดินทางมาหล่อนไม่ได้ทำความรู้จักหรือสนใจกับมันมาก่อนเลยใช่สองกระบอกอยู่ในหอนอีกกระบอกนึงกุนำพลจัดเตรียมหาไว้ให้เราครบตามที่สั่งแล้วกระบอกละ30นัดรวมเป็น60เป็นหัวระเบิดอย่างละ20หัวเพลิงอีกอย่างละ10ก็พอได้ซัดกันนะที่มากันคราวนี้กองโจรหรือหน่วยคอมมานโดเราดีๆนี่เองพร้อมที่จะปะทะหรือโจมตีได้ทุกขณะไม่ว่ากับคนด้วยกันหรือกับสัตว์แล้วก็เชื่อว่าพวกที่เอาตัวระพินไปด้วยก็คงไม่ด้อยไปกว่าเราหรอกตกลงกันได้ก็ดีไปถ้าตกลงกันไม่ได้ก็มีหวังแหลกกันไปข้างนึงพูดจบอนุชาก็หัวเราะเสียงพิกลอยู่ในลำคอถ้างั้นก็สอนน้อยไว้ก่อนเถอะค่ะน้อยยังไม่เคยยิงหรือรู้จักกับไอ้กระบอกพันงี้มาก่อนเลยก็ง่ายๆถ้ายิงปืนลูกซองเดียวแบบลูกทุ่งได้ก็ยิงไอ้เครื่องทรงระเบิดระเบิด79นี่ได้ลักษณะการใช้งานก็ใกล้เคียงกันมากที่สุดนั่นแหละชัยยันบอกพร้อมทั้งฉวย M79 ไปอธิบายให้เพื่อนสาวฟังนี่ทำงี้นะหากหางปลาหรือหางเหยี่ยวบิดไปทางขวาเหมือนลูกซองเดี่ยวหรือแฟดอะแล้วตบลำกล้องให้หักลงลูกยัดเข้าไปในลำกล้องแล้วก็หักคืนเข้าที่ห้ามไกบนคอปืนนี่จะเข้าเองโดยอัตโนมัติทันทีที่เราหุบลำกล้องปิดสนิทลงเวลาจะยิงก็ห้ามผลักไกออกซะก่อนระยะยิงวิถีราบเหมือนปืนธรรมดาไม่ควรเกิน100เมตรใช้ศูนย์ปกติของมันแรงถีบสะท้อนถอยหลังน่ะต่ำกว่าลูกซองนิดหน่อยแต่ให้ระวังตัวเองและพวกเราไว้ด้วยเพราะถ้าระยะใกล้เกินไปนักเช่น 5-60 เมตรหากตัวเองหรือพวกเราอยู่ในรัศมีสะเก็ดระเบิดมันอาจจะปลิวมาถึงได้ถ้าจะยิงไกลแบบหยอดก็เอาแท่นศูนย์กลางลำกล้องนี่ขึ้นร่นปรับระยะศูนย์ได้ตามอัตราที่บอกระยะไว้ระยะไกลสุดก็ไม่ควรเกิน600เมตรวัตถุหรือสถานที่จะไม่เป็นอันตรายมากนักเพราะหัวระเบิดเล็กแต่สะเก็ดจะแยกออกไปรอบทิศจุดประสงค์น่ะทำลายคนมากกว่าทำลายบังเกอร์มันเป็นแบบหัวกระทบแตกเหรออืมใช่เป็นหัวกระทบแตกชนวนที่หัวน่ะจะเริ่มทำงานเมื่อกระสุนบิดตัวครบรอบของมันตามปกติแล้วก็จะพ้นจากลำกล้องเพียงแค่10ฟุตเท่านั้นมีอะไรบังหน้าอยู่ชนเข้าระเบิดทันทีอย่าคิดว่า10หลาหรือ10เมตรอย่างที่บางคนเข้าใจกันนะความจริงน่ะมันอาร์มหรือชนวนระเบิดทำงานเมื่อพ้นลำกล้องแค่10ฟุตเท่านั้นเพราะฉะนั้นเวลายิงในป่าทึบ ให้ระวังว่าไม่มีอะไรขวางหน้าอยู่ใกล้ๆด้วยหรือเปล่าไม่ใช่ยิงฝ่าพุ่มไม้ออกไปกระสุนยังไม่ทันพ้นตัวไกลกระทบกิ่งไม้เล็กๆกีดขวางอยู่มันจะบึ้มเข้าหาตัวเองซะก่อนเพราะฉะนั้นต้องระวังข้อนี้จงหนักใช้เป็นก็ได้ประโยชน์ใช้ไม่เป็นหรือเข้าใจผิดๆตัวเองก็รับเคราะห์แทนละดารินเริ่มให้ความสนใจทันทีรับมาทดลองหักลำกล้องแล้วปิดปลดห้ามไกประทับไหลแล้วเหนี่ยวไกยิงแห้งหรือดรายไฟดูเอาละพอจะเข้าใจแล้วทีนี้ว่าถึงความแม่นยำล่ะความแม่นยำเหรอในวิถีราบไม่เกิน100เมตรถึงแม้จะเป็นเครื่องยิงระเบิดก็แม่นยำไม่เลวทีเดียวพอๆกับการยิงปืนลูกซองชนิดลูกโดดนั่นแหละแล้วก็จำไว้นะว่าถ้าจะยิงในวิถีราบชนิดเล็งด้วยศูนย์ระยะต่ำสุดนั่นตัวเองจะต้องมีที่กำบังก่อนยิงใกล้เข้าเท่าไหร่ที่กำบังก็จะต้องแข็งแรงขึ้นเท่านั้นรากไม้ใหญ่ต้นไม้โตๆหลังโขดหินอย่ายืนยิงแบบลูกซองหรือไรเฟิลธรรมดาเป็นอันขาดเพราะอย่างที่บอกแล้วรัศมีระเบิดมันกระจายรอบทิศไกลถึง 5-60 เมตรเป็นระเบิดสังหารสะเก็ดเรียดกับพื้นชิ้นส่วนสะเก็ดลักษณะเหมือนสปริงขดลวดคมๆชิ้นเล็กๆจำนวนนับไม่ถ้วนเพื่อจะแจกจ่ายออกไปอย่างทั่วถึงในการทำลายหมู่คนถ้าถูกจังก็ตายทันทีไม่จังก็บาดเจ็บพิการเพราะสะเก็ดเล็กๆมันปลิวเข้าไปฝังชายันอธิบายอย่างรวดเร็วในฐานะที่ชำนาญอยู่ก่อนแล้วแล้วพยักหน้ากับอนุชาดีดนิ้วแบมือออกไปนี่ในกลางอย่าขี้เหนียวนูกนักเลยขอสักนัดเถอะฉันใจน้อยทดลองกับมือเองก่อนถ้าไม่งั้นเวลาใช้งานจริงนะอาจไม่ได้ผลเฮ้ยน่าอีกสักนัดมันคงไม่หมดเปลืองอะไรนักหรอกพวกเราสามคนน่ะไม่เป็นไรหรอกแต่ฉันเป็นห่วงรายเนี้ยเกิดจำเป็นขึ้นมาแม่จะประคุณคว้าเนี่ยออกมาใช้เมื่อไหร่ไอ้ความที่ไม่รู้หรือไม่เคยมาก่อนจะพลอยทำให้ตัวเองหรือพวกเราน่ะปนปี้ซะเปล่าๆเพราะฉะนั้นให้เขาลองดูสักนัดแล้วกันอนุชาปลดลูกจากสายสะพายส่งให้กชัยยันนัดหนึ่งเอาตามใจจะลองดูก็ได้ชัยยันรับมาดอกในมือแล้วเข้ามายืนประกบด้านขวาของราชสกุลสาวไว้ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงพร้อมกันก็โบกมือไล่ให้พวกลูกหาบที่เข้ามามุงดูอยู่ให้หลีกทางถอยหลบไปยืนอยู่ด้านหลังเอานะน้อยฉันใจเธอทดลองยิงดูอดีตนายทหารปืนใหญ่เอ่ยขึ้นช้าๆชัดเจนเป็นการยิงในระดับแนวราบเพื่อทดสอบความแม่นยำและอนุภาพของระเบิด40มมนี่ด้วยเราจะลองกันเดี๋ยวนี้เลยเธอพร้อมยังดารินลังเลอยู่ครู่ก็เม้มปากพยักหน้าโอเคพร้อมเป้าหมายคือลำต้นของต้นไม้ที่ยืนตายซากอยู่บนเนินนั่นกะระยะถูกไหมห่างจากนี่สักเท่าไหร่ก็เห็นจะไม่เกิน120เมตรแต่ก็ไม่ต่ำกว่า100เมตรอะมั้งอืมถูกต้องเป็นการคำนวณที่ใกล้เคียงมากลำต้นของต้นไม้ที่ยืนโดเดอยู่นั่นนะฉันกล่าวว่าขนาดเสาหน้า8ลำต้นมันก็คงไม่แข็งแรงอะไรนักหรอกเพราะเป็นไม้ผูกไม่ต้องเอาศูนย์ระยะไกลขึ้นหรอกใช้ศูนย์ธรรมดาของมันนั่นแหละเล็งยิงโดยกะกลางลำต้นเลยเข้าใจไหมอืมเข้าใจทำตามลำดับที่ฉันบอกไปทีละขั้นนะบิดหางเหยี่ยวหักลำกล้องลงดารินปฏิบัติตามทันทีอย่างแคล่วคล่องพอลำกล้องหักลงเหมือนปืนลูกซองเดียวบรรจุเดียวหล่อนก็ยกขึ้นซองดูรูลำกล้องขนาด40มมนั้นด้วยนิสัยอันละเอียดและเห็นขาวเป็นเงาวับและเส้นเกลียวในลำกล้อง ซึ่งขณะนี้มีเศษดินจับจากการยิงติดต่อกันสองนัดของอนุชาติดทิ้งเป็นคราบให้เห็นอยู่บ้างเล็กน้อยเมื่อชัยยันส่งกระสุนระเบิดนัดนั้นให้หล่อนก็รับมาพิจารณาแล้วค่อยๆยัดลงไปยังโคนท้ายลำกล้องพลางหันมามองหน้าเพื่อนชายก็สั่งต่อมาต่อไปก็หับลำกล้องกลับคืนไม่ต้องแรงนักนะแต่อย่ายอแยะเกินไปให้ลำกล้องล็อกสนิทกับโครงปืนมันจะสนิทหรือไม่ก็สังเกตดูที่หางเหี่ยวหากดีดกลับมาอยู่ในแนวตรงและลิ่มที่ล็อกลำกล้องคืนสนิทเข้าที่ก็แปลว่าลำกล้องสนิทแล้วจากพื้นฐานที่เคยเป็นนักยิงปืนชั้นดีมาก่อนแล้วดารินตบลำกล้องคืนเข้าที่เสียงดังฉับทีนี้ยังไงต่อคราวนี้เธอก็พร้อมที่จะยิงอะไรได้แล้วนี่เพียงแต่ผลักปุ่มห้ามไกบนคอปืนให้เลื่อนไปข้างหน้าเท่านั้นแหละราชสกุลสาวยิ้มเลี่ยนๆมองซ้ายมองขวาเห็นพี่ชายทั้งสองยืนประกบอยู่เบื้องหลังส่วนห่างหลังออกไปอีกสักเล็กน้อยพวกลูกหาบขยินและหนานอินก็ยืนรวมกลุ่มกันอยู่ยกเว้นชายันคนเดียวที่เข้ามาเคียงประกบข้างเอาแล้วนะเอาเลยอย่าลืมหมายกลางลำตัวนะเออลิงยังไงอะเนี่ยก็เหมือนศูนย์ปืนธรรมดานั่นแหละสำหรับระยะขนาดนี้มันไม่ถึงกับหกคาเมนเคนเคหัวไหลหลุดนะหล่อนถามอ่อยๆ อย่างไม่แน่ใจนักชยันหัวเราะเฮ้ยไม่มีใครยอมให้เธอเสี่ยงถึงขนาดนั้นหรอกน้อยยิ่งดูแล้วจะรู้ว่ามันเบากว่าลูกซองของชาวบ้านซะอีกแล้วก็เบากว่าไอ้จุด300ไวเทอร์แม็กของเธอมากนักดารินสูดลมหายใจลึกยกพานท้ายขนาดกระทัดรัดนั้นขึ้นมาประทับซอกไหลแล้วหัวแม่มือก็ผลักคันห้ามไกที่ถอยหลังมาเองโดยอัตโนมัติให้เคลื่อนไปด้านหน้าจากนั้นหล่อนก็เล็งทุกคนเงียบกริบชายันคงยืนเป็นพี่เลี้ยงอยู่ในระยะใกล้บอกเสียงต่ำๆต่อมาว่าน้อยอันตรายมันมีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นนะสมมุติว่าเธอลิงเป้าหมายนั่นแล้วผ่าตกใจกระตุกไกปืนโดยปากกระบอกปืนทิ่มต่ำลงมากระสุนไปกระทบพื้นข้างหน้าห่างแค่20-30เมตรพวกเราที่ยืนอยู่ด้วยกันนี่ทั้งหมดรวมทั้งตัวเธอเองด้วยมีหวังเจ็บหรือตายกันหมดเฮ้ยฉันคงไม่ไซหรือปอดแหกถึงขนาดนั้นหรอกอ่ะจะยิงละถอยไปห่างๆนิดเถอะชยันเพื่อนชายก้าวเท้าห่างจากหล่อนไป1 ก้าวเยื้องหลังมาเล็กน้อยราชสกุลสาวเล็งแน่วแน่แล้วน้าวไกอย่างบรรจงเมื่อเห็นศูนย์อยู่ในระดับเปาะเสียงกระสุนถูกจุดชนวนและทะยานผ่านพ้นปากกระบอกไปพร้อมกับกลุ่มควันที่พุ่งตามหลังเล็กน้อยไหลของหล่อนยวบนิดหน่อยเท่านั้นจากแรงสะท้อนถอยหลังแล้ววิบตาเดียวเท่านั้นเนื่องจากระยะไม่ไกลเกินไปนักและเป็นการยิงโดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องเหลือโค้งระเบิดคราวนี้มันกึกก้องราวกับฟ้าผ่าจนตัวคนเองก็สะดุ้งภาพที่เห็นไม้ยืนต้นผุๆที่เห็นโดดเด่นอยู่บนเนินเขาใกล้ๆกับป่าไผ่นั้นปรากฏเปลวไฟแดงวาบกลางลำต้นอย่างจังแล้วมันก็หักโค่นพับตอนบนถล่มลงมาทันทีราวกับขวานยักษ์ยามหรือมิฉะนั้นก็ใครเอาไดนาไมต์ไปฝังไว้ตรงกลางลำต้นนั้นกำปั นาดเสียงของมันครื้นดีเหลือประมาณเสียงพวกลูกหาโผกันเกลียวกราวดารินยิง M79 เป็นครั้งแรกแล้วยิงได้แม่นยำราวกระจับวางจนตัวหล่อนเองก็งงอยู่เหมือนกันยืนมองดูต้นไม้ที่ขาดหักไปต่อหน้าต่อตาพร้อมกับรอยอันยับเยินนั้นอย่างแทบไม่น่าเชื่อในสายตาตายปืนมันแม่นพอๆกับไรเฟิลเลยถีบก็ไม่ถีบดีอะไรอย่างนี้โอ้ยแบบนี้ยิงติดต่อกันสักร้อยนัดก็ยังไหวหล่อนอุทานออกมาพร้อมกับหักลำกล้องปลอกกระสุนขนาดเครื่องกระเด็นพล็อกออกมาอนุชาก็เข้ามาฉวยหมับคืนไปทันที
1: พอ
0: แล้วแม่คุณกระสุนยิ่งหายากยากอยู่ด้วยเอาแค่นี้แหละมันก็แค่ง่ายอ่ะไม่มีอะไรยุ่งยากเลยเพียงแต่ถ้าจะใช้งานตอนจำเป็นจริงๆก็ระวังตัวเองแล้วก็ระวังพวกเราอย่างที่ชัยยันบอกแล้วกันเกี่ยวกับสะเก็ดระเบิดนั่นแหละอนุภาพของเสียงระเบิดที่ดังซ้ำเป็นนัดที่สามช่วยขับไล่ฝูงแรงนับพันๆที่บินแตกคือขึ้นสูงบ่ายหน้าพละหนีอยู่ก่อนแล้วให้ต้องโกยอ้าวไปทั้งฝูงอย่างไม่คิดชีวิตดารินหัวเราะออกมาเบาๆหล่อนพอใจในความนิ่มนวลและอนุภาพเฉียบขาดของมันเป็นอย่างยิ่งทั้งที่ไม่เคยสนใจมาก่อนและเพิ่งจะมาเข้าใจเองเดี๋ยวนี้เองว่าเหตุใดพี่ชายและเพื่อนจึงตระเตรียมเครื่องยิงระเบิดชนิดนี้ติดตัวมาด้วยมันเป็นอาวุธสงครามกึ่งหนักกึ่งเบาในด้านอนุภาพสำหรับพิฆาตคนโดยตรงทีเดียวน้ำหนักของตัวปืนเองเบาสั้นกระทัดรัดและไม่เป็นภาระอะไรทั้งสิ้นและที่วิเศษเหนืออื่นใดก็คือเสียงที่ข่มขวัญเป็นอย่างยิ่งควันสีเทาๆยังขมงอยู่ตรงตำแหน่งที่กระสุนแล่นเข้าไปกระทบและระเบิดจุดนั้นหล่อนส่องกล้องมองแล้วเป่าลมออกจากปากพึมพำไฟทำท่าจะลุกด้วยสิน่ากลัวจังแล้วนู่นอีแรงบินหนีกันไปหมดแล้วเอาไปคราวนี้เราก็บุกเข้าไปในดงไผ่ได้แล้วเดี๋ยวเห็นเองว่าอะไรมันเป็นอะไรแรงมันถึงได้ลงมามากมายขนาดนี้เชษฐาประกาศขึ้นพร้อมทั้งโบกมืออนุชากนานอินก็เดินตัดทุ่งไต่ขึ้นเนินเข้าหาจุดหมายนำหน้าไปก่อนทันทีร้องบอกพักพวกมาว่าเอาสะพายไรเฟิลไว้ก่อนถือ M16 ไว้ถ้าเผื่อมีไอ้พวกสัตว์ดูร้ายประเภทกินเนื้อยังเหลือเกะกะหรือแตกพล่านอยู่ในนั้นเห็นเราแล้วเข้าโจมตีไรเฟิลนำยิงไม่ทันหรอกต้องล่อมันด้วยไอ้นี่ขยินบอกให้พวกลูกหาเตรียมลูกซองประจำตัวไว้ด้วยประโยคหลังเขาหันไปตะโกนบอกเจ้าอดีตนักเลงโตหล่มช้างที่คุมอยู่เบื้องหลังเชษฐาดารินและชยันสะพายไรเฟิลขนาดหนักประจำตัวขึ้นไหลกระชากลูกเลื่อนขึ้นลำ M16 แบบคอมมานโดแล้วเข้าห้ามไก่ไว้ถือในลักษณะเตรียมพร้อมเดินเป็นหน้ากระดานตามหลังไปในทันทีแล้วขณะนั้นเองก็มีเสียงร้องบอกอะไรกันเอะอะจากพวกลูกหาเบื้องหลังทุกคนหันกลับมาก็เห็นท้องทุ่งลิบๆอยู่เบื้องหลังนั้นแรดสองตัวแม่ลูกกำลังวิ่งปูเลงตัดทุ่งไปอย่างตกใจที่มันตกใจก็คงเพราะจำเนื่องมาจากเสียงคำรนของ M79 นั่นเองเป็นการวิ่งด้วยความตื่นตระหนกบ่ายหน้าห่างไกลลิบออกไปคนละด้านทุกคนเหลียวมองดูมันอย่างขันขันระคนเอ็นดู

ั้งคณะบ่ายหน้าใกล้ป่าไผ่ทึบทะมึนเข้ามาเป็นลำดับและเห็นเขียวชะอุ่มไปหมดและยิ่งใกล้เข้ามาก็ยิ่งเห็นร่องรอยพื้นเปียกแฉะอันเกิดจากฝนที่เคยตกอย่างหนักไว้อาจจะหลายวันมาแล้วแต่ก็ยังขังอยู่ตามปลักที่ลุ่มอยู่ทั่วไปดงไผ่เองก็แลดูชื่นชุ่มชะอุ่มใบลมยังพัดจากทางด้านฝ่ายมนุษย์เข้าไปยังแนวป่าไผ่อันกว้างใหญ่ขวางสกัดหน้าอยู่จึงยังไม่กระสากับกลิ่นไอใดๆทั้งสิ้นและทุกสิ่งทุกอย่างภายในความทึบทะมึนนั้นก็ดูจะสงบราบคาบไม่มีอะไรกระโตกกระตาก อนุชากนานอินผู้เดินนำอยู่เบื้องหน้าบัดนี้กำลังด้อมด้อมมองมองมีอาการเหมือนจะสำรวจหาทางด่านที่จะเป็นช่องผ่านเข้าไปยังบริเวณป่าไผ่อันกว้างใหญ่นั้นและมีอาการยังไม่แน่ใจอะไรบางอย่างส่วนดารินโบกมือเรียกขยินให้แยกออกไปทางด้านซ้ายโดยให้เจ้านักเลงโตหลุมช้างเป็นเพื่อนไปกะหล่อนระหว่างที่พี่ชายใหญ่ชยันและขบวนลูกหาบยังเดินตามเว้นระยะมาทางเบื้องหลังพบรอยเท้าหรือร่องรอยอะไรพวกนั้นอีกบ้างไหมเสียงเชษฐาวิทยุถามมามันดังขึ้นทางด้านดารินและอนุชาซึ่งแยกห่างออกจากกันไปคนละทางทางนี้ผมกับนันอินไม่มีวี่แววอะไรเลยครับพื้นมีรอยฝนตกก็จริงแต่เข้าใจว่าจะตกหลังจากที่พวกนั้นผ่านกันไปแล้วล่ะน้อยทางปีกซ้ายที่แยกไปนั่นมีอะไรบ้างไหมเฉพาะทางด้านนี้นะมันทึบเหลือเกินหาทางด่านที่จะเข้าไปไม่ได้เลยประโยคหลังอนุชาพูดถามไปทางน้องสาวคนเล็กพี่กลางกับลุงอินเลิกค้นหาทางด้านโน้นได้แล้วล่ะค่ะส่วนพี่ใหญ่ก็ให้คุมพวกลูกหาทางด้านน้อยกับขยินนี่เราพบเส้นทางด่านขนาดใหญ่พอที่ช้างจะลอดเข้าไปได้แล้วล่ะและที่แน่ๆก็คือพบก้นซิก้าของพวกนั้นทิ้งอยู่ริมทางนี่ก้นหนึ่งพวกเขาตัดเข้าเส้นทางนี้แน่นอนค่ะเสียงแสดงอาการตื่นเต้นรีบด่วนของดารินบอกมาอย่างรวดเร็วและตัวหล่อนเองกับขยินก็ปักหลักรออยู่ตรงนั้นเชษฐาต้อนลูกหาบบ่ายหน้าไปทางดารินทันทีส่วนอนุชากนันอินก็เลียบชายดงเข้ามาสมทบกะว่าอีกประมาณ29ทุกฝ่ายจะก้าวเข้ามาถึงดารินก็พยักหน้ากับขยินก้าวสวบสวบตัดเข้าเส้นทางด่านที่นำทะลุเข้าไปในดงไผ่อันครึ้มสลัวนั้นทันทีมันเป็นเส้นทางเดินเลี้ยวลัดไปมาเหมือนมีคนมาตัดเส้นทางไว้ให้ไลลอนสะพายไรเฟิลที่เคยใช้ประจำมือส่วนมือทั้งสองกระชับ M16 แบบคอมมานโดในลักษณะเตรียมพร้อมสายตาคมไวกวาดไปรอบด้านอย่างระมัดระวังเต็มที่แต่อันเนื่องมาจากระเบิด M79ที่อนุชายิงเคลียร์ทางเข้ามาก่อนแล้วทำให้ไม่มีอะไรกระตุกกระตากเลยแม้แต่จักรจันเรไรก็ยังหุบปีกสงบเสียงร้องกลายเป็นความเงียบสงัดนอกจากลมพัดกิ่งไผ่เสียดสีกันดังออดออดแอดแอดบ้างเล็กน้อยเท่านั้นวูบนั่นเองลมก็พัดโชยมาจากเบื้องหน้าทั้งดารินและขยินทำจมูกฟุดฟิดฟุดฟิดขยินชี้มือไปทางด้านหน้านายหญิงมีอะไรตายอยู่ข้างหน้าเราไม่ห่างนี่แหละเบื้องหน้าที่เผชิญอยู่เป็นกอไผ่ใหญ่ทางด่านแยกอ้อมไปทางด้านซ้ายและขวามือขยินเราจะอ้อมไผ่กอทึบข้างหน้านี่ไปทางด้านไหนดีเอาซ้ายหรือขวาราชสกุลสาวกระซิบถามขยินร่อนจมูกสูดกลิ่นแล้วบุ้ยปากไปทางขวาไปทางด้านนั้นแต่นายหญิงกลิ่นมันแรงมาจากทางด้านนี้แต่จะให้แน่นอนขึ้นไปนายหญิงให้พรานชดกับพวกนั้นทั้งหมดลองอ้อมไปทางด้านซ้ายเราต้องแยกกันช่วยคนจะได้พบเร็วขึ้น
ดารินยกวิทยุขึ้นทันที น้อยกับขยิงจะไปทางด่านด้านขวามือนี่นะคะพี่กลางลุงอินแล้วก็ทุกคนไปทางด้านซ้ายเชื่อว่าหลังกอไผ่ใหญ่นี่คงจะมีทางบรรจบที่เราจะพบกันเองได้ทุกคนได้กลิ่นซากเน่าหรือยังคะได้กลิ่นแล้วเชษฐาเป็นคนตอบมาโดยเร็วพร้อมกับบอกต่อมาว่าจะไปทางขวามือก็ไปแนวเดียวกันให้หมดนั่นแหละจะไม่อ้อมไปคนละทางละเพราะมันอันตรายเกิดอะไรพรวดพราดออกมาและมีการยิงขึ้นดีไม่ดีลูกกระสุนอาจผ่านกอไผ่ไปถูกพวกเรากันเองไปทางเดียวกันยังพอมองเห็นตัวและพวกข้างหน้าก็คอยระวังวิถีกระสุนเฉพาะด้านหลังฝ่ายเดียวกันเท่านั้นถ้ามีที่กำบังตาประเดี๋ยวเจอลูกปืนกันเองเข้าเท่านั้นแหละพี่ชายใหญ่ของคณะรอบคอบเสมอบุคลิกประจำตัวของเขาในข้อนี้ไม่เคยสูญเสียหรือขาดหายไปเลยพร้อมกันก็สั่งให้อนุชาและนานอินสืบเท้าไล่หลังดารินกับขยินให้กระชั้นเข้าไปอีก

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: อาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ระอุมาฉบับสมบูรณ์ตอนจิตรางคนางแฟลตที่254

่าโชยรุนแรงขึ้นทุกขณะแล้วชั่วไม่กี่อึดใจของการเดินไปตามเส้นทางด่านซี่ขวามือนั่นเองขยินก็สะกิดแขนดารินโดยแรงชี้มือไปยังโคนรวกตำแหน่งหนึ่งหล่อนหันขวับมาก็สาวเท้าตรงดิ่งเข้าไปทันทียืนจ้องพิจารณาอยู่ห่างประมาณ 3-4 วาพยายามสะกดกลั้นทนกับกลิ่นอันเหม็นตลบนั้นอย่างเต็มที่ทั้งหมดที่ตามมาเบื้องหลังก็มาทันตรงตำแหน่งนั้นเห็นพร้อมกันหมดกระทิงใหญ่ตัวหนึ่งนอนตะแคงขากางขึ้นอึดทืดอยู่ตรงตำแหน่งนั้นขาหลังด้านหนึ่งและตำแหน่งตรงสันนอกมีรอยชำแหละกรีดแหวะตัดออกไปด้วยฝีมืออันชำนาญของพรานป่าชนิดที่เอาเนื้อไปเป็นอาหารอย่างฉาบฉวยพอชั่วมือชั่วคราวและพอเป็นแค่เสบียงทิ้งร่างกายส่วนใหญ่ไว้ซึ่งขณะนี้มีรอยของสัตว์ป่าและแรงจิกทึงเอาไว้ทว่าขณะที่พบนี่มีแต่แมลงวันและหนอนขึ้นไตยุบยับสภาพเน่าเปื่อยของซากทำให้ไม่สามารถจะสำรวจรอยกระสุนได้แน่ชัดนอกจากที่แน่ๆก็คือกลางสันหน้าผากระหว่างดวงตาทั้งคู่เป็นรูของกระสุนขนาดเล็กเจาะเข้าไปเห็นชัดเสียงพวกลูกหาบซุบซิบกันแซ่บนายระพินยิงกระพิงทิ้งไว้ทั้งตัวตรงนี้คงไม่ใช่นายระพินหรอกที่ล้มไอ้กระทิงใหญ่ตัวนี้ลงอนุชาพูดเสียงต่ำๆพยายามสูดลมหายใจลึกเพื่อให้ชินกับกลิ่นเน่าแล้วแบมือให้พักพวกทุกคนดูอะไรชายันหลุดปากถามแล้วชะงักเมื่อเห็นถนัดที่วางอยู่ในมือของอนุชาคือปลอกกระสุนที่เขาเก็บได้ 3-4 นัดเป็นปลอกขนาด 5.56 มมซึ่งขณะนี้ถูกน้ำฝนและเกลือกดินอยู่ปรากฏสนิมจับเขียวลูก M16 เชษฐาอุทานออกมาเบาๆครับ M16 ตรงโน้นก็มีปลอกชนิดเดียวกันนี่กระจายอยู่เป็นชุดทีเดียวไม่ต่ำกว่า10นัดดารินหันไปทางที่พี่ชายกลางชี้บอกแล้วก้าวพรวดตรงเข้าไปสำรวจพื้นทันทีจริงดังอนุชาว่าปลอกกระสุน 5.56 มม.หล่นเกลื่อนกระจัดกระจายอยู่ในพงวัชพืชริมทางด่านนั้นห่างจากซากกระทิงล้มประมาณ29เท่านั้นและมีรอยพงไผ่เล็กๆหักแหลกเป็นแปลงสังเกตได้จากสายตาอันรอบคอบเฉียบไวของหล่อนเชษฐาชยันและอนุชาเดินตามเข้ามาหล่อนใช้เท้าเขี่ยปลอกกระสุนเหล่านั้นออกมากลิ้งให้ดูทุกคนเงียบไปชั่วขณะจิตชนิดเดาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ถูกระพินไปไหนขณะที่พวกนั้นคนใดคนหนึ่งล่อกระทิงตัวนี้ด้วย M16 ดารินเอ่ยขึ้นลอยๆจากปัญหาที่เกิดขึ้นกลางใจการพบกับกระทิงตัวนี้จะต้องเป็นการพบอย่างไม่รู้ตัวแล้วก็กระทันหันที่สุดไม่งั้นมันผิดวิสัยที่จะใช้ M16 ยิงแล้วคนที่ถือ M16 ก็เชื่อว่าเป็นแหม่มเพียง2คนเท่านั้นคือคริสกับอิซาเบลเพราะจากหลักฐานที่เราพบกันมาก่อนแล้วนะรู้แน่ชัดว่าได้มีการส่งไรเฟิล .458 มาให้คณะนี่2กระบอกทางฮอแล้วปืนขนาดนี้ก็คงจะใช้คนที่จะใช้ก็คงเป็นพันเอกคิดกับหัวหน้าคณะที่ชื่อด็อกเตอร์สแตนลีย์ชยันอ่านรูปการแต่พวกของระพินก็จะต้องอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณหรือร่วมอยู่ด้วยล่ะไม่งั้นจะมีรอยชำแหละเนื้อกระทิงออกมาเป็นเสบียงได้ไงและนั่นอะไรอ่ะประโยคหลังอดีตทูตทหารบกชี้มือไปยังพงที่มีรอยกิ่งไม้หักแหลกเป็นแปลงเล็กๆตำแหน่งที่พบปลอกกระสุน 5.56 มม.หล่นกลาดเกลื่อนอยู่ใกล้ๆดารินกับอนุชาก้าวเข้ามาตรวจดูอย่างละเอียดอีกครั้งและดารินก็คว้าเอาซองบุหรี่วินสตันซองหนึ่งที่หล่นอยู่ใกล้พงรกขึ้นมามีรอยฉีกออกสู่ไปแล้วเพียง 2-3 ตัวนอกนั้นยังอยู่เต็มซองแต่ถูกฝนตกเปียกยุ่ยไปหมดแล้ว
รันชูให้ทุกคนดูแล้วโยนไปให้อนุชาผู้ยามนี้ต้องถือว่าเป็นนักแกะรอยและน่าจะอ่านเหตุการณ์ได้ดีกว่าทุกคนในคณะในฐานะที่เป็นพรานเจนไพรมาก่อนอดีตพรานชดเคาะบุหรี่ซองนั้นในมือรีตาลงนี่คงไม่ใช่บุหรี่ของระพินแน่ใช่ไหมน้อยไม่คิดว่าเขาจะสูบบุหรี่แบบนี้หรอกค่ะแต่ก็ยังเอาแน่ไม่ได้ถ้าพวกนั้นแจกเขาก็คงสูบได้เหมือนกันแต่มันผิดธรรมชาติอยู่อย่างว่าถ้าเป็นของระพินทำตกไว้เขาก็คงรู้ตัวแล้วก็ตามมาเก็บคืนไปคงไม่หลงลืมปล่อยให้ตกหายอยู่ตรงนี้หรอกเพราะมัวตื่นเต้นสำหรับมือขนาดนั้นเขาไม่ตื่นเต้นหรอกค่ะไหนลองบอกแหวกพงตรงนั้นดูให้ดีสิอาจจะพบอะไรตกหล่นอยู่อีกช่วยให้พอสันนิษฐานอะไรได้เพิ่มขึ้นชัยยันไม่พูดเปล่าลงทุนนั่งเอาปากกระบอก M16 ในมือเขี่ยหาแล้วก็ผิวปากวู้เมื่อพบสร้อยข้อมือแบบใส่เล่นๆทองเคขนาด 18K เป็นสายโซ่และตรงแผ่นโลหะเขียนอักษรย่อไว้2ตัวตัวแรกเป็น C ตัวหลังเป็น G อดีตนายทหารปืนใหญ่ค่อยๆหยิบขึ้นมาทันทีพอเช็ดกระขากางเกงสะอาดสร้อยข้อมือนั้นก็เป็นทองสุกปลั่งแวววาวขึ้นมาทันทีส่งต่อไปให้เชษฐาพี่ชายของคณะหยิบขึ้นมาดูเม้มปากมองไปรอบๆบริเวณแบบนี้ก็พอจะชัดเจนพอสมควรแล้วนะว่าสร้อยเส้นนี้ควรจะเป็นของใครซีน่าจะแทนความหมายว่าคริสติน่าไอ้ส่วนจีตัวหลังก็น่าจะแทนคำว่ากรูบิลมันก็แปลว่าคริสติน่ามาล้มกริ่งอยู่ตรงนี้ขณะที่กระทิงชาร์จเข้ามาแล้วก็น่าจะเป็นเจ้าของกระสุน M16 ที่เราเห็นปลอกเกลื่อนอยู่เหล่านี้ด้วยดารินปราดเข้ามาฉวยหมับไปจากมือพี่ชายใหญ่ทันทียกขึ้นพิจารณาเขม็งแล้วก้มลงดูพื้นอีกครั้งชยันก็ถามว่าไงน้อยเธอเห็นด้วยไหมกับการสันนิษฐานของเชษฐาราชสกุลสาวยังไม่ตอบทันทีอนุชาแบมือขอรับไปดูบ้างหล่อนยังไม่เต็มใจจะให้นักแต่แล้วก็หย่อนลงในมือของพี่ชายพร้อมกับกระซิบว่าพี่กลางเดี๋ยวต้องคืนให้น้อยนะน้อยจะเก็บไว้อดีตพรานชดจับปลายด้านหนึ่งแล้วห้อยลงหาความยาวมันก็ใช่ตามที่เชษฐาบอกนั่นแหละสร้อยข้อมือใส่เล่นๆสลักอักษรย่อของนามแรกและนามหลังของแม่มสาวผมทองคนนั้นแน่นอนคงไม่ใช่ของแม่ผมแดงที่ชื่ออิซาเบลแน่ๆเท่าๆกับที่ไม่ใช่ของชายอเมริกันร่วมคณะที่มาด้วยแน่เหมือนกันมีรอยถูกขยี้หรือได้รับอันตรายตรงนี้ไหมดูให้ดีสิอนุชาถามขึ้นลอยๆเชื่อว่าไม่มีนะชยันตอบมาในขณะที่ยังนั่งพยายามค้นหาหลักฐานตรงนั้นง่วนต่อไปก็มีแต่รอยหลบลงมานอนกลิ้งระทิงชาติมาจากฝั่งโน้นน่ะอดีตนายทหารปืนใหญ่ชี้มือไปเบื้องหน้าคนละทิศทางกับที่ซากล้มเน่าอยู่แม่นี่มีอาการล้มกลิ้งหกคเมนลงโดยจงใจหรือโดยการฉุดกระชากเพื่อหลบของใครก็ตามแล้วไอ้กระทิงเจ้ากรรมนั่นก็แล่นเลยไปแว้งตัวกลับตรงที่มันล้มอยู่นั่นถ้าคริสติน่าได้รับบาดเจ็บก็คงจะไม่หยุดกระทิงตัวนั้นลงได้ด้วยปืนประจำตัวของหล่อนซึ่งมีรอยยิงติดต่อกันไปอีกแล้วก็นัดสุดท้ายก็น่าจะเป็นนัดที่เรียกได้ว่า finish the game คือกระทิงล้มลงแต่ยังไม่ตายสนิทหล่อนจึงปราดเข้าไปจ่อยิงกลางหัวตรงบาดแผลที่เราเห็นที่ซากนั่นนรพินไปไหนถึงได้ปล่อยให้แม่นี่ซัดกับกระทิงอยู่ตามลำพังดารินถามขึ้นเสียงแหบๆทุกคนอึ้งมองไปรอบๆอนุชายักไหล ถ้าต้นไผ่เหล่านี้พูดได้มันก็คงจะเล่าให้เราฟังโดยตลอดอะนะ
ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นยังไงในขณะนั้นแต่นี่มันพูดไม่ได้ถามก็ไม่บอกจึงได้แต่ใช้หลักฐานสันนิษฐานเอาอาจจะเป็นไปได้ไหมที่ระพินเดินตามมาข้างหลังไม่นี่ก็บุกมาเบื้องหน้าตามลำพังอย่างคนถือดีก็เลยเจอกระทิงตัวนี้ก็พอดีเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้น้องสาวเถียงหนักๆในลำคอคนอย่างระพินเหรอไม่มีวันยอมให้ผู้หญิงในความรับผิดชอบของเขาเดินล้ำหน้าโดดเดี่ยวมาคนเดียวหรอกหรือเมื่อกระทิงชาร์จฉันก็ไม่เชื่อว่าแม่คริสติน่านั่นจะไวพอที่จะล้มตัวลงไปกลิ้งหลบอยู่ตรงนี้ได้ทันเว้นแต่จะถูกใครกระชากหลบนั่นลุงอินถืออะไรเข้ามาให้ดูอีกแล้วมั้งหล่อนร้องเบาๆเมื่อเห็นนันอินถืออะไรในมือวิ่งเหาะเข้ามาส่งให้มันเป็นปลอกกระสุนไรเฟิลจุด375 H&H Magnum 1ปลอกสภาพก็เก่าแก่พอๆกับปลอก M16 เหล่านั้นพร้อมกับบอกว่าพบตกอยู่ใกล้ๆกับที่กระทิงล้มนิดนึงแล้วเหนือขึ้นไปตรงซุ้มไผ่ที่ไอ้กระทิงนอนกลางขาอยู่นั่นมีกิ่งไผ่หักพับด้วยกระสุนปืนกลแล้วแกก็ส่งให้เชษฐาผู้รับไปพลิกดูพวกนั้นมีใครถือ37

พบมีปลอกกระสุนขนาดจุด .458 อยู่บ้างไหมมีใครพบหรือเปล่าดารินถามมาโดยเร็วก็พยายามหากันแล้วล่ะนายหญิงพบแค่นี่เองนัดเดียวเท่านั้นแถวๆนี้นานอินตอบมาถ้างั้นก็แปลว่ามีไรเฟิลยิงช่วยมาเพียงกระบอกเดียวในขณะนั้นคือจุด .375 นัดนี้แต่นัดที่เฉียบขาดดับกระทิงลงก็คือ 5.56 มม.จาก M16 ของคริสติน่าที่เจาะหน้าผากตำแหน่งปลอกกระสุนห่างกันออกไปแสดงว่าไม่ใช่คนเดียวกันกับที่ดึงคริสติน่าให้ล้มกลิ้งลงตรงนี้จนซองบุหรี่ในกระเป๋าเสื้อแล้วสร้อยข้อมือขาดตกไว้ผลที่ซัดกระหน่ำลงมาหลังจากนั้นมันกลบร่องรอยอื่นๆซะหมดสิ้นถ้าแม่ผมทองคนนั้นเผชิญหน้ากับกระทิงตัวนี้ตามลำพังแล้วก็ล้มมันลงได้ก็ต้องนับว่าแม่จะประคุณมีฝีมือพอๆกับมาเรียทีเดียวละอนุชาพึมพำในลำคอแล้วส่งสร้อยข้อมือนั้นไปให้น้องสาวบอกต่อมาว่าเอ้าอยากจะเก็บไว้ก็เก็บเพื่อที่จะคืนให้เจ้าของเขาพร้อมๆกับบราเซียที่เธอเก็บไว้ก่อนนั้นตัวนึงเวลาพบหน้าดารินรับมาใส่กระเป๋ากางเกงไว้สีหน้าหล่อนเต็มไปด้วยความฉงนและกังวลในหลักฐานที่เห็นถึงยังไงดารินก็ยังไม่ยอมเชื่อว่าคริสติน่าจะเผชิญหน้ากับพยันตรายตามลำพังก็แล้วหลักฐานของระพินล่ะค้นแล้วไม่พบเลยในละแวกนั้นหล่อนและทุกคนพบแต่หลักฐานสมบัติที่ตกหล่นอยู่ของแม่มสาวสวยเท่าที่เห็นจากภาพคนนั้นคนเดียวเท่านั้นปัญหาที่ก่อจุดกลางใจขนาดนี้ก็คือรพินไปอยู่ซะที่ไหนในตอนนั้น

นั้นเองขยินผู้สูดกลิ่นราวกับหมาล่าเนื้อและบัดนี้ได้เดินลึกหายออกไปก็ตะโกนโวกๆมาอย่างตื่นเต้นระหนกตกใจนายนายมาดูอะไรที่นี่แล้วทุกคนไหวตัวพรึบหันขวับไปทางเสียงนั้นซึ่งก็ยังไม่เห็นตัวได้ยินแต่เฉพาะเสียงที่โวกเวกมาเท่านั้นนันอินออกแล่นนำหน้าไปก่อนอนุชาและดารินกับชายันเพนตามหลังไปติดๆส่วนเชษฐาเยือกเย็นอยู่ตามเดิมเขาไม่ตื่นอะไรนักทำหน้าที่คอยคุ้มกันต้อนลูกหาให้รีบเดินกันต่อไปแล้วทุกคนที่มาถึงก็แทบพังงะหลังมันเป็นบริเวณพื้นที่โล่งกว้างกลางวงล้อมของป่าไผ่ซึ่งมีทางด่านหลายสายพุ่งเข้ามาบรรจบรอบทิศไปหมดสิ่งที่เห็นอันดับแรกก็คือซากช้างนับจำนวน10ตัวนอนขึ้นอืดเกะกะอยู่เต็มทั่วบริเวณไปหมดส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งแทบสลบยิ่งกว่าซากกระทิงที่พบกันมาแล้วสักเกือบร้อยเท่าเกือบจะทำให้ทุกคนทนไม่ไหวถึงกับป้ายแขนเสื้อขึ้นอุดจมูกไม่มีปัญหาฝูงแรงนับพันๆที่มองเห็นอยู่เมื่อยังอยู่นอกบริเวณลงจิกกินซากช้างที่นอนตายระเนระนาดอยู่ตรงบริเวณนี้นี่เองนอกจากรอยของแรงแล้วก็เป็นรอยของหมาป่าหมาในเป็นฝูงฝูงทุกซากตายมาแล้วประมาณ 7-8 วันคุณพระช่วยนี่มันอะไรกันนี่ฝ่ายนายจ้างร้องออกมาแล้วหลายคนก็สำลักพังงะต่อกลิ่นอนุชาชี้มือให้คณะพักสังเกตกลางบริเวณที่มีร่องรอยของการตั้งแคมป์ท่ามกลางซากเน่าของช้างมากมายที่ถูกปืนถล่มกราดเกลือนนั้นแล้วถามปนสำลักว่าจะเข้าไป

สำรวจดูไหมนั่นน่ะหลักฐานสำคัญที่สุดแต่กลิ่นมันก็เหลือทนเอางั้นเอาเป็นว่าใครทนไม่ไหวผมว่าก็เดินล่วงหน้าไปหลบกลิ่นซะก่อนดีกว่าเดี๋ยวไปลมตายเราต้องสำรวจดูให้ดีให้ได้เพราะนี่เป็นจุดสำคัญที่สุดอีกจุดหนึ่งที่จะผ่านไปเฉยๆไม่ได้เชษฐาตอบอย่างเด็ดเดี่ยวหันไปมองดูชัยยันกับดารินเหมือนจะถามไม่เป็นไรค่ะน้อยทนได้ประเดี๋ยวก็ชินเองฉันก็ทนได้ชัยยันกลั้นใจตอบมาอีกคนแสดงว่าฝ่ายนายจ้างทั้งหมดไม่ละความพยายามแม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางกลิ่นเหม็นอันแทบจะทนกันไม่ไหวเชษฐาจึงตะโกนสั่งขยินว่าขยินพาพวกลูกหาบเดินหลบไปก่อนไปพักที่ไหนก็ได้พอให้พ้นกลิ่นเอาไว้ว่าเหนือลมเขาเข้าไว้เอานายชวนเอาวิทยุเครื่องนี้ไปมาเดี๋ยวจะได้เรียกหากันได้ถูกว่าไปรออยู่ตรงไหนไม่ต้องตามกันให้เสียเวลาว่าแล้วเขาก็ล้วงเอาวิทยุมือถือสำรองอีกเครื่องนึงส่งมอบให้หัวหน้าลูกหาบถือติดตัวไปด้วยเปิดสวิตช์รับฟังไว้พร้อมโดยสั่งไม่ให้ไปยุ่งกระตุ่มอะไรของมันนอกจากอธิบายวิธีกดคีย์แล้วพูดเมื่อถูกเรียกถามเท่านั้นหัวหน้าลูกหาพอจะเข้าใจได้ไม่ยากนักระหว่างที่ขยินผู้ปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดตอนลูกหาให้พละหลีกออกจากบริเวณนั้นไปก่อนทุกคนก็เห็นดารินก้าวหลีกหลบซากช้างเน่าอันแทบจะนับจำนวนไม่ถ้วนเป็นภูเขาเหล่ากาเหล่านั้นเข้าไปภายในบริเวณใจกลางทันทีทุกคนใช้ผ้าขนหนูเล็กๆชุบบรันดีจนเปียกชุ่มคาดจมูกพออาศัยกรองกลิ่นอันชวนอาเจียนนั้นไว้มันไม่ช่วยอะไรได้มากนักแต่ก็ยังดีกว่าที่จะใช้จมูกเปล่าๆท่ามกลางน้ำเหลืองและเศษเนื้อเน่าที่กระจัดกระจายอันเกิดจากฝูงแรงและพวกหมาป่าหมาในที่ลากทึ้งกันออกมากลาดเกลื่อนนั้นขณะนั้นอากาศภายในดงไผ่ร้อนอบอ้าวยิ่งลมภายในไม่มีเลยอากาศเป็นพิษไปหมดด้วยกลิ่นซากเน่าไม่มีใครอ้าปากพูดโดยไม่จำเป็นนอกจากจะสำรวจบริเวณกันอย่างรวดเร็วชนิดที่พอจะสำรวจได้เท่านั้นตำแหน่งที่พบว่าเป็นที่ตั้งแคมป์ของคณะรพินอยู่ห่างจากตำแหน่งที่กระทิงถูกยิงล้มเพียงไม่เกินร้อยเมตรเท่านั้นยังไม่มีใครทายหรือลงความเห็นได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่คณะของรพินจะต้องมาวางแคมป์กันอยู่ตรงนี้ทั้งที่จะนับระยะเวลาออกเดินจากโป่งน้ำร้อนมาถึงที่นี่ก็คงเป็นเวลาเพียงแค่เที่ยงหรือบ่ายเท่านั้นยังเหลือเวลาของการเดินทางอีกตั้งหลายชั่วโมงด้วยเหตุใดจึงต้องมาหยุดพักกันที่นี่ก่อนแล้วก็เกิดปะทะกระช้างโขลงถึงขนาดขั้นตะลุมบอลยิงล้มไว้เกลื่อนไปหมดสภาพของมันบุกเข้าโจมตีแคมป์พักแบบเดียวกับที่คณะของเชษฐาถูกบุกเข้าโจมตีเมื่อคืนนี้ที่โป่งน้ำร้อนไม่มีผิดทุกสิ่งทุกอย่างเต็มไปด้วยปัญหาแล้วก็ปัญหาจะช่วยคลี่คลายมองเห็นความจริงได้ก็ต่อเมื่อเข้าไปสำรวจสถานที่ตรวจสอบดูจากหลักฐานเท่าที่จะค้นหาได้เพื่อการลงความเห็นวินิจฉัยเท่านั้น

การระย่อจากภาพและกลิ่นไออันชวนคลื่นเหียนเหล่านั้นเลยนอนบุกนำหน้าตรงปรีเข้าไปยังบริเวณที่แลเห็นว่าเป็นที่วางแคมป์ก่อนในทันทีในขณะที่พี่ชายทั้งสองเพื่อนและพรานครูหนานอินก็กระจายกันออกตรวจดูตามทิศทางที่ซากช้างจำนวนมากมายนอนอึดทึดมีเนื้อเน่าแล้วก็เครื่องในถูกลากออกมากินอย่างเรี่ยราดกระจัดกระจายเหล่านั้นมันเป็นการพิสูจน์ชัดอีกครั้งว่ากระสุนระเบิดขนาด40มม.ของอนุชาที่ไล่เบิกทางเข้ามาก่อนช่วยขับไล่สัตว์ประเภทกินซากเน่าทั้งหลายให้เพ่นกระจัดกระจายกันออกไปหมดสิ้นซะก่อนหน้าที่คนชุดนี้จะเข้ามาถึงหากไม่เช่นนั้นคงจะฝ่าฝูงแรงเข้ามาไม่ไหวแน่เพราะมันกำลังเปิดปาร์ตี้ลงกินซากช้างเน่ากันอย่างมโหฬารซึ่งแน่ละคงจะยึดเป็นที่พักที่กินกันมาก่อนหน้านี้นานแล้วเนื่องจากมาพบอาหารจำนวนมากมายก่ายกองชนิดกินกันได้เป็นเดือนๆทีเดียวกว่าจะหมดทารุณไม่ใช่เล่นเหมือนกันในการที่บุกเข้ามาสำรวจโดยใกล้ชิดชนิดเดินผ่านไปตามซากเน่าเฟะที่กำลังส่งกลิ่นเต็มที่เหล่านั้นนันอินอนุชาสำรวจตามซากและทิศทางโดยรอบเชษฐาชยันและดารินตรงเข้ามาที่ตำแหน่งอันมีร่องรอยชัดว่าได้เคยเป็นที่วางแคมป์เมื่อไม่ช้าไม่นานมานี้เองก่อนหลักฐานอื่นใดทั้งสิ้นที่ทุกคนก้าวเหยียบผ่านไปก็คือปลอกกระสุนนานาชนิดที่ตกเกลื่อนบริเวณราวกระสงครามมีทั้งปลอกขนาดจุด .458 จุด .375 ปลอกลูกซองขนาด 1.2 และที่มากที่สุดก็คือปลอก M16 รวมแล้วไม่น้อยกว่า 4-500 นัดกระจายทั่วบริเวณไปหมดมันแสดงถึงการยิงถล่มอย่างขนาดใหญ่ทีเดียวและเป็นการต่อสู้กันอย่างชุลมุนโดยโขลงช้างเหล่านี้จะต้องบุกเข้ามาประชิด ตัวร้านย่างเนื้อถูกเหยียบพังพินาศจะยังไงก็ตามไม่มีศพของมนุษย์ใดปะบนอยู่กับซากช้างตายเหล่านั้นเลยหรือถ้าจะมีบ้างก็แสดงว่ามีการจัดนำเคลื่อนย้ายไปฝังซะที่ใดที่หนึ่งก่อนแล้วสภาพของการสู้รบระหว่างกองทัพช้างกับฝ่ายมนุษย์เท่าที่เห็นอยู่ในขณะนี้ยากเหลือเกินที่จะเชื่อได้ว่าฝ่ายมนุษย์ทั้ง20คนที่ล่วงหน้ามาก่อนจะไม่มีใครได้รับอันตรายหรือเสียชีวิตบ้างเลย

0: ่งหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำทุกหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในช่วงวันที่ 5-6 ตุลาคมจะมีฝนมากที่สุดนายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่กรณีอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติในพื้นที่โดยภาพรวมสถานการณ์น้ำประจำวันที่1ตุลาคม2569พบว่าระดับแม่น้ำปิงที่สถานี P1 สะพานนวรัตน์1เมตร30เซนติเมตรยังอยู่ในเกณฑ์ปกติขณะที่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนมีปริมาณน้ำร้อยละ93และเขื่อนแม่กวงอุดมธาราร้อยละ71ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง13แห่งมีน้ำในภาพรวมร้อยละ84ซึ่งเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและกิจกรรมต่างๆในช่วงปลายฤดูฝนโดยที่ประชุมได้หารือร่วมกันพร้อมทั้งทบทวนบทบาทหน้าที่และนำเสนอแผนงานข้อมูลของแต่ละหน่วยงานแนวทางการดำเนินงานและร่วมกันวิเคราะห์เมื่อเกิดสถานการณ์และผลกระทบต่างๆเพื่อให้พร้อมรองรับต่อสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องทั้งการบูรณาการเครื่องจักรกลสาธารณภัยตามแผนวันแมปการจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำในจุดเสี่ยงการจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราว222แห่งซึ่งรองรับผู้ประสบภัยได้มากกว่า 69,000 คนและเตรียมพื้นที่จอดรถปลอดภัย11แห่งที่สามารถรองรับยานพาหนะกว่า 14,000 คันอย่างไรก็ตามจากการคาดการปริมาณฝนคาดว่าภาคเหนือจะมีฝนตกในช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคม2569โดยจังหวัดเชียงใหม่จะมีฝนตกมากที่สุดในช่วงวันที่ 5-6 ตุลาคมครอบคลุมประมาณร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ซึ่งอาจจะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในบางพื้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จึงได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังเตรียมระบบแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมเขตเมือง5ระดับร่วมกับฟลัดมาร์กและเซ็นเซอร์ตรวจวัดระดับน้ำฟลัดบอยให้สามารถแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าได้ประมาณ 6-12 ชั่วโมงพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนผ่านศูนย์ประชาสัมพันธ์ร่วม JIC และระบบเซลบอร์ดแคสตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้สำหรับการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมากชพจังหวัดเชียงใหม่ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีแล้ว206หลังคาเรือนรวม 1,854,000 บาทโดยประชาชนสามารถยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือได้ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันทางรัฐคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
7: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สำนักงานชลประทานที่1เร่งระดมเครื่องสูบน้ำไฮดรอลิกสนับสนุนการระบายน้ำบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนายอัธวิทย์นาควัชระผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่1เปิดเผยว่าส่วนเครื่องจักรกลสำนักงานชลประทานที่1ได้ดำเนินการจัดส่งเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ระบบไฮดรอลิกขนาด24นิ้วจำนวน2เครื่องพร้อมอุปกรณ์สนับสนุนภารกิจเพื่อเร่งเข้าพื้นที่บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่กำลังเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างซึ่งการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันกับส่วนเครื่องจักรกลสำนักเครื่องจักรกลกรมชลประทานในการเตรียมเคลื่อนย้ายและเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำลงสู่พื้นที่จุดวิกฤตต่างๆทันทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนและจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังให้ระบายลงสู่ระบบหลักได้อย่างรวดเร็วมุ่งคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดตามนโยบายของกรมชลประทานที่มุ่งเน้นการดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องทันท่วงทีและเต็มกำลังความสามารถเพื่อลดผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดโดยจะปฏิบัติภารกิจไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
9: ์วันนี้เสนอคำว่าแปดเปื้อนแปดเปื้อนหมายความว่ามัวหมองเช่นเขารับราชการมา40ปีพยายามรักษาชื่อเสียงไว้ไม่ให้แปดเปื้อนด้วยมลทินใดๆคำว่าแปดเปื้อนใช้ในความหมายที่เป็นนามธรรมเมื่อใช้แปดเปื้อนจึงหมายถึงเปื้อนด้วยมลทินเปื้อนด้วยความชั่วมัวหมองเสื่อมเสียเนื่องจากชื่อเสียงเกียรติคุณต้องเสียไปเพราะมีเรื่องไม่ดีมีความเลวความโกงมากระทบเป็นต้นคำว่าแปดเปื้อนเป็นคำซ้อนเพราะแปดก็แปลว่าเปื้อนพจนานุกรมล้านนาไทยฉบับแม่ฟ้าหลวงให้ความหมายคำว่าแปดว่าหมายถึงป้ายทำให้เปื้อนและในภาษาถิ่นอีสานก็มีคำว่าแปดที่หมายความว่าเปื้อนหรือทำให้เปื้อนเช่นระวังอย่าให้โคลนแปดเสื้อในภาษาไทยปัจจุบันไม่ใช้คำว่าแปดในความหมายว่าเปื้อนแล้ว
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.roym.go.th

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่2เตือนอากาศแปรปรวนวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคมนี้ฝนหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่โดยกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต้องจับตาฝนตกหนักตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่6ตุลาคมพื้นที่ฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง4ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคอีสานวันที่5ถึงวันที่6ตุลาคมภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนภาคอีสานมีฝนลดลงวันที่5ตุลาคมจุดฝนตกหนักมากอยู่ที่กำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองและอยุธยาวันที่6ตุลาคมจุดฝนตกหนักมากอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีส่วนกรุงเทพและปริมณฑลยังอยู่ในพื้นที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักถึงวันที่5ถึงวันที่6ตุลาคมภาคเหนือด้านตะวันตกภาคกลางภาคใต้ภาคอื่นๆมีฝนลดลงจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: การแข่งขันที่แสดงออกถึงพละกำลังความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจรวมถึงการควบคุมสมดุลของร่างกายเพื่อช่วงเวลาไม่กี่วินาทีในการตัดสินกับน้ำหนักหลายร้อยกิโลกรัมที่ยกขึ้นสูงสุดแขนเหนือหน้าอกนักกีฬาในท่านอนดันวินาทีที่จะถูกตัดสินว่าคุณทำได้หรือไม่ได้การแข่งขันกีฬายกน้ำหนักเป็นกีฬาที่ได้มีพัฒนาการและปรับปรุงมาตรฐานต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันจนกลายเป็นหนึ่งในกีฬาที่มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนมากในแต่ละครั้งและมีการจัดการแข่งขันต่อเนื่องมายาวนานกฎกติกาการแข่งขันมีการแบ่งประเภทของความพิการและแบ่งรุ่นในส่วนของน้ำหนักตัวของนักกีฬาในประเภทชายและหญิงด้วยวิธีการยกน้ำหนักนักกีฬาทุกคนจะต้องนอนบนเตียงนอนดันแบบกว้างและยาวพิเศษและอาจจะมีการรัดขาไว้เพื่อเสถียรภาพของร่างกายช่วงล่างรวมถึงจะมีเจ้าหน้าที่สปอร์เตอร์โหลดเดอร์ที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีเพื่อคอยเซฟบาร์ยกน้ำหนักด้านซ้ายและขวาเพื่อมาตรฐานความปลอดภัยของนักกีฬาทุกครั้งแข่งขันกันมีประเภทเดียวคือท่าเบนช์เพรสคือการนอนราบไปบนเตียงนอนดันและทำการยกบาร์น้ำหนักบริเวณเหนือหน้าอกจนไปจบที่ท่าแขนสองข้างเหยียดตรงพร้อมกันแล้วกรรมการผู้ตัดสินจะให้สัญญาณเก็บบาร์ยกน้ำหนักและตัดสินว่าผ่านหรือไม่ผ่านนักกีฬาแต่ละคนจะมีโอกาสยกได้ทั้งหมด3ครั้งในกรณีที่ทำการยกที่น้ำหนักเท่ากันนักกีฬาที่มีล็อตนัมเบอร์มากกว่ายกขึ้นก่อนเป็นผู้ชนะสถิติที่น่าสนใจอินโดนีเซียเวียดนามและมาเลเซียเป็น3ประเทศที่มีนักกีฬาทำผลงานได้ดีในการแข่งขันกีฬาชนิดนี้ประเทศไทยฟิลิปปินส์และสิงคโปร์มีความพยายามในการสนับสนุนและพัฒนานักกีฬายกน้ำหนักอย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จในบางรายการ

อายังหักอายังหักสุดหัวใจก็ดีใจดีใจที่ได้เห็นเจ้าหนขึ้นทางคนเก่ายังอยู่ในใจคนใหม่ก็อยู่ข้างๆสิ่งไอ้กันสิ่งไอ้กันจะไหนละนะอายอยากหัวใจหูบอก

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ภารกิจกรุงวันนี้เร่งดึงน้ำลงคลองประเวศกู้พื้นที่ถนนสายหลักที่สถานการณ์ดีขึ้นและสามารถสัญจรได้ได้แก่เคหะคลองจันทร์เฉลิมพระเกียรติร.9เศรษฐศิริสุวินทวงศ์ช่วงเรือนจำมีนบุรีแยกนิมิตใหม่กรุงเทพกรีฑาช่วงซอย 15-55 สีหาบุรานุกิจช่วงสน.มีนบุรี

0: ถึงร่มเกล้าภรยาสุเรนเสรีไทยสุขาภิบาล5ราชพัฒนาพัฒนาการเทพรักษ์เพิ่มศีลและวัชรพลสำหรับจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังและต้องเฝ้าระวังได้แก่บริเวณรอยต่อปทุมธานีถึงกรุงเทพมหานครถนนพหลโยธินช่วงอนุสรสถานและหน้าสนามกีฬาทูปะเตมีถนนพญาสุเรนช่วงปัญญาอินทราซอย31รวมถึงซอย25ถึง43และซอย15ถึง15ทับ1ถนนศรีนครินทร์บางช่วงโดยเฉพาะบริเวณใต้ทางหลวงพิเศษมอเตอร์เวย์ขาเข้าถนนสุวินทวงศ์ช่วงแยกเมืองจีนและหน้าเรือนจำบริเวณแยกไฟฟ้าสีหบุรานุกิจถนนกรุงเทพกรีฑาช่วงซอย41ถึง55รวมถึงถนนอ่อนนุชหลวงแพ่งและฉลองกรุงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าการเร่งดึงน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับน้ำจากพื้นที่ลาดกระบังและกรุงเทพฝั่งตะวันออกพร้อมเร่งสูบน้ำออกจากเคหะชุมชนร่มเกล้าและพื้นที่โดยรอบรวมถึงเร่งกู้พื้นที่เขตสะพานสูงและพื้นที่ด้านตะวันออกทั้งหมดให้กลับเข้าสู่สภาวะปกตินอกจากนี้ช่วงเช้าวันนี้กรุงเทพได้เพิ่มเครื่องสูบน้ำบริเวณหมู่บ้านสหกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำขณะที่เมื่อวานนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์หมู่บ้านสวนสนเพื่อประสานการแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่จบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ขาวม้า
9: ก้อยมาช่วยพี่คิดหน่อยเร็วพรุ่งนี้พี่ต้องไปรายงานในชั้นว่าผ้าขาวม้าใช้ทำประโยชน์อะไรได้บ้าง
10: พองหัวคาดพุง
9: นึกออกแล้วพี่เคยเห็นลุงสมคนสวนแกเอาไปเช็ดหน้าเช็ดเหงื่อตามตัวตอนที่แกทำสวน
10: ก้อยก็เคยเห็นบางทีลุงสมก็เอาไว้ปูนอนที่ใต้ต้นไม้ด้วย
9: ใช่ใช่พี่ยังเคยเห็นลุงสมใช้นุ่งเวลาอาบน้ำด้วย
11: วิเชียรมาศรู้จักผ้าขาวม้าหรือเปล่า
12: ไม่รู้หรอกเขาไปเอาผ้าขาวขาวของม้ามาหรอ
11: ไม่ใช่อย่างนั้นผ้าขาวม้าเป็นผ้าผืนยาวๆคล้ายผ้าเช็ดตัวนี่แหละแต่เป็นผ้าฝ้ายมีลายเป็นตาๆสีต่าง
12: ๆอ๋อนึกออกแล้วเคยเห็นก้าวแต้มไปนอนขดหลับปุ๋ยอยู่บนผ้าขาวม้าของลุงสม
11: หนูรู้จักผ้าขาวม้าหรือเปล่าช่วยกันคิดต่อได้ว่าผ้าขาวม้าใช้ทำอะไรได้อีก
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ภารกิจกรุงเร่งดื่มน้ำลงคลองประเวศกู้พื้นที่ด้านตะวันออกเขตส่วนสะพานสูงสถานการณ์หลายจุดตามแนวถนนรามคำแหงดีขึ้นทั้งบริเวณสำนักงานสัมภากรหมู่บ้านสัมมากรหมู่บ้านบัวขาวหมู่บ้านเพอร์เฟกต์เพลสและหมู่บ้านนักกีฬาขณะที่ถนนราชพัฒนาซอยมิสทีนซึ่งเชื่อมต่อถนนรามคำแหงกับเคหะชุมชนร่มเกล้าเหลือน้ำท่วมขังบางจุดกรุงเทพมหานครจะเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและกู้พื้นที่ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วขณะที่เคหะชุมชนคลองจันเขตบางกะปิซึ่งก่อนหน้านี้ใช้ท่อซิ่งช่วยเร่งระบายน้ำปัจจุบันระดับน้ำลดลงจนเห็นพื้นแล้วสะท้อนผลการปรับระบบระบายน้ำให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ด้านถนนนวมินทร์สถานการณ์ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนหลังกรุงเทพมหานครเร่งดึงน้ำจากคลองพังพวยลงสู่คลองแสนแสบส่งผลให้ระดับน้ำลดลงต่อเนื่องส่วนพื้นที่ลาดพร้าวและบางบัวที่ระดับน้ำเพิ่มขึ้นเมื่อวานนี้เป็นผลจากการเปิดประตูน้ำคลอง2เพิ่มเติมเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีโดยกรุงเทพมหานครควบคุมการระบายน้ำอย่างค่อยเป็นค่อยไปพร้อมติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนริมคลองจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวจท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวจท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนไม่หลบรถไซเรนมีความผิด
13: เฮ้ยทำไมวันนี้รถติดขนาดนี้เนี่ยขนาดออกจากออฟฟิศไวแล้วเนี่ย
14: เฮ้ยเอาเฮ้ยนั่นรถไซเรนนี่นะสงสัยจะมีอุบัติเหตุหลีกให้ดีกว่า
15: ทำถูกแล้วค่ะเมื่อผู้ขับขี่หรือคนเดินเท้าได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางฉุกเฉินต้องหลบทางให้ห้ามขัดขวางทุกกรณีหากฝ่าฝืนต้องโทษปรับเงินไม่เกิน500บาทตามกฎหมายจราจรทางบกและอาจเสี่ยงต่อการทำผิดกฎหมายอาญาถ้าหากส่งผลให้ผู้ป่วยผู้บาดเจ็บไปรักษาไม่ทันมีโทษจำคุกตั้งแต่15ปีถึง20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตหรือแม้แต่ประหารชีวิตเลยนะคะฉะนั้นหากได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางฉุกเฉินขอให้ผู้ขับขี่ตั้งสติอย่าตื่นตระหนกพยายามหลีกทางให้รถฉุกเฉินขับผ่านไปก่อนและไม่ควรขับตามรถฉุกเฉินไปนะคะ
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให
16: ้คดก็อย่าไปที่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมได้โปรดจดินสามพี่น้องรวมกับบริวารถึงพันนี่นั้นเป็นเรื่องที่หมู่เราเข้าใจดีงานพระศาสนานั้นเป็นงานที่มุ่งมั่นเพื่อเกื้อกูลต่อชาวโลกมุ่งมั่นเพื่อดับทุกข์ดับโศกจากหัวใจของตนที่เราทุกคนได้มีโอกาสได้ก่อได้สานได้สร้างความดีให้กับตนเป็นบุญเป็นกุศลเป็นความดีของทุกหมู่เราที่พยายามเสียสละที่พยายามจะเสียสละจนได้มาซึ่งความเบากายเบาใจยิ่งรู้ว่าชีวิตนี้เราพออยู่ได้ก็นับว่าเป็นโชคเป็นกุศลเป็นมหากุศลแล้วชีวิตนี้เราพออยู่ได้ก็เป็นมหากุศลเป็นบุญกับตนแล้วถ้าเราเข้าใจในข้อปฏิบัติเรานั้นคงต้องประคองตนของตนให้อยู่ในกรอบแห่งความดีงามดังที่เรารู้อยู่แก่ใจของตนว่าวันต่อวันเดือนต่อเดือนปีต่อปีเรามุ่งมั่นอยู่กับสิ่งที่ดีงามกับตนและสังคมทุกรูปแบ อะไรที่จะเป็นไปเพื่อไปเบียดเบียนคนอื่นอะไรที่จะเป็นไปเพื่อเบียดเบียนคนอื่นเรานั่นก็คงต้องหยุดแล้วก็เลิกหลีกเลี่ยงถ้ามันจำเป็นต้องเบียดเบียนก็น้อยที่สุดเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้นั่นคือการหยุดการก่อกรรมทำเข็ญนั่นคือการหยุดการสร้างเวรสร้างกรรมให้กับใจของเราจิตของเราเมื่อสิ่งแวดล้อมดีงามจิตมันจะค่อยสงบตามระงับตามไปเรื่อยๆความชัดเจนของจิตใจเราก็จะเกิดขึ้นตามลำดับเพราะเมฆมันไม่มีความสว่างมันก็เกิดขึ้นหัวใจที่ไม่มีสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีไม่งามมันก็มีความสงบร่มเย็นอยู่ทุกขณะจากชีวิตจริงของเราได้อยู่ได้สัมผัสได้รับรู้เราก็พอกำหนดได้วิจารณ์ได้วิเคราะห์ได้ว่าสิ่งนี้เกิดจากสิ่งนั้นถ้าไม่มีสิ่งนั้นแล้วจะไม่มีสิ่งนี้ถ้าไม่มีสิ่งนี้จะไม่เกิดสิ่งนั้นก็ไล่ไปไล่มามันก็ถึงที่สุดของเหตุนั้นๆลักษณะของการยอมรับก็ง่ายขึ้นสงสัยเรื่องอะไรก็หยิบยกเอาเรื่องนั้นมาวิจารณ์มาวิจัยมาวิเคราะห์ดูจนเห็นต้นปลายสาเหตุอย่างแท้จริงจิตของเราใจของเราก็จะนิ่งลงได้กับทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเราเกิดความไม่มั่นใจในเรื่องใดเราก็สามารถหยิบยกเอาเรื่องนั้นมาวิเคราะห์มาวิจารณ์มาวิจัยความแจ่มแจ้งชัดเจนในใจเราก็จะคืบขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างจนรู้เห็นทิศทางที่ดีงามของตนจนเข้าใจแน่ใจในทิศทางของแต่ละคนว่าเราได้อยู่อย่างมีเหตุมีผลเราได้อยู่อย่างเป็นบุญเป็นกุศลจากที่เราเห็นความจริงที่ปรากฏอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างว่ามียศมันก็เสื่อมยศมีลาภมันก็เสื่อมลาภมีสุขมันก็มีทุกข์อยู่มีนินทาก็มีสรรเสริญอยู่อย่างนี้เรื่อยไปชีวิตนั้นจะไม่ห่างจากโลกกระทำเลยเมื่อเราอยู่อย่างนี้เราก็ดูรู้เข้าใจว่ามันคือสิ่งที่มีอยู่เราจึงมีกำลังใจที่จะเดินต่อไปข้างหน้าและทำคุณงามความดีให้ปรากฏเด่นชัดมากขึ้นในภาคปฏิบัติมันเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนของใจที่เราต้องฝึกต้องปฏิบัติเมื่อเรามุ่งมั่นอยู่กับคุณงามความดีใจเรานี้ก็จะเขี้ยวเข็นตนของตนอยู่ทุกรูปแบบที่จะให้เราทุกคนได้อยู่อย่างมีเหตุมีผลได้อยู่อย่างเป็นบุญเป็นกุศลนั่นคือเราทุกคนตื่นขึ้นมารับผิดชอบตนของตนอยู่ทุกรูปแบบที่พึงปฏิบัติตั้งใจดูตั้งใจสังเกตตั้งใจกำหนดรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันมีที่มามันมีที่ไปแล้วมันก็จบลงได้และแน่ใจว่ามันก็จบลงได้ในที่สุดแห่งความจริงนั้นๆมีไหมไม่มีอะไรที่เรียกว่าเกิดไม่ดับเกิดแล้วไม่ดับเป็นอันไม่มีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นเรื่องธรรมดาหากเราเข้าใจด้วยเหตุด้วยผลเราทุกคนก็จะมั่นคงด้วยความดีงามดังที่กล่าวมาในภาคปฏิบัตินั้นหรือเป็นเรื่องหัวใจที่จะต้องน้อมนำน้อมนึกอยู่กับสิ่งที่ดีงามพิจารณาตามต่อความเป็นจริงของสิ่งนั้นๆเรียกว่าขึ้นต้นได้ก็จบลงได้ไม่มีเรื่องใดที่มันขึ้นแล้วไม่จบพอนับหนึ่งมันก็ถึงศูนย์ทุกทีพอนับทีไรมันก็ไปถึงศูนย์ทุกทีความจริงใดๆที่เกิดขึ้นกับเราก็เช่นเดียวกันมันเป็นไปโดยสภาวะโดยฐานะโดยสิ่งแวดล้อมก็เห็นความเปลี่ยนแปลงอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างเห็นความเป็นธรรมอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเราทั้งหลายทั้งปวงนั้นจึงบอกว่าเรารู้เราเข้าใจเราจึงไม่ไปยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดอะไรดูเห็นเป็นธรรมดารู้เห็นเป็นธรรมดาไม่มีอะไรที่บอกว่าพิเศษหรือวิเศษสุดเกินกว่าความเป็นจริงสิ่งที่มีอยู่เมื่อเรารู้เมื่อเราดูเมื่อเราสังเกตเราก็ปลงใจได้ว่าอ๋อความจริงนั้นมันปรากฏอยู่ในจิตใจของเราทุกสิ่งทุกอย่างเราสายเราแสมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเราวุ่นวายสับสนมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรถ้าเราไม่ดูไม่สังเกตความจริงในใจของตนเองเราก็คงไม่รู้ตื้นลึกหนาบางดังที่กล่าวมาแล้วในภาคปฏิบัตินั้น ถือเป็นเรื่องที่จำเป็นที่เราจะต้องค้นให้พบดูให้เห็นรู้ให้ถึงในความจริงที่เกิดอยู่กับเราทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยความตั้งใจจริงฝึกจริงทำจริงแน่ใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกยกเว้นผู้ใดผู้หนึ่งดูเป็นเรื่องธรรมดาเห็นเป็นธรรมดาไม่ได้มีอะไรที่เกินกว่าความจริงที่เราจะอธิบายไม่ได้ในเรื่องของความเข้าใจของการเฝ้าฝึกปฏิบัติถือเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องต่อเนื่องจะมากน้อยอย่างไรก็ต้องต่อเนื่องให้ใจของเรานั้นเย็นลงถึงบอกว่าน้ำแม้ว่ามันจะไหลแต่น้อยแต่มันไหลไม่หยุดสร้างความร่มเย็นให้กับใจหมู่คณะได้ทุกแง่มุมที่เกิดขึ้นอาศัยหลักใจดังที่กล่าวมานี้ในแนวของการปฏิบัติจึงต้องพยายามดูแลรับผิดชอบข้อปฏิบัติของตนอย่างต่อเนื่องในส่วนของใจนั้นถึงบอกว่าศีลของเรานั้นก็คงครบพยายามจะรักษาศีลรักษาธรรมของตนให้ครบโดยข้อปฏิบัติอกเขาอกเราใจเขาใจเราเมื่อเราตั้งอยู่บนพื้นฐานอกเขาอกเราใจเขาใจเราการที่เราจะไปล่วงเกินอื่นใดไม่ว่าจะเป็นปานาทินนากาเมมุสาสุราถือเป็นเรื่องของใจที่เราจะต้องระวังสำรวมอยู่อย่างต่อเนื่องถือเป็นเรื่องที่เราจะต้องละเอียดกับการพูดการจาของตัวเองเดี๋ยวไม่ส่อเสียดไม่เป็นคำหยาบไม่เป็นคำเพ้อเจ้อเลวไหลมีความเข้าใจในข้อปฏิบัติของตนอยู่อย่างนี้ถือเป็นเรื่องที่เราต้องระวังสำรวมอยู่ตลอดเป็นความเข้าใจและตั้งใจอยู่อย่างนี้เสมอไปการข้อปฏิบัติของเรานั้นก็จะได้ไม่ถูกความโลภครอบงำความโลภจะได้ไม่ถูกครอบงำใจเราไม่ถูกความโลภครอบงำข้อปฏิบัติของเราก็จะมุ่งมั่นแต่ความดีงามนี่เดียวไม่ปองร้ายไม่อาฆาตไม่พยาบาทเห็นตามความเป็นจริงในสิ่งที่มีอยู่ดูรู้เข้าใจว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลในเรื่องของกุศลนั้นก็ต้องรู้อกุศลนั้นต้องรู้ว่ากุศลนั้นมุ่งมั่นเพื่อความดีงามอกุศลนั้นเป็นไปในลักษณะไม่ดีไม่งามการปฏิบัติใดๆของเราก็รู้แก่ใจของตนเองว่าเรานั้นตกอยู่ด้วยลักษณะอย่างไรเป็นไปด้วยความโลภเป็นไปด้วยความปองร้ายเป็นไปด้วยความเห็นผิดหรือไม่อย่างไรเราก็ต้องรู้แก่ใจในภาคปฏิบัติของเราก็จะเป็นคนที่ละเอียดอ่อนมากขึ้นในส่วนอกุศลนั้นต้องลดต้องละต้องเลิกในที่สุดในส่วนกุศลนั้นต้องสร้างให้เกิดให้มีขึ้นกับใจของตนอันจะยังตนของตนไม่ตกต่ำหากเราเข้าใจเราก็คงต้องงดต้องเว้นได้ดังที่ตั้งใจด้วยความภาคความเพียรที่เราทำกันไม่หยุดเชื่อว่าส่วนของทานของศีลของภาวนาจะเต็มตามกำลังสติปัญญาที่เราฝึกเราปฏิบัติไม่มากก็น้อยเราก็เพียรกันอยู่ตั้งใจกันอยู่ทานศีลภาวนาเป็นหัวใจหลักข้อปฏิบัติที่เราอยู่ร่วมกันก็จะเป็นไปเพื่อขวนขวายเพื่อหมู่เพื่อคณะการยอมรับในการอยู่ในหมู่ในคณะก็ต้องยอมรับฐานะแตกต่างกันไปที่มาที่ไปไม่เหมือนกันด้วยความจริงเป็นอย่างนี้เราต้องบอกปันใจและมีส่วนที่จะให้ส่วนบุญซึ่งกันและกันเรานั้นมีส่วนที่พึงร่วมยินดีอนุโมทนาในกองบุญกุศลจากที่เราได้ฟังร่วมกันได้แสดงออกร่วมกันได้มีความคิดเห็นที่ตกลงกันได้เป็นธรรมเป็นวินัยเป็นหัวใจที่บริสุทธิ์ผู้ที่นิ่งและกระหยุดด้วยลักษณะแห่งความดีดังที่กล่าวมานี้ถือว่าเป็นธรรมเป็นวินัยเป็นหัวใจที่มุ่งมรรคมุ่งผลมุ่งวิมุตติหลุดพ้นในทางปฏิบัติที่มีอยู่ความตั้งใจนั้นจึงได้ชื่อว่าสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาด้วยข้อปฏิบัติอื่นใดที่แสดงออกเพื่อประโยชน์น้อยใหญ่อันไม่ยังตนและคนอื่นให้เดือดร้อนแม้หากจะต้องเดือดร้อนก็เดือดร้อนน้อยที่สุดมีความตั้งใจไว้อย่างนี้ชีวิตของเราก็จะได้ชื่อว่าสมบูรณ์บริบูรณ์ในภาคปฏิบัติจากที่เรารู้แก่ใจว่าเราต่างจากคฤหัสถ์โดยทั่วไปเราต่างจากปุถุชนทั่วไปเราก็คงต้องทำกิริยาให้ดูดีและเหมาะสม กิริยาใดๆที่เราอยู่ในสังคมเมื่อเรารู้แก่ใจของตนเราก็ต้องงดต้องเว้นในสิ่งที่ไม่จำเป็นพิจารณาความต่างของการอยู่ด้วยศีลด้วยธรรมพิจารณาความต่างด้วยการอยู่อย่างมีศีลมีธรรมเมื่อเราพิจารณาอยู่อย่างนี้เรื่องของความเป็นอยู่เราก็จะง่ายขึ้นชีวิตของการอยู่เพื่อปฏิบัติธรรมก็จะดูสะดวกขึ้นเพราะเราเห็นความต่างจากการอยู่บ้านอยู่วัดอยู่ที่ทำงานกิริยาของการถือบวชถือปฏิบัติก็เห็นความต่างกันชีวิตนั้นเราก็จะได้อยู่อย่างคนที่เรียบง่ายและได้อยู่อย่างคนที่เรียบง่ายเราเข้าใจโดยความหมายและเรามีความจริงจังได้จริงใจอยู่อย่างนี้ข้อปฏิบัติอื่นใดก็จะทำให้เราได้มรรคได้ผลข้อปฏิบัติอื่นใดก็ทำให้เราเป็นบุญเป็นกุศลทุกอย่างที่มีอยู่เราจึงบอกพยายามเตือนเจ้าของสอนเจ้าของได้แม้ผู้คนอื่นเตือนสอนเราก็ฟังแล้วก็คิดเป็นชีวิตที่เราต้องรับฟังความดีงามซึ่งกันและกันไม่ถือโกรธไม่ถือเกียดไม่ถืออะไรในเรื่องเหล่านี้ถือว่าเป็นไปเพื่อชี้แนะว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันเป็นการภาวนาซึ่งกันและกันในการอยู่ร่วมกันชีวิตของเรานั้นก็ต้องเป็นลักษณะของการให้อภัยเพราะเรานั้นรู้อยู่แก่ใจว่าบางอย่างเราก็ไม่รู้องค์ความรู้ก็คงไม่จำเป็นต้องเท่ากันต่างกรรมต่างวาระต่างกรรมต่างที่มาที่ไปความเข้าใจถึงบอกให้ครวญอยู่อย่างนี้ว่าแม้ตัวเราก็ติเตือนตัวเราได้แม้คนอื่นจะติเตือนตัวเราก็ไม่เป็นไรเราต้องให้โอกาสคนอื่นได้ว่ากล่าวตักเตือนเราได้ถ้าไม่งั้นเราก็จะไม่เห็นความต่างของความดีงามดังที่กล่าวมาเรารู้อยู่แก่ใจว่าเราต้องพัดพรากจากสิ่งที่รักและหวงแหนเรารู้อยู่แก่ใจว่าเราต้องจากกันไปไม่วันนี้ก็วันหน้าชีวิตที่เกิดมาเป็นชีวิตต้องมีความพร้อมที่จะต้องจากกันไปแม้ว่าจะจากก่อนตายหรือตายแล้วค่อยจากเราจะปฏิเสธไม่ได้เลยเราแน่ใจว่าดีเป็นดีชั่วเป็นชั่วบาปเป็นบาปบุญเป็นบุญวันคืนล่วงไปผ่านไปเราได้ทำแต่สิ่งที่ดีงามเมื่อเราตั้งตนอยู่ด้วยความสงบสงัดเมื่อเราตั้งตนอยู่ในสิ่งที่เหมาะสมและดังที่เราถือปฏิบัติกันอยู่เรานั้นย่อมได้ชื่อว่าเข้าใจตัวเองมากขึ้นเป็นผู้ซึ่งไม่เก้อเขินในความดีความงามเป็นผู้ซึ่งติดตามความดีงามของตนอย่างต่อเนื่องในเรื่องใดๆเราก็พยายามวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยตัวเองในเรื่องใดๆที่เราอยู่ร่วมกันก็ต้องเข้าใจนิสัยอุปนิสัยจนถึงส่วนลึกคือสันดานซึ่งกันและกันชีวิตนั้นก็จะอยู่อย่างความเป็นนักปฏิบัติการเป็นนักปฏิบัติเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนกว่าการอยู่ร่วมกันเป็นลักษณะถ้อยทีถ้อยอาศัยเป็นลักษณะของการอยู่ได้ด้วยศีลด้วยธรรมเป็นลักษณะของการอยู่ได้ด้วยการพิจารณาตนของตนอย่างต่อเนื่องดูภาวะดูฐานะแห่งความจริงของตนที่อยู่ได้การตามรักษาศีลของตนการที่อยู่อย่างคนที่รู้จักฟังคนอื่นการที่อยู่อย่างมีเพื่อนมิตรที่ดีงามการที่อยู่อย่างเป็นคนที่ว่านอนสอนง่ายการที่อยู่อย่างคนที่มีเพื่อนที่ดีนั่นคือใส่ใจเอาธุระซึ่งกันและกันขยันที่จะรับผิดชอบทำที่มีอยู่มีความภาคความเพียรเป็นเลิศเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้การยอมรับสิ่งที่มีอยู่ถือว่าเป็นสิ่งที่สันโดษต่อความจริงของเราที่เป็นอยู่เราอยู่ได้อย่างไรก็เป็นอยู่อย่างนั้นในฐานะที่เราเข้าใจไม่มากแต่ก็ไม่น้อยเพราะเราทำดีที่สุดเราตั้งใจและทำดีที่สุดสิ่งนั้นต้องยอมรับว่ามันเป็นธรรมกับเราเพราะเราได้ฝึกข้อปฏิบัติมาพอสมควรแล้วเราก็คงมีสติมีปัญญาในการแก้ไขและปรับปรุงตัวเองว่าความจริงมันถึงซึ่งความเสื่อมสิ้นอยู่ตลอดเราคงไม่มัวเมาไม่ประมาทเราคงไม่ขาดสติที่จะรับผิดชอบตัวเองทั้งหลายทั้งปวงนั้นจึงตอกย้ำการเตือนสอนตัวเองอยู่ทุกเรื่องทุกอย่างเมื่อเรามีการเตือนการสอนตัวเองอยู่ทุกเรื่องทุกอย่างนั้นเราก็ง่ายต่อการรับผิดชอบยิ่งรู้ว่าการพูดนั้นเป็นสิ่งที่ง่ายที่เราจะชักนำให้คนอื่นได้ดีได้ดีนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายเดี๋ยวไม่ต้องออกแรงอะไรมากมายไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายเราพยายามที่จะชักนำเชิญชวนให้คนมีโอกาสได้ทำบุญทำทานเรานั้นตั้งใจไว้อย่างนั้นเราพยายามชักนำให้คนเข้าใจในสิ่งที่มีอยู่ให้รู้จักฐานะแห่งตนอยู่อย่างคนที่รักความสงบรักความสงัดอยู่อย่างคนที่เรียกว่าอยู่อย่างเป็นอิสระ แล้วว่าอยู่อย่างคนที่เข้าใจในหมู่ในคณะอยู่อย่างคนที่มีความภาคความเพียรอยู่อย่างคนที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญาอยู่อย่างคนที่มุ่งมั่นเพื่อความหลุดพ้นในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามจากใจเราพยายามชักชวนชี้แนวชี้นำหมู่คณะให้ได้ประโยชน์น้อยใหญ่ถึงคำว่าวิมุตติหลุดพ้นในสิ่งที่ควรเป็นควรได้เมื่อเรามาอยู่ร่วมกันมากๆอย่างนี้ก็ถือเป็นความดีความงามของหมู่ของคณะตั้งใจแล้วก็ต้องทำถือว่าเป็นกิจกรรมที่เรามีอยู่ไม่ว่าเป็นวันใดเดือนใดปีใดถ้าเรามีโอกาสมีจังหวะเราก็นำหมู่นำคณะสั่งสมบุญกุศลให้เกิดขึ้นกับใจของตนอยู่ทุกรูปแบบถึงจะเป็นความดีที่เราได้มาเป็นมนุษย์ด้วยข้อปฏิบัติที่ระลึกถึงคุณแห่งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยข้อปฏิบัติที่ระลึกถึงของแห่งความดีความงามแห่งศีลแห่งธรรมที่มีอยู่ด้วยข้อปฏิบัติระลึกได้ในการเสียสละด้วยข้อปฏิบัติที่ระลึกได้ที่ทำให้คนเป็นเทวดาว่าความดีงามนั้นทำให้คนเป็นเทวดาด้วยข้อปฏิบัติที่ลึกอยู่ซึ่งความตายว่าเป็นสิ่งที่มีได้ทุกลมหายใจเข้าออกด้วยความเข้าใจของการพิจารณาในกายในกายกายในกายพิจารณาเห็นความจริงว่าเป็นลักษณะอย่างไรความเข้าใจของเราก็จะละเอียดอ่อนขึ้นกับสิ่งเหล่านั้นการตามระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกการระลึกรู้ได้ในลักษณะแห่งคำว่าสงบระงับจากกิเลสทั้งหลายทั้งปวงมีหน้าตาอย่างไรก็จะสร้างความเบากายเบาใจเย็นกายเย็นใจของเราให้เกิดได้ทุกสิ่งทุกอย่างจากแนวทางที่เรามาฝึกมาปฏิบัติเราเห็นชัดเจนในสิ่งที่เราทำอยู่เพียรอยู่ว่าคำว่าสงบระงับมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขกายสงบจิตสงบข้อปฏิบัติของเราก็เย็นเมื่อกายสงบจิตสงบข้อปฏิบัติของเราก็มุ่งเพื่อความหลุดพ้นการได้ดูได้ฟังได้รู้ได้สัมผัสมันก็จะหลุดพ้นจากสิ่งนั้นๆเพราะเห็นต้นเห็นเหตุเห็นผลเห็นที่สุดใจเรามันก็จะหยุดดิ้งลงได้กับทุกสิ่งทุกอย่างจากที่เราตามศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเป็นเรื่องที่ง่ายเป็นเรื่องที่สะดวกขอให้ว่าหมู่คณะนี้ตั้งใจจริงจังและจริงใจแทนที่จะทำความภาคความเพียรไม่หยุดไม่หย่อนความมุ่งมั่นความแน่วแน่ในภาคปฏิบัติก็จะเกิดขึ้นด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจที่หนักแน่นตามดูตามรู้ตามสังเกตอยู่ตลอดเวลาเรานั้นเป็นผู้ที่เห็นแล้วซึ่งความจริงของชีวิตว่าผู้ใดประมาทผู้นั้นถือว่าเป็นผู้ตายผู้ใดไม่ประมาทผู้นั้นคือผู้ไม่ตายผู้ใดขนขวายเพื่อประโยชน์น้อยใหญ่ได้ผู้นั้นถือว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตชีวิตของคนเรานั้นแค่จะกินจะถ่ายแค่จะเกิดจะตายนั่นเป็นเรื่องของสัตว์บกสัตว์น้ำแต่ถ้าเราไม่ได้รอเลี้ยงหัวใจด้วยความดีงามดังที่กล่าวมาแล้วก็ไม่ทราบว่าอะไรจะเป็นแก่นสารของชีวิตเราจึงพยายามสำรวมระวังรักษาชีวิตนี้ให้ได้แต่ประโยชน์น้อยใหญ่ใจเราก็ค่อยสงบใจเราค่อยเย็นลงเพราะมองตรงไหนมันก็เป็นธรรมดูตรงไหนมันก็เป็นธรรมแม้จะน้อมนำเรื่องอะไรมาดูมารู้มันก็เป็นธรรมกับใจเราอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างทำให้เห็นความต่างจากเมื่อก่อนว่าเราไม่ได้อยู่วัดปฏิบัติเราก็เต็มมารกชัดเรียกว่ารกชัดเต็มไปหมดหาความน่าอยู่ได้ยากอันนั้นก็ไม่น่าอยู่อันนี้ก็ไม่น่าอยู่น่าเบื่อไปหมดพอเราได้มีจิตเป็นกุศลใจเราเป็นศีลเป็นธรรมได้ฝึกได้อบรมตนของตนทุกรูปแบบดังที่หมู่คณะมาอยู่วัดปฏิบัติกันก็เชื่อว่าการมองโลกด้วยความเป็นศีลเป็นธรรมก็จะง่ายขึ้นเพราะเห็นความต่างด้วยต่างกรรมต่างวาระเมื่อเห็นความต่างกรรมต่างวาระมีอยู่ตัวเรานั้นก็ได้ชื่อว่านิ่งว่าเฉยตัวเรานั้นก็ได้ชื่อว่าเบาว่าบางตัวเรานั้นก็ได้เชื่อวางลงได้ด้วยใจที่หนักแน่นมั่นคงด้วยใจที่มุ่งมั่นต่อคุณงามความดีเป็นธรรมเป็นวินัยเป็นความดีที่เราจะต้องดูแลใจใส่สนใจความดีงามแห่งตนที่ได้ก่อได้สานได้สร้างให้ได้ประโยชน์จากใจของตนที่คิดที่สั่งสมอบรมไม่หยุดการเฝ้าฝึกปฏิบัติของเราถึงจะได้เป็นมรรคเป็นผลขอให้เราทุกคนนั้นมีลักษณะข่มใจฝืนใจขอให้เราทุกคนนั้นมีลักษณะตัดใจจากอารมณ์ที่เกิดขึ้นข้อปฏิบัติใดๆของเราก็จะเต็มมรรคเต็มผลเต็มความตั้งใจของแต่ละคนที่มีอยู่อาศัยบุญกุศลอาศัยคุณงามความดีที่พยายามหล่อเลี้ยงด้วยการกระทำคำพูดของตนให้ห่างไกลจากเวรจากภัยทุกรูปแบบเรานั่นแหละได้ชื่อว่าเป็นผู้เข้าถึงหลักแห่งความจริงของชีวิตทำให้ชีวิตของเรานั้นดีงามและเหมาะสมมากขึ้น อะไรก็ตามเราก็พยายามหลีกเลี่ยงพยายามหลีกเลี่ยงในสิ่งที่จะก่อเวรก่อภัยพยายามที่จะไม่สั่งสมเวรภัยให้กับใจของตนเองในข้อปฏิบัติก็จะระวังในเรื่องของคำว่าแรงกระทบแรงกระทบมันต้องหลีกเลี่ยงอยู่ตลอดเวลาถ้ามันจำเป็นก็ไม่ว่ากันถ้าเป็นไปเพื่อประโยชน์น้อยใหญ่ก็ต้องทำเพื่อรักษาไว้ซึ่งความเป็นศีลเป็นธรรมของสังคมอันบุญกุศลความดีงามที่เกิดจากใจที่เราได้อยู่ได้ฝึกได้ปฏิบัติเชื่อและแน่ใจเหลือเกินว่านี้นั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนพึงทำพึงก่อพึงสานจากวันเวลาเดือนปีที่มีอยู่เท่ากันตามีหูมีใจมีให้เราเลือกสรรและปฏิบัติด้วยตนของตนเพราะเรารู้อยู่แก่ใจว่าเรามีทิศทางที่เลือกได้ไม่ใช่เราเป็นประเภทจนตรอกเราดูเขาดูเราดูไปดูมาก็เห็นความจริงของชีวิตมากขึ้นว่าชีวิตของเรานั้นอยู่ได้ด้วยบุญกุศลอยู่ได้ในลักษณะให้อภัยซึ่งกันและกันอยู่ได้เพราะความดีความงามของตนที่เราได้ฝึกได้ปฏิบัติขอให้เรามีใจที่มั่นคงอยู่ด้วยลักษณะอย่างนี้ความมุ่งมั่นในความดีของเราก็จะเกิดขึ้นขอให้เรามีหลักเมื่อเรามีหลักมีเกณฑ์มีเหตุมีผลมีที่มามีที่ไปเชื่อเหลือเกินว่าเราจะได้อยู่อย่างคนที่เข้าใจตัวเองมากขึ้นหลักของเราปักได้มั่นคงเรียกว่าประเภทปักได้อยู่และปักอยู่ได้อย่างมีเหตุมีผลปักอยู่ได้อย่างเป็นบุญเป็นกุศลแม้ว่าเราจะอยู่ในลักษณะอย่างไรความดีงามของกายของวาจาของใจเราก็จะเกิดอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างยิ่งใจเรามุ่งมั่นเพื่อประโยชน์น้อยใหญ่ยิ่งใจเรานั้นมุ่งมั่นเพื่อชำระจิตใจของตนให้สะอาดบริสุทธิ์เราก็ต้องยอมละรู้ว่าเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรเรารู้อยู่แก่ใจว่าเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรเมื่อเราเห็นเพชรเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นเวรเห็นภัยอย่างแท้จริงเราก็จะนิ่งเราก็จะเย็นลงอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างใจเราก็จะว่างใจเราก็จะวางใจเราก็จะเป็นศีลเป็นธรรมอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างจากใจที่นิ่งจากใจที่สงบจากใจที่เย็นจากใจที่เบาจากใจที่เราเข้าใจตัวเราได้ความเป็นศีลเป็นธรรมในจิตใจเราก็จะเกิดขึ้นอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นเมื่อเกิดขึ้นในจิตในใจของเราก็จะเกิดความใจกว้างขึ้นมากขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างเราก็จะมองโลกด้วยความมีเหตุมีผลมากขึ้นเราก็จะมองความเป็นศีลเป็นธรรมมากขึ้นในการใช้ชีวิตในการอยู่ร่วมกันเหมือนลิ้นกับฟันเป็นเรื่องที่บอกไม่ได้ว่าต้องอยู่ร่วมกันต้องกระทบกระเทือนเป็นธรรมดาเหมือนท้องสนามหลวงมันก็มีหลากหลายเสียงเล็กเสียงใหญ่เสียงน้อยเสียงยาวเสียงสั้นตั้งแต่เสียงกับสะพายจนถึงเสียงลำโพงใหญ่ตู้ใหญ่เรื่องของการไม่กระทบกระเทือนเป็นนั้นไม่มีความจริงของชีวิตที่อยู่ร่วมกันก็เป็นลักษณะอย่างนั้นแต่เนื่องจากเรานั้นไม่ติดใจไม่สนใจความอยู่ได้ในหมู่ในคณะก็ดีขึ้นเพราะเราไม่สนทุกอย่างมันก็ไม่มีอะไรมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นของมันเองต้นไม้ทุกต้นมันก็อยู่โดยธรรมชาติสัตว์โดยปกติสัตว์บกสัตว์น้ำก็อยู่โดยธรรมชาติเราถ้าไม่ติดใจอะไรก็เป็นลักษณะอย่างนั้นการมองโลกด้วยความเป็นศีลเป็นธรรมก็มองด้วยความดีงามของตนว่าทุกคนมีความดีงามอยู่เราเองก็เป็นส่วนหนึ่งแห่งความดีงามของหมู่ของคณะทุกส่วนนั้นเป็นลักษณะถ้อยทีถ้อยอาศัยเราก็มองโลกด้วยความเข้าใจในลักษณะต่างกรรมต่างวาระต่างฐานะต่างที่มาต่างที่ไปแม้ว่าจะไม่ถูกใจหรือถูกใจเราก็บอกว่าไม่เป็นไรเรื่องของการอยู่เป็นลักษณะอย่างนี้ขอให้เราได้อยู่อย่างคนที่เข้าใจตัวเองมากกว่าที่จะเข้าใจสิ่งอื่นใดเมื่อเราเข้าใจตัวเองแล้วเราก็จะปฏิบัติให้ถูกต้องและดีงามเหมาะสมเพราะการอยู่ในสังคมนั้นเป็นลักษณะต้องสร้างความกลมกลืนหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในหมู่ในคณะเพราะรู้ว่าการขัดแย้งนั้นเป็นเรื่องที่ทำให้เรานั้นเสียเวลาเรื่องข้องขัดคาคาเป็นเรื่องที่เสียเวลาทั้งนั้นเราจึงบอกพยายามที่จะไม่คล้องไม่ขัดไม่คาพยายามที่จะไปสู่จุดหมายปลายทางที่มีอยู่ดูรู้ว่าสิ่งนี้มีอยู่ดูเข้าใจว่าสิ่งนี้มีอยู่เมื่อรู้ว่ามีอยู่อย่างนี้เราก็รู้ว่าเป็นธรรมดาลมนั้นก็มีหมุนไปหมุนมาฝนตกฟ้าร้องแดดออกก็มีอยู่อย่างนี้เมื่อแจ้งสว่างก็มีอย่างนี้ถ้าเราไม่ติดใจแล้วเราก็คงได้อะไรเยอะแยะไปหมด เพราะมันเป็นไปในลักษณะไม่ขังไม่นองเหนียวเรียกไม่อึดอัดไม่ขัดเคืองมันมีลักษณะระบบถ่ายเทอยู่ตลอดเวลาเพราะสติมาประมุขฆ่ามีสติรู้อยู่เฉพาะหน้าอะไรไปอะไรมาอะไรเกิดอะไรดับอะไรตั้งอยู่อะไรเปลี่ยนแปลงอยู่ในหมู่ในคณะภาวะของความเป็นศีลเป็นธรรมนั้นมีอยู่อย่างนี้ในความเข้าใจในลักษณะของความเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดหากเรามีความฉลาดแหลมคมต่อการรับผิดชอบตัวเองเราก็จะมองด้วยความเป็นศีลเป็นธรรมมากขึ้นดูโลกแห่งความจริงมากขึ้นว่ามีลักษณะเป็นอย่างนี้ความจริงมีอยู่อย่างนี้เอวังภาโวเอวังภาวีเอวังอนัตติตาก็ไม่ได้อยู่ในอำนาจของผู้หนึ่งผู้ใดมันก็ไปตามเหตุปัจจัยของบุคคลที่ได้ฝึกฝนอบรมตามฐานะแห่งตนนั้นๆผู้ใดได้ฝึกได้ฝนได้อบรมอย่างดีงามและเหมาะสมผู้นั้นแลได้ชื่อว่าเป็นธรรมกับใจของตนผู้นั้นแลได้ชื่อว่ามีเหตุผลเพียงพอต่อการเฝ้าฝึกปฏิบัติขอให้เราหนักแน่นมั่นคงในศาสนานี้ขอให้เราใจใส่ต่อความดีงามในศาสนานี้ชีวิตของเราก็จะได้อยู่อย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันชีวิตนั้นก็จะมีลักษณะเปี่ยมล้นด้วยความดีทุกสิ่งทุกอย่างขอให้เรานั้นอดทนขอให้เรานั้นข่มใจขอให้เรานั้นฝืนใจเราก็จะได้มาซึ่งความดีงามของใจทุกรูปแบบศรัทธาธรรมวิริยะธรรมสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมเป็นสิ่งที่นอนเนื่องต่อเนื่องมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้ดีขึ้นทุกรูปแบบอาศัยว่าเรารับผิดชอบและรับผิดชอบตัวเองและรับผิดชอบสิ่งที่ต่อเนื่องกับตัวเองนั่นคือความหมายของการอยู่อย่างที่มีการฝึกการปฏิบัติดีแล้วเรารู้อยู่แก่ใจของตัวเองดีว่าเราเห็นสภาวะทั้งปวงทั้งหลายนั้นมีอยู่เราไม่ปฏิเสธว่าไม่มีเราบอกว่ามีอยู่มีอยู่ทุกเรื่องทุกอย่างที่เราข้องเราขัดเราไม่ปฏิเสธว่าสิ่งนั้นไม่มีทุกอย่างก็มีอยู่ตามเหตุตามปัจจัยว่าเราต้องไปเราก็ต้องไปถ้าเราต้องอยู่เราก็ต้องอยู่ต้องอยู่ต้องไปด้วยเหตุด้วยผลต้องไปต้องอยู่ด้วยบุญด้วยกุศลไม่ได้อยู่ไปอย่างคนที่ขาดเหตุขาดผลถ้าเราต้องอยู่ต้องไปด้วยบุญด้วยกุศลความดีงามย่อมเกิดอยู่กับใจของเราทุกคนที่เรารู้อยู่แก่ใจว่าต่างกรรมต่างวาระมาไม่พร้อมกันก็ต้องไปไม่พร้อมกันแต่ตอนที่อยู่นั้นจึงเห็นความดีงามซึ่งกันและกันว่าเรานั้นควรทำประโยชน์น้อยใหญ่เพราะเรานั้นควรสั่งสมคุณงามความดีให้มากขึ้นด้วยใจที่มีความเด็ดเดี่ยวด้วยใจที่มีความเด็ดขาดด้วยใจที่มีความฉลาดแหลมคมในการแก้ปัญหาของใจเจ้าของด้วยการมองโลกด้วยความเป็นศีลเป็นธรรมมากขึ้นด้วยข้อปฏิบัติที่ถ้อยทีถ้อยอาศัยด้วยข้อปฏิบัติที่มุ่งมั่นด้วยความดีของใจการที่จะละราคะโทสะโมหะการที่จะละตัวโลภตัวโกรธตัวหลงออกจากใจแม้ส่วนอื่นใดที่เราติดขาอยู่ในใจเราก็พยายามทำความเข้าใจว่ามันไม่คุ้มที่เราไปเกาะไปยึดอยู่มันก็ไม่คุ้มก็คงต้องละต้องเลิกต้องลดต้องปล่อยต้องวางต้องปลดทำในใจของเราก็จะมีเหตุมีผลเพียงพออาศัยความดีงามดังที่กล่าวมานี้เชื่อและแน่ใจว่าเราทั้งหลายได้อยู่อย่างกุศลอยู่อย่างมหากุศลกับใจของตนที่เราได้มีโอกาสพร้อมเพียงกันได้ทำกิจกรรมน้อยใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมนี่นั้นเป็นเครื่องหมายแห่งความดีของความงามของหมู่ของคณะแม้ว่าเราจะอยู่ที่ไหนไปที่ไหนหากหลักใจเราดีแล้วก็ได้ดีทั้งนั้นเนี่ยยิ่งเรามีเครื่องหมายในหมู่ในคณะว่ามุ่งมั่นเพื่อประโยชน์น้อยใหญ่ใจเราก็จะเป็นกุศลทั้งนั้นการละลดใดๆก็จะง่ายเพราะใจถ้ามันอยู่กับความดีความงามแล้วมันก็ไม่มีอะไรมากมายเห็นความดีความงามเป็นเครื่องอยู่ของใจใจดวงนี้ก็จะพาเราได้อยู่อย่างมีความสุขจากชีวิตที่เราผ่านไปผ่านมาก็ถือว่าเราได้ทำหน้าที่แห่งความเป็นชาวพุทธได้ปฏิบัติตนของตนอย่างดีงามและเหมาะสมได้มีโอกาสได้ไหว้พระสวดมนต์รักษาศีลนั่งภาวนาได้มีโอกาสทำประโยชน์ตนประโยชน์น้อยใหญ่ทุกรูปแบบนี่แหละได้ชื่อว่าเราเดินทางตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งทรงสอนไว้เมื่อเรานำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาจับเราก็บอกว่าเราอยู่ในเส้นทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งทรงสอนไว้นอกจากเราจะไม่ทำชั่วเพิ่มแล้วเรายังเพิ่มดีของเราไม่หยุดไม่ย่อนนอกจากเราจะละชั่วแล้วเราจงทำดีอยู่อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายแม้ที่สุดถึงความหมายเราก็ทำใจของตนให้สงบระงับลงเมื่อจิตสงบระงับลงเราก็มาทบทวนในเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเรา สุดที่สุดก็เราก็เข้าใจที่มาที่ไปการปล่อยวางได้ก็มีผลจากการกำหนดเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องที่เกิดอยู่กับเราเราก็จะเข้าใจว่านี่คือสิ่งที่มีอยู่เมื่อเราไม่ติดใจสงสัยเรื่องนั้นก็มีอยู่เมื่อเราไม่คล้องไม่แวะเรื่องนั้นก็มีอยู่แต่ความที่เรารู้ว่ามีอยู่นั้นคือความเป็นอิสระของใจใจเรามีเครื่องอยู่ใจเรามีเครื่องหมายใจเราเป็นกุศลใจเราเป็นมหากุศลต่อตนอยู่ทุกรูปแบบนี่แหละคือจุดหมายปลายทางที่หมู่คณะที่อุตส่าห์เสียสละเวลามาอยู่ร่วมข้อวัดปฏิบัติเช้าสายบ่ายเย็นดึกๆถือเป็นกุศลร่วมกันเราได้ทำทั้งประโยชน์น้อยใหญ่ประโยชน์ตนเราก็ได้ประโยชน์ส่วนใหญ่เราก็มีความดีงามจึงเป็นลักษณะอย่างนี้ชีวิตของเราก็ได้ชื่อว่าเกิดมาไม่เสียชาติเกิดชีวิตของเราก็ได้ชื่อว่าประเสริฐเพราะการเกิดมาพบพุทธศาสนาแล้วได้ทำตามหน้าที่ที่เรามีอยู่อย่างดีงามและเหมาะสมสมที่เราเป็นอุบาสกอุบาสิกาสมกับเราเป็นภิกษุสามเณรในศาสนานี้เราได้ทำหน้าที่แห่งตนนั้นๆจนมีผลต่อการได้อยู่อย่างดีงามและเหมาะสมจนมีผลต่อการได้อยู่โดยความหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นจากวันเวลาที่มีอยู่เท่ากันจากวันเวลาที่มีอยู่เท่ากันนี่แหละหากจะต่างด้วยความขยันหากจะต่างด้วยความอดทนก็มีเหตุมีผลมีบุญมีกุศลกับเราทุกหมู่เหล่าจึงขออนุโมทนาสาธุการความเข้าใจที่พยายามเสียสละวันเวลาเท่ากันมาสร้างสรรค์ประโยชน์น้อยใหญ่ให้กับตนและหมู่คณะขอส่วนนี้นั้นจงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณดวงนี้ให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขให้รับความสำเร็จดังที่เราตั้งใจด้วยจิตที่เป็นกุศลแล้วขออำนาจส่วนนี้นั้นจงมีผลแห่งความสำเร็จจงมีผลแห่งความสำเร็จและจงมีผลแห่งความสำเร็จด้วยใจที่เลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยใจที่มั่นคงในศาสนานี้แล้วจงสำเร็จได้ดังที่ตั้งใจจงทุกท่านทุกคนด้วยเทอญ
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ตั้งแต่3 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกา

ำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอจะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิดนำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์พระราชดำรัสในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์18 กันยายน 2504

0: ในประเทศไทยซึ่งได้ชื่อว่าเป็นดินแดนที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองที่สุดพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติที่อำนวยความร่มเย็นเป็นสุขมาโดยตลอดนั้นมีพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เจริญสมณธรรมสัมมาปฏิบัติประกอบด้วยปฏิปทาศีลาจารวัดที่เคร่งครัดงดงามเป็นที่เคารพศรัทธาของบรรพชิตและคฤหัสถ์ทั่วไปและไพศาลในฐานะพระบุพาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระแห่งกองทัพธรรมพระกรรมฐานคือท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตท่านกำเนิดในตระกูลแก่นแก้วเมื่อวันพฤหัสบดีเดือนยี่ปีมะเมียตรงกับวันที่20มกราคมพุทธศักราช2413ณบ้านคำบงอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีถิ่นทุรกันดารในภาคอีสานโยมบิดามีนามว่าคำด้วงโยมมารดามีนามว่าจันสถานที่แห่งนี้คือแหล่งกำเนิดของเด็กชายมั่นนามสกุลแก่นแก้วมีพี่น้องร่วมบุทรด้วยกันทั้งหมด9คนท่านเป็นคนโตซึ่งการต่อมาจากเด็กชายชนบทที่ห่างไกลความเจริญด้านวัตถุได้เจริญในคันลองแห่งพุทธะเป็นพระสุปฏิปันโนที่สมณะและมหาชนอภิวาทวันทาสการะท่านในฐานะมหาครุพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระที่สร้างคุณูปการแก่ชาวพุทธให้ได้สดับธรรมะพระป่าอมตะธรรมที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งสงบเย็นเป็นที่สุด
1: คุณสมบัติของท่านดีจริงพิเศษจริงๆคืออย่างรู้จิตใจของคนอื่นเนี่ยรู้จริงอาจารย์มั่นเนี่ยเด็กประจักษ์ตัวเองมาแล้ววันนั้นไปกราบท่านท่านฉันเสร็จใหม่ๆอันนี้จะเป็นพระหรือเนรก็ไม่ทราบตำหมากแล้วมาถวายท่านแต่ไม่ได้ประเคนวางไว้ข้างๆแต่อาจารย์มั่นก็หยิบขึ้นมาฉันแล้วก็เป็นแต่เพียงนึกว่าเอ๊ะอาจารย์ฉันหมากไม่ได้รับประเคนพระหรือเนรท่านก็สวนความคิดของเราทันทีว่าเออฉันหมากไม่ได้รับประเคนหรือพระหรือเนรน่ะคุณสมบัติเหล่านี้ประจำตัวท่านอาจารย์มั่น
0: ท่านพระอาจารย์มั่นมีนิสัยเด็ดเดี่ยวมาแต่ครั้งปฐมวัยรับผิดชอบต่อการงานที่บิดามารดามอบหมายช่วยดูแลน้องๆร่วมอุทธรด้วยความอารีท่านได้มีโอกาสศึกษาหนังสือไทยและหนังสือขอมสนใจในวรรณกรรมอีสานที่มีคติธรรมสอดแทรกอยู่ด้วยความที่มีจิตใจโน้มมาทางพระพุทธศาสนาเมื่อเด็กชายมั่นแก่นแก้วอายุ15ปีได้บรรพชาเป็นสามเณรอยู่ที่วัดบ้านคำบงมาตุภูมิของท่านด้วยความสนใจศรัทธาในหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาท่านสามารถเรียนสูตรต่างๆในสำนักได้อย่างรวดเร็วครั้นบวชเป็นสามเณรได้2ปีท่านจำต้องศึกออกไปช่วยบิดามารดาตามคำขอร้องแม้ศึกออกไปแล้วท่านก็ยังมีความปรารถนาที่จะบวชอีกด้วยความเลื่อมใสในชีวิตนักบวชเมื่ออายุได้22ปีท่านจึงลาบิดามารดาเพื่ออุปสมบทท่ามกลางอนุโมทนาสาธุการของบุพการีผู้มีพระคุณท่านได้เข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2436ที่วัดสีทองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งปัจจุบันได้รับพระราชทานนามเป็นวัดศรีอุบลรัตนารามพระอารามหลวงโดยมีพระอริยกวีอ่อนเป็นพระอุปัชฌาย์พระครูศรีทาชัยเสโนเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระครูประจักษ์อุบลคุณสุยเป็นพระอนุสาสนาจารย์ได้รับฉายาทางพระพุทธศาสนาว่าภูริทัตโต เมื่ออุปสมบทแล้วได้มาบำเพ็ญสมณธรรมกับท่านพระอาจารย์เสากันตสีโลที่วัดเลียบเมืองอุบลราชธานีและได้ไปพำนักที่วัดบูรพาซึ่งอยู่ไม่ไกลกันนัก
2: หลวงปู่สิทธาก็เป็นเจ้าวาดองค์แรกท่านก็มาสร้างโบสถ์หลังนี้นะกรมหลวงธรรมสิทธิ์หลังที่นั่งทุกเดี๋ยวนี้แหละเป็นโบสถ์เก่าต่อมาก็มีหลวงปู่เสามาปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่สิทธาอยู่ตรงนี้แล้วก็หลวงปู่มั่นมาบวชก็อยากมาศึกษาจากหลวงปู่เสาอีกทีนึงมาไปปฏิบัติธรรม
0: ในระยะแรกท่านได้ศึกษาปฏิบัติเบื้องต้นอันเป็นส่วนหนึ่งของพระวินัยและศึกษาข้อปฏิบัติอบรมจิตใจคือนั่งสมาธิเดินจงกรมและสมาทานทุดงควัตปีต่อๆมาท่านได้ออกแสวงหาวิเวกกับท่านพระอาจารย์เสากันตสีโลบำเพ็ญสมณธรรมตามสถานที่อันเป็นสัปปายะในแหล่งต่างๆแต่ยังได้จาริกไปทางฝั่งซ้ายเมืองหลวงพระบางประเทศลาวอีกด้วย
3: ตามประวัตินั้นในหนังสือครูบาอาจารย์อย่างพระเดชพระคุณหลวงปู่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ท่านอาจารย์มหาบัววัดป่าบ้านตาดท่านก็ได้เขียนชัดเจนมากแต่ท่านเจ้าคุณวิริยาจารย์วัดธรรมมงคลท่านก็เขียนอีกส่วนหนึ่งประวัติแต่ทีนี้บางอย่างในสถานที่ภูหล่นแห่งนี้บางทีไม่มีในประวัติของครูบาอาจารย์คือสถานที่ปฐมวิปัสสนาไม่มีในประวัติเล่มไหนเขียนมันก็เลยเป็นประวัติที่ตกหล่นรู้เฉพาะญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาที่อยู่ในเขตแถวๆอำเภอศรีเมืองใหม่ไปบวชว่าอยู่บวชอยู่ที่วัดศรีบุญบวชก็ไปปฏิบัติธรรมอยู่กับหลวงปู่เสาอยู่ที่วัดเลียบบ้างวัดบุรพาบ้างพอดีท่านบอกว่าท่านเรียนนักธรรมถึงจะทำจินนักธรรมชั้นตรีชั้นโทก็จบแล้วก็นั่งสมาธิกับหลวงปู่เสาฝึกสมาธิภาวนาไปด้วยในขณะนั้นท่านหลวงปู่มั่นฝึกตัวอุกฤษมากทั้งกลางวันกลางคืนจิตก็ได้รับความสงบเกิดนิมิตไม่มีประมาณเลยอยู่ตรงนั้นนิมิตนั้นก็จริงบ้างไม่จริงบ้างท่านทำอยู่นั้นสองพรรษาอย่างยิ่งแต่จิตไม่สงบเพราะเป็นห่วงโยมแม่คงไม่ใช่ทางเราคงไม่มีบุญมีวาสนาแล้วก็ไปลาหลวงปู่เสาไปลาหลวงปู่เสาว่าจะกลับมาเยี่ยมโยมมารดาที่บ้านคำบุงเออถ้าเธอไปอาจารย์ก็จะไปด้วยไปคำบุงพอดีก็กลับมากลับมาทีนี้พอได้ยินข่าวชาวบ้านได้ยินว่าพระอาจารย์มั่นนี่ออกมาบ้านทั้งเพื่อนเก่าที่เป็นผู้ชายบ้างผู้หญิงบ้างก็มาลุมสอบถามอันนั้นอันนี้อึ้งคะนึงกันอยู่2วัน3คืนมีแต่พูดกันไร้สาระไปอย่างนั้นอย่างนี้หลวงปู่เสาเห็นทางไม่ดีแล้วไม่ได้ล่ะคือพูดง่ายๆแล้วภาวนาแล้วจิตเมื่อก่อนหลวงปู่เกิดความฟุ้งซ่านคิดจะท้อแล้วคือจิตจะน้อมออกไปทางลาสิกขานี่ตามเราอย่าลาสิกขาแล้วหลวงปู่มั่นก็รู้อ่ะหลวงปู่เสาท่านอาจารย์ก็รู้อย่างนี้ก็ตามหลวงปู่มั่นออกมายิ่งจิตยังคิดอย่างนั้นอยู่แล้วก็ญาติโยมผู้หญิงผู้ชายก็มาลุมมาตุ้มเลยจิตก็ยิ่งตั้งไม่ได้หลวงปู่เสานี่จึงหาอุบายว่าเออสถานที่ตรงนี้ตรงไหนที่เห็นว่าเป็นสัปปายะที่สงบบ้างพาอาจารย์ไปหลวงปู่มั่นก็ว่าตั้งแต่สมัยแต่เป็นสามเณรเคยมาที่สถานที่ภูหล่นเคยไปทำที่ปฏิบัติธรรมอยู่ตรงนี้เป็นอุบายของอุบาอาจารย์คือหลวงปู่เสาก็เลยออกมาเมื่อออกมาแล้วก็มาพักอยู่ที่นี่นาน หลวงปู่มั่นก็เลยจากออกจากหมู่จากญาติจากโยมจากเพื่อนสนิทมิตรสหายออกมาเนี่ยก็มาถึงสถานที่ตรงนี้มันสงบเมื่อก่อนสมัยก่อนน่ะเสียงอยู่ที่ทุ่งนาที่รถเลี้ยวฝาเข้ามาหน้าวัดนี่มันเป็นดินป่งเป็นบัวกระทิงเป็นกวางเป็นเก้งอะไรลงกินดินป่งเสือจะร้องทั้งคืนอยู่ที่ทุ่งนานี่เมื่อก่อนมันเป็นอย่างนี้เป็นดินป่งพวกเสือจะมารอกัดมารอกินบัวกินเก้งอยู่แถวๆนี่ร้องกันอึงคนึงทั้งกลางคืนบางทีมันก็ดึงบัวดึงอะไรขึ้นมากินอยู่บนตีนเขานี่บนทางขึ้นมานี่ไอ้ชาวบ้านเขาเล่าอย่างนั้นสมัยนั้นเมื่อช้างเข้ามาชาวบ้านเขาจะเอาไม้ขึ้นไปบนยอดไม้สูงๆกลางคืนก็ก่อกองไฟได้นี่ที่ก็ดึงมันก็ดังกุ้งเล้งกุ้งเล้งกุ้งเล้งกันช้างคือได้ยินเสียงมันก็ไม่เข้ามาแล้วก็ก่อกองไฟมีเวรยามกลางคืนชาวบ้านก็ยังพูดว่าอบอุ่นแต่หลวงปู่มองขึ้นมาบนภูหล่นเห็นแสงเทียนริบดีก็พออุ่นใจบ้างก็ประนมมือขึ้นมาทางนี้อุ่นใจกับหลวงปู่อยู่ท่านก็ลงไปบิณฑบาตก็ข้ามป่งนี้ไปก็เลยทีนี้สัตว์ไอ้พวกที่มันไม่รู้ภาษาอย่างยิ่งก็คือหมีตัวเท่าคนมันเข้ามานะมันไปเรื่อยๆมันไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยมันขึ้นมาบางที2 3คืนก็ขึ้นมาจะขึ้นมาตอนไหนก็ขึ้นก็เลยชวนหลวงปู่เสาก็เลยชักชวนชาวบ้านขอแรงเขาให้มาช่วยทำเอาดินโคลนเนี่ยแทนปูนซีเมนต์เนี่ยมันไม่มีปูนซีเมนต์สมัยนั้นก็เลยมาก่อเป็นถ้ำนี่เอาไว้ก่อเป็น

0: ถือว่าได้บำเพ็ญเกิดความสงบอยู่ในสถานที่ตรงนี้คือไม่เคยเป็นจากที่ไหนมาก่อนคือปฏิบัติมาครั้งไหนๆก็ไม่เคยสงบเกิดปิติขึ้นอย่างนี้เกิดความสว่างสวัยขึ้นในจิตใจจึงได้มีโอกาสเรียนหลวงปู่เสาว่าผมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าผมเป็นอย่างนี้ผมปรากฏปิติแสงสว่างเกิดขึ้นระลึกเห็นบิดามารดาระลึกเห็นครูบาอาจารย์ระลึกถึงพระอริยสาวกระลึกถึงพระพุทธเจ้ามันเย็นซ่านไปทั้งตัวสงบซึ่งไม่เคยเป็นมาก่อนถ้าเป็นอย่างนี้ผมไม่คิดจะตึกอีกแล้วไปเรียนหลวงปู่เสาถ้าเป็นอย่างนี้ขอให้ครูบาอาจารย์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้ครูบาอาจารย์เป็นพยานผมจะไว้ชีวิตนี้ต่อผมมาจาก
1: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
2: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: น้ำเหนือจอกรุงเทพมหานครนักวิชาการชี้จุดใหญ่คุมคันกั้นน้ำและเร่งระบายน้ำรองศาสตราจารย์ดร.สุทธิศักดิ์สอนลำหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานรากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีน้ำเหนือเพิ่มปริมาณและเตรียมเข้าสู่พื้นที่ภาคกลางว่าน้ำที่ระบายจากเขื่อนเจ้าพระยาได้ไหลเข้ามาใกล้พื้นที่รังสิตแล้วโดยแนวทางรับมือสำคัญคือการใช้คันกั้นน้ำทางด้านเหนือของกรุงเทพเพื่อสกัดและควบคุมทิศทางน้ำไม่ให้ไหลเข้าสู่พื้นที่ชั้นในอย่างไรก็ตามแนวคันกั้นน้ำบางจุดยังมีช่องว่างหรือจุดที่เรียกว่าฟันหลอซึ่งต้องใช้กระสอบทรายเข้ามาเสริมปิดกั้นทำให้การดูแลแนวป้องกันน้ำเป็นภารกิจสำคัญในช่วงที่มวลน้ำเหนือเคลื่อนตัวลงมาการจัดการน้ำเหนือแตกต่างจากการรับมือน้ำฝนในกรุงเทพเพราะน้ำฝนที่ตกลงมาในพื้นที่เมืองเปรียบเสมือนน้ำในแอ่งที่ต้องเร่งสูบออกขณะที่น้ำเหนือเป็นมวลน้ำจากภายนอกซึ่งต้องควบคุมไม่ให้ไหลเข้าพื้นที่และหาทางผันหรือระบายออกไปยังปลายทางชี้ทางเลือกผันน้ำมีข้อจำกัดต้องรักษาคันกั้นน้ำสำหรับการผันน้ำไปยังพื้นที่ตะวันตกหรือตะวันออกเพื่อระบายออกทะเลนั้นมีข้อจำกัดจากสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่ปลายน้ำโดยฝั่งตะวันตกมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำในลุ่มน้ำแม่กลองและท่าจีนขณะที่ฝั่งตะวันออกและพื้นที่ฉะเชิงเทราก็เผชิญปัญหาน้ำท่วมเช่นกันภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวการระบายน้ำผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่กรุงเทพและออกสู่อ่าวไทยจึงเป็นแนวทางที่มีการพิจารณาในสถานการณ์ขณะนั้นแต่ต้องบริหารจัดการอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้มวลน้ำสร้างผลกระทบต่อพื้นที่เมืองมากขึ้นอีกปัจจัยที่ต้องติดตามคือระดับน้ำทะเลหนุนซึ่งเป็นข้อจำกัดต่อการระบายน้ำจบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: อาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตนขนมจีน
10: วันนี้แม่ทำขนมจีนน้ำยาอร่อยจังเลย
11: ก้อยชอบกินขนมจีนน้ำพริกเพราะมันไม่เผ
10: ็
11: ด
10: แปลกดีนะอาหารของไทยแท้ๆทำไมเรียกขนมจีนก็ไม่รู
11: ้นั่นน่ะสิแปลกดีนะ
10: เพื่อนของพี่ที่เรียนห้องเดียวกันน่ะเขามาจากทางเหนือเขาไม่เรียกว่าขนมจีนหรอกเขาเรียกว่าขนมเส้นเขาบอกว่าเขาชอบขนมเส้นน้ำเงี้ยว
12: ถ้ากินขนมเส้นน้ำเงี้ยวแล้วต้องร้องเพลงมองแซะแซะมองด้วยหรือเปล่า
13: ดีนะศรีสวัสดิ์คิดมุกตลกก็เป็นด้วย
12: ขนมจีนทำด้วยแป้งเป็นเส้นกลมๆคล้ายเส้นหมี่กินกับน้ำยาน้ำพริกหรือน้ำเงี้ยวเป็นต้น
14: แล้วพบกันใหม่นะคะ

จิบหน่อยบินขวมเสาวิทยุท่านนายดีเจผู้ใดเปิดเพลงดังหน่อยดูเสีย

ังสอยขึ้นนี่ขั้นบาดาวหน่อยสอยดีตบมือให้ปังดี

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ผู้ว่านราธิวาสหารือภาคเอกชนเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนสู่ประตูเศรษฐกิจภาคใต้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสหารือร่วมกับภาคเอกชนภายใต้ประเด็นนราธิวาสเมืองชายแดนสู่ประตูเศรษฐกิจใต้โดยมีประธานหอการค้าจังหวัดประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาสร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการหารือมุ่งหาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนโดยเฉพาะการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและโลจิสติกเชื่อมโยงกับประเทศมาเลเซียพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดการพักค้างและกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนขณะเดียวกันภาคเอกชนเสนอแนวทางต่อยอดศักยภาพด้านอุตสาหกรรมอาหารสินค้าเกษตรแปรรูปอุตสาหกรรมฮาลาลการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติและวัฒนธรรมรวมถึงการใช้ประโยชน์จากเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและระบบขนส่งชายแดนเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนนายบุญช่วยหอมยามเย็นกล่าวว่าการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาครัฐและเอกชนเพื่อใช้ประโยชน์จากทำเลชายแดนและการเชื่อมโยงกับมาเลเซียผลักดันนราธิวาสให้เป็นประตูเศรษฐกิจภาคใต้และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR โค้ดได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูล

0: พิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
4: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
7: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
8: ตอนเป็นหนี้ศาลจะสั่งอายัดเงินเดือนไหม
9: เธอเป็นอะไรอ่ะเห็นช่วงนี้เครียดเครียดมีเรื่องอะไรหรือเปล่า
10: ก็เรื่องหนี้สินที่ฉันเพิ่งไปโดนหมายศาลเรียกนั่นแหละ
9: อ้าวทำไมล่ะยังไม่ถึงวันนัดเลยนี
10: ่ก็ใช่นะสิแต่ฉันกลัวโดนอายัดเงินเดือนนะ
11: ตามกฎหมายแล้วลูกจ้างที่เป็นหนี้ตามคำพิพากษาหากไม่มีทรัพย์สินอื่นก็จะโดนอายัดเงินเดือนแทนแต่ปัจจุบันกฎหมายแก้ไขตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมลูกจ้างที่เป็นหนี้ที่เงินเดือนต่ำกว่า 20,000 บาทห้ามอายัดเงินเดือนโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่4กันยายน2560ที่ผ่านมาแต่กฎหมายไม่ได้สนับสนุนให้คนที่มีเงินเดือนต่ำกว่า 20,000 เป็นหนี้นะคะใช้เงินแบบพอเพียงกันดีกว่าค่ะลดภาระหนี้สินและยังมีเงินเก็บอีกด้วยนะคะ
9: เห็นไหมเธอเงินเดือนไม่ถึง 20,000 น่ะไม่โดนหรอกอย่ากลัวไปเลย
7: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดสตูลเตรียมจัดงานพญาวังชาชักแอนด์คอฟฟี่โชว์ชวนสายแคมป์สายชิลสายกาแฟประชันชาชักกาแฟท่ามกลางบรรยากาศเขาโต๊ะพญาวัง 6-8 พฤศจิกายน 69ที่สำนักงานเทศบาลเมืองสตูลนางสาวดุษฎีพฤกษเศษรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานเทศกาลพญาวังชาชักแอนด์คอฟฟี่โชว์โดยมีนางสาวพัชกุลตรีพันธ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมสำหรับงานพญาวังชาชักแอนด์คอฟฟี่โชว์กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2569บริเวณเขาโต๊ะพญาวังจังหวัดสตูลในบรรยากาศสบายๆสำหรับสายแคมป์สายชิลและคนรักกาแฟพร้อมเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการและคนในพื้นที่นำเสนออาหารเครื่องดื่มงานคราฟต์งานศิลปะและดนตรีควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารและเพิ่มมูลค่ากิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดโดยที่ประชุมได้หารือทั้งรูปแบบงานการตกแต่งพื้นที่กิจกรรมโลโก้และคีย์วิชวลเพื่อให้บรรยากาศของงานมีความโดดเด่นและเข้าถึงนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นสำหรับไฮไลท์ของงานอยู่ที่การประกวดเมนูกาแฟและเมนูชาชักลีลาเปิดโอกาสให้สายกาแฟและสายชาชักมาประชันฝีมือกันพร้อมด้วยการประกวดวงดนตรีนักเรียนและ cover dance การแสดงจากศิลปินชื่อดังและศิลปินท้องถิ่นร้านอาหารประมาณ40บูธโฟโต้บูธงานคราฟต์และงานศิลปะตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยและการจราจรเพื่อให้งานพญาวังชาชักแอนด์คอฟฟี่โชว์เป็นอีกหนึ่งงานที่ชวนมานั่งชิลจิบกาแฟชิมชาชักฟังเพลงและใช้เวลาสบายๆท่ามกลางบรรยากาศเขาโต๊ะพญาวัง
2: จบข่าววินุรัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัด

0: นครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ช่วงสาระน่ารู้ชุดรู้รักสำนวนไทย
9: ตอนไม่อินเซ็ต
10: ชมรมวรรณศิลป์
11: สนใจนะ
12: เร็วๆเข้าชมพูแต่ช้าช้าเดี๋ยวก็อดเข้าชมรมนี้พอดี
13: โอ้ยชนคนอื่นแล้วยังไม่ขอโทษอีกจะบ้าไปแล้วนะนี่เธอสองคนน่ะคนเขาต่อแถวกันอยู่
14: เห็นนะแต่ว่าเรารีบนี่นะ
15: อ้าวอ้าวยังไม่ทันไรเลยไม่กินเส้นกันซะแล้วนะ
16: เส้นหมี่เส้นใหญ่ก็ไม่สนแล้วค่ะ
15: แหมชะเอมไม่กินเส้นความหมายของพี่ก็คือไม่ถูกกันทหากเล่าดูสิเพิ่งจะเจอหน้ากันไม่กี่วันก็ไม่ถูกกันซะแล้ว
16: พี่เต้ยคะแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับเส้นคะ
13: นั่นน่ะสิคะ
15: คำว่าเส้นหมายถึงเส้นเอ็นหรือเส้นประสาทในร่างกายของเรานั่นแหละจ้ะเรายังใช้พูดในสำนวนถูกเส้นหมายความว่าเข้ากันได้หรือชอบพอกันดีตอนนี้ทุกคนดูจะถูกเส้นกันแล้วนะเนี่ย
16: ขอโทษกันแล้วกันนะจ๊ะ
13: ก็ได้ยังไงซะก็คนชมรมเดียวกันเนอะ

0: 5อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระ